0: ศูนย์กลางพร้อมด้วยคณะและคณะนำของแขวงพงศลีได้ขึ้นไปเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่เมืองยอดอู่โอกาสนี้ได้รับฟังการรายงานสภาพการรวมของเมืองในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงาน6เดือนต้นปีของเมืองจากสหายสมวังสุมวิไลเลขาพรรคเมืองยอดอู่ซึ่งสหายให้ฮู้ว่าเมืองยอดอู่เป็นเมืองที่ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศลาวห่างจากเทศบาลแขวง93กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมด 3,105 กว่ากิโลตารเมตรเนื้อที่97ส่วนห้อยเป็นผู้โดยเนื้อที่ป่าไม้ปกหุ่ม65ส่วนห้อยมีไส้แดนติดกับเมืองลาและเมืองเจียงเซินของจีนมีความยาว151กิโลเมตรติดกับบ้านแย่ของเวียดนาม52กิโลเมตรกว่ามีด่านสากล1แห่งด่านประเพณี2แห่งมี8กลุ่ม73บ้านมีพลเมือง 34,596 คนหญิง 16,931 คนความหนาแน่นของพลเมือง10คนต่อกิโลตารเมตรประกอบมี10ชนเผ่าคือเผ่าลืออีเมียนโฮอาคาสีดาโลโลพูไทยเหนือย่างฮายีและผู้น้อยคณะบริหารงานผักเมืองได้แบ่งความรับผิดชอบภายในกำหนดแผนดำเนินงานและระบบแบบแผนวิธีเวียกอย่างละเอียดจัดแจงโดยได้กำหนดและสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติ9ปัญหา5ทาแหง7แล้วพัฒนา4ทางออกและ10แผนงาน36โครงการติดพันกับการหันลงก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนและติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงาน3สร้างโดยสุ่มใส่18บ้านเป้าหมายของเมืองใน6เดือนต้นปีเศรษฐกิจยังสืบโตขยายตัวในทางที่ดีแสดงออกรวมยอดมูลค่าผลผลิตภายในเมืองสามารถบรรลุ707ตื้อกกีบเทียบทรายแผนการปฏิบัติได้73กว่าส่วนห้อยรายรับเฉลี่ยต่อ6คนบรรลุได้20ล้านกกีบสามารถปฏิบัติรายรับได้ทั้งหมด5ตื้อ926ล้านกกีบในนี้และหับท้องถิ่นปฏิบัติได้3ตื้อ176ล้านกว่ากีบเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาเท่ากับ143กว่าส่วนห้อยเทียบใส่แผนการปีปฏิบัติได้62กว่าส่วนห้อยและรายหับดุลเดียงจากแขวง2ตื้อ749ล้านกว่ากีบสามารถจัดตั้งปฏิบัติโครงการลงทุนเอกชนภายในและต่างประเทศได้ทั้งหมด38โครงการมูลค่าการลงทุนรวม3ตื้อ190ล้านกกีบได้ลงทุนเข้าแต่ละแขนงการรายละเอียดคือแขนงกสิกรรมและป่าไม้27โครงการมูลค่าการลงทุน63ตื้อกกีบแขนงอุตสาหกรรมและการค้า11โครงการมูลค่าลงทุน3ตื้อกกีบทั่วเมืองจำนวนบ้านที่มีเส้นทางเข้าถึง73บ้านกวมเอาห้อยส่วนห้อยทางเที่ยวได้2ฤดูมี50บ้านรวมเอา68กว่าส่วนห้อยของบ้านทั่วเมืองทางเที่ยวได้ระดูเดียวมี23บ้านรวมเอา32ส่วนห้อยของบ้านทั่วเมืองเวียกงานน้ำประปาจำนวนบ้านที่สมไส้น้ำประปามี7บ้านโอกาสนี้สหายวันไซฟ้องสวรรค์ได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อการนำภาษีนำของคณะผักคณะนำของเมืองที่มีผลสำเร็จหลายด้านซึ่งสหายได้เน้นให้คณะผักคณะนำของเมืองเอาใจใส่หลายด้านเป็นต้นพร้อมกันเอาใจใส่ในการนำภาษีนำการจัดตั้งผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองติดพันกับคาดหมายสู่โซนของแขวงของเมืองเพิ่มทวีในการสร้างการหันเปลี่ยนเพื่อเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการปรับปรุงดีขึ้นกว่าเก่าเพิ่มทวีการเคลื่อนไหวเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบภายในเมืองแก้ไขปัญหาปรากฏการย่อท่อโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดสืบโตเอาใจใส่ในการพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมเศรษฐกิจภูมิปัญญาของประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนมีเวียกเหตุงานทำเพื่อสร้างและหับเป็นต้นแมนการปลูกการเลี้ยงดึงดูดการลงทุนของภายในและต่างประเทศสร้างฐานและหับใหม่ด้วยการส่งเสริมการลงทุนเอาใจใส่สุขยุ่งส่งเสริมให้ลูกหลานได้รับการศึกษาเพราะการศึกษาก็เป็นหนึ่งในเงื่อนไขแก้ไขความทุกข์ยากสุ่มโยส่งเสริมแห่งงานดิบให้กลายเป็นแห่งงานที่มีความรู้ความสามารถการก่อสร้างผักพนักงานก็ต้องได้เอาใจใส่สร้างพนักงานให้มีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมือง ซับซ้อนหน้าที่เวียกงานให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถสำหรับเวียกงานกวดกาคณะภาคคณะนำต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อเวียกงานกวดกาเพราะเวียกงานกวดกาแม่นหนึ่งในเวียกงานนำพาของพรรคเป็นกลไกการบริหารหนึ่งของการนำพาคุ้มครองบริหารรัฐแผนการกวดกาต้องเพนของคณะประจำพรรคเมืองบ่แม่นของคณะกวดกาคณะกวดกาแม่นเฮ็ดหน้าที่ติดตามกวดกาตามแผนของคณะประจำพรรคเมืองเพื่อส่องเห็นด้านดีด้านคงค้างผู้เฮ็ดเวียกงานกวดกาต้องมีสายตาแหลมคมหูไวใจซัดซื่อมือสะอาดโอกาสเดียวกันนี้สหายวันไซฟ้องสวรรค์ก็ได้มอบเงินจำนวน50ล้านกีบคอมพิวเตอร์และปรินเตอร์6ชุดให้เมืองเพื่อนำไปหมุนใช้ในเวียกงานต่างๆของเมืองและไปเยี่ยมชมห้องการตะแซงบุญใต้อีกด้วย
1: ท่านวันศรีกัวมัวกรรมการศูนย์กลางภาคห้องเลขาคณะภาคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคได้ต้อนรับท่านเหวียนงอกฮาห้องหัวหน้าบรรณาธิการใหญ่วารสารกงซานของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามพร้อมคณะเข้าเยี่ยมคำนับในวันที่28กรกฎาคมนี้ที่สำนักงานคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคเนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในระหว่างวันที่27กรกฎาคม52สิงหาคมนานี้โอกาสนี้ท่านวันศรีกว่ามัวได้แสดงความต้อนรับสมเซยและติลค่าสูงต่อการมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของคณะผู้แทนวารสารกงซานในครั้งนี้มีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งพอเป็นการสืบต่อและสุขโยสายพัวพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบด้านระหว่างสองพรรคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามซึ่งประธานโฮจิมินห์ประธานไก่ซอนพรมวิหารประธานสุพรรณวงศ์และบรรดาการน้ำหลายหุ้นได้ร่วมกันสร้างตั้งและบำรุงหักษาไว้จนกลายเป็นสายพัวพันตัวแบบที่หายากในสายพัวพันสากลท่านวันศรีกว่ามัวยังได้ตีราคาสูงต่อกับมากผลของการเสริมสร้างการพัวพันหัวมือระหว่างวารสารอรุณใหม่ของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวและวารสารกงซานของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามโดยเฉพาะมากผลของการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกสวยจำระยะปี2023หา2027โดยสองวารสารก็ได้พบปะเพื่อทบทวนถึงผลสำเร็จของทั้งสองฝ่ายอย่างมีประสิทธิผลสูงท่านเหวียนงอกฮาได้แสดงความขอบใจต่อท่านวันศรีกัวมัวที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมนี้ยังได้แจ้งจุดประสงค์ในการมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่ลาวให้ท่านได้รับทราบโดยเฉพาะผลการมาเหตุเวียกร่วมกับวารสารอรุณใหม่ของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวในตอนท้ายท่านวันศรีกัวมัวได้อวยพรให้ท่านเหวียนงอกฮาพร้อมคณะจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความผาสุกและประสบผลสำเร็จในการมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่ลาวในครั้งนี
0: ้ภายใต้ทิศทางเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่สื่อกระทรวงการเงินได้หันเปลี่ยนบทบาทไปสู่การเป็นผู้นำพาแนวคิดโดยเน้นใส่สามเวียกงานจุดสุ่มท่านสมจิตคำมงคุณคณะพักกระทรวงหัวหน้าห้องการกระทรวงการเงินประกอบคำเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสื่อมวลชนกระทรวงการเงินต่อกับการคุ้มครองการเงินภาครัฐตามทิศเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ในกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อบดินมานีที่หอประชุมแห่งชาตินครเวียงจันทน์ว่าใน3เวียกงานจุดสุ่มนี้เป็นต้นปลุกระดมจิตใจสำนึกความเป็นเจ้าการโดยปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการประชาชนทั่วสังคมเพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจและให้การร่วมมือในการปฏิบัติพันธะของตนตามรัฐธรรมนูญแห่งการเสียพันธะอากรสุขยู่การหันไปทันสมัยได้แนะนำและส่งเสริมการนำใช้ระบบดิจิตอลใหม่ๆเข้าในการจัดเก็บและหับรวมศูนย์เข้างบประมาณแห่งรัฐและอื่น
2: ๆภายใต้ทิศทางเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่สื่อกระทรวงการเงินนี้ได้หันเปลี่ยนบทบาทไปสู่การเป็นผู้นำแนวคิดโดยเน้นใส่3เวียกจุดสุ่มคือปลุกระดมจิตสำนึกความเป็นเจ้าการโดยการปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการประชาชนทั่วสังคมเพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจและให้การร่วมมือในการปฏิบัติพันธะของเองตามรัฐธรรมนูญนั่นแม่นการเสียภาษีอากรคือแม่นการทักษะสุขยู่การหันเป็นทันสมัยได้แนะนำและส่งเสริมการนำใช้ระบบดิจิตอลใหม่ๆเข้าในการจัดเก็บในหับรวมศูนย์เข้างบประมาณแห่งรัฐเพื่อให้ผู้ประกอบการ และประชาชนนี้เห็นถึงความสะดวกว่องไ

0: รัฐและเอกชนเพื่อรับประกันให้การส่งต่อข้อมูลข่าวสารการเงินให้มีความเป็นเอกภาพถูกต้องสัดเจนว่องไวแต่ศูนย์กลางท้องถิ่น
1: ท่านสมจิตคำมงคลให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับทิศทางแผนการในต่อหน้าสื่อแขนงการเงินจะสืบโตให้กลายเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมสามารถดึงดูดความสนใจและสร้างความหับหู้ให้แก่สังคมได้อย่างกว้างขวางเพื่อความโปร่งใสและเพิ่มทวีความเชื่อมั่นของประชาชนโตกับการคุ้มครองภาครัฐในระยะใหม่สืบต่อพัฒนาขีดความสามารถทางด้านบุคลากรสื่อยกสูงคุณภาพการผลิตสื่อด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยหันเปลี่ยนจากการผลิตข่าวแบบเก่าไปสู่การผลิตข่าวที่มีการวิเคราะห์วิจัยปัญหาให้แท้เหมาะหรือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมตัวจริง
2: พิธีพบปะระหว่างสภาประชาชนแขวงอุดมไซและสภาประชาชนแขวงหลายเจ้าเวียดนามจัดขึ้นในวันที่27กรกฎนี้ที่แขวงอุดมไซสภาประชาชนแขวงอุดมไซนำโดยสหายนางค้ำมันแก้วบุญหวนกรรมการประจำพรรคแขวงรองประธานสภาประชาชนแขวงอุดมไซผู้ประจำการพร้อมคณะสภาประชาชนแขวงหลายเจ้าเวียดนามนำโดยสหายนางเตินทีเกกรรมการประจำพรรคแขวงรองประธานสภาประชาชนแขวงหลายเจ้าการพบปะครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์การเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาประชาชนทั้งสองแขวงโดยเฉพาะเวียกงานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในโอกาสดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้รายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาในระยะผ่านมาพร้อมทั้งได้ปรึกษาหารือและเสนอทิศทางการหัวมือในต่อหน้าเป็นต้นแมนการปฏิบัติกฎหมายเวียกงานการท่องเที่ยววัฒนธรรมกสิกรรมสีเขียวพลังงานแสงตะเวนเวียกงานกวดการและการติดตามการจัดตั้งปฏิบัติมติของพรรคและกฎหมายนอกจากนี้ยังได้ทบทวนคืนการหัวมือในระยะผ่านมาเพื่อกำหนดทิศทางในการเพิ่มทวีหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบด้านระหว่างสองประเทศลาวเวียดนามเว้ารวมเว้าเฉพาะระหว่างแขวงอุดมไซและแขวงหลายเจ้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งสองฝ่ายจะสืบต่อประสานสมทบและสนับสนุนเสริมกันและกันอย่างสนิทแน่นเพื่อยัดได้ผลสำเร็จในการปฏิบัติเวียกงานตามพระบทบาทของสภาประชาชนซึ่งจะนำผลประโยชน์ตัวจริงให้แก่ประชาชนทั้งสองแขวงในต่อหน้า
1: ระยะ6เดือนต้นปีนี้เมืองไซเศรษฐาแขวงอัตปือมีมูลค่าการจราจรสินค้า169ตื้อกีบบรรลุได้เกือบห้อยส่วนห้อยของแผนการปีปัจจุบันทั่วเมืองมีหัวหน่วยธุรกิจทั้งหมด596หัวหน่วยซึ่งสามารถสูบยู่ธุรกิจใหม่เข้าจดทะเบียนได้22หัวหน่วยและยัง391หัวหน่วยที่ยังบ่มีทะเบียนวิสาหกิจที่จะต้องได้เล็งให้ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องท่านพรไซสีแสวงสุขกรรมการพรรคเมืองหัวหน้าองค์การอุตสาหกรรมและการค้าเมืองไซเศรษฐาให้สัมภาษณ์ว่าระยะ6เดือนต้นปีเมืองไซเศรษฐามีการส่งออกรวมหลายกว่า14ตื้อกีบโดยมีเวียดนามเป็นตลาดหลักสินค้าส่งออกต้นโตแมนผลิตภัณฑ์ไม้เครื่องปลาของดงแห่ธาตุสำหรับการปกป้องผู้สมไซได้ลงกวดกามาตรฐานสิงสังปั๊มน้ำมันและกวดกาสินค้าหมดอายุนอกระบบบรรลุได้100ส่วนห้อยพร้อมนี้ยังได้คุ้มครองราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่ในเกณฑ์ปกติติดพันกับการส่งเสริม1บ้าน1ผลิตภัณฑ์แหนสายยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสินค้าโดยมี3ผลิตภัณฑ์ได้รับรองเป็นสินค้าอุดมของเมืองไซเศรษฐา
3: เราก็ได้กำหนดราคาราคาสินค้าในแต่ละเนี่ยฮะโดยเฉพาะ6เดือนต่อปีพวกเราสามารถกำหนดราคาสินมูฮะเนาะจากจากแสนกีบลงมาเป็น85,000กีบต่อกิโลต่อปัจจุบันฮะเนาะนอกนั้นก็ยังได้ติดตามราคาสินค้าที่มีการเน้นติ้งโดยเฉพาะเป็นบุญชีคอฮะเนาะใน8หมวดและ2ราคาและการฮะเนาะหมายความเป็นรายชีติดตามตัวนี้เป็นเท่าใดติดตามแต่ละอาทิตย์เนาะละเสือแรงงานในสายต่างราชกองทุกวันมันพูดของแต่ละทิศนั้นเนาะอันนี้มันการคุ้มครองราคาสินค้าอะไรเงี้ยผ่านมาฮะเนาะลาเวียงานพัฒนาตลาดนี้เนาะทุกเมืองเราก็มีตลาดอยู่4แห่งเนาะในนั้นก็ได้เปิดน้ำใส่3แห่งและ1แห่งก็เป็นยังบ่ทันได้น้ำใส่ปัจจุบันนี้แม่นทางเมืองเฮามีแผนเส้นบ่ถึงความกระจายเซเวอร์ยูฮะเนาะกับบริษัททองคำบริษัท

0: ตรงคำเนาะตรงคำเล่าเพื่อการพัฒนาฮัทเนาะในการลงทุนต่างๆเนาะแล้วก็นั้นเฮาก็ยังเฮ็ดเวียกปกป้องประชาชนโดยเฉพาะมันเป็นวัดตามนำรัฐ508นั้นเกี่ยวกับการกดการกันขาเนาะโดยเฉพาะการขาในนั้นรายงานพวกเดือนต้นปีนี้พวกเฮาสมาร์ทกดก้าสินค้าโดยเฉพาะสินค้าที่สินค้าที่ลักลอบนำเข้าเนาะลบหลีภาษีสินค้าเสื่อมคุณเนาะแล้วก็สินค้าห้ามนำเข้าจำหน่ายและนำเข้าและจำหน่ายฮะเนาะ
1: ท่านพรไซศรีแสวงสุขให้ฮู้ตื่มว่าถึงแม่นว่าจะมีผลสำเร็จหลายด้านแต่ก็ยังมีข้อยุ่งยากที่พบเห็นเป็นต้นการคุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการยังมีความท้าทายย้อนผลกระทบจากเศรษฐกิจมหาภาคปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุยังมีลักษณะซ้ำเหื้อและยังมีหัวหน่วยธุรกิจนอกระบบบ่มีทะเบียนวิสาหกิจถึง391หัวหน่วยและปัญหาอื่นๆ
2: จากกรณีมีผู้นำใส่สื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะถ่ายคลิปลง Facebookเกี่ยวกับการบริการอยู่ส่วนสาธารณะแคมป์ของนครปากเซแขวงจับปะซักเหตุให้สังคมมีความซับสนและเข้าใจไปในทางที่บ่สร้างสรรค์ต่อปัญหาดังกล่าวท่านสีทนแก้วภูวงที่ปรึกษากลุ่มบริษัทจำปาคำในฐานะผู้คุ้มครองปกป้องหักษาและพัฒนาได้ชี้แจงในวันที่28กรกฎนี้ว่าการบริการอยู่ส่วนสาธารณะแคมป์ของแน่นอนต้องมีระเบียบในการคุ้มครองโดยเฉพาะห้ามบ่ให้ขับรถเข้ามาในบริเวณตลาดห้ามบ่ให้ขับรถทุกชนิดขึ้นคูกันนําแคมป์ของและห้ามเอารถทุกชนิดเข้าในส่วนสาธารณะเนื่องจากว่าทางบริษัทได้มีบ่อนจอดรถจักรและรถใหญ่ต่างหากในกรณีที่ลูกค้าเอารถไฟฟ้ามาเองทางบริษัทอนุญาตให้ขี่อยู่บริเวณเบื้องใต้ของส่วนสาธารณะจุดประสงค์ก็เพื่อหลีกเว้นบ่ให้เกิดอุบัติเหตุต่อประชาชนที่มาใช้บริการในส่วนสาธารณะย้อนแนวนั้นอยู่บริเวณนี้จึงมีการกวดกายอย่างเข้มงวดนอกนั้นภายในตลาดยังมีส่วนสนุกขนาดน้อยและมีบริการโหลดซิ่งไฟฟ้าเพื่อบริการลูกค้าผู้มาท่องเที่ยวผู้เฮ็ดหน้าที่ในการบริการก็คือลูกจ้างของบริษัทเป็นคนเวียดนามซึ่งถือพาสปอร์ตต่างด้าวที่สามารถประกอบอาชีพอยู่ลาวอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายกรณีที่นักท่องเที่ยวผู้มาเที่ยวชมหรือลูกค้าที่มาลินมาใช้บริการถ้ามีอันใดบ่เข้าใจก็สามารถติดต่อสอบถามนำพนักงานผู้เฮ็ดหน้าที่บริการและห้างขายเครื่องภายในตลาดได้สำหรับในตอนหน้านี้บริษัทจะเอาใจใส่สร้างป้ายห้ามและป้ายเตือนต่างๆตามแต่ละจุดให้ละเอียดจะแจ้งเพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจให้แก่ผู้คนที่มาเที่ยวชมนอกนี้ก็จะได้ฝึกอบรมทักษะวิธีการและเทคนิคในการบริการให้แก่พนักงานและกรรมกรที่เฮ็ดหน้าที่บริการอยู่ส่วนสาธารณะแคมป์ของเพื่อบริการแขกคนให้นับมือดีขึ้นเรื่อย
1: ๆโครงการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของชุมชนในเขตผู้ดอยเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศหรือ CCAในแขวงบ่อแก้วระยะที่2เป็นโครงการริเริ่มที่สำคัญในการสร้างความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่วัยหนุ่มปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ก้าวเข้าสู่ระยะที่2ซึ่งพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจจัดขึ้นในวันที่28กรกฎนี้ที่แขวงบ่อแก้วโครงการระยะที่2ได้เปิดให้แก่วัยหนุ่มกลุ่มที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะแม่เด็กหญิงและเด็กหนุ่มให้สามารถสร้างอาชีพได้และหับที่ยืนยงพร้อมทางแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่นำไปสู่การแต่งดองก่อนไว้อันควรโครงการดังกล่าวได้หับถึงจากองค์การแพร่สากลประจำประเทศสวิตและประชาชนสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งได้จัดตั้งปฏิบัติโดยองค์การแพร่สากลประจำลาวร่วมกับภาครัฐในขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายเสริมสร้างทักษะสีเขียวและความสามารถด้านการดำเนินธุรกิจให้แก่วัยหนุ่มในเขตชนบทเพื่อให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไวว่าท่านนางแคโรมอร์เทนสันผู้อำนวยการองค์การแพทย์สากลประจำลาวกล่าวว่าการเสื่อมโยมเวียกงานสิ่งแวดล้อมเข้ากับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมแม้หนึ่งในบุริมสิทธิสำคัญระดับโลกโครงการแพร่สากลการลงทุนใส่ทักษะด้าน ทักษะกสิกรรมอัศริยะและการเป็นผู้ประกอบการทางด้านกสิกรรมบ่เพียงแต่เรื่องของการปรับตัวต่อดินฟ้าอากาศเท่านั้นแต่ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพื่อปกป้องและสร้างความเข้มแข็งให้แก่คนรุ่นหลังเมื่อพวกเฮาสนองเครื่องมือและโอกาสให้แก่สาวหนุ่มโดยเฉพาะแม่นหญิงหนุ่มเพื่อให้พวกเขามีความเป็นอิสระทางการเงินและนำพาการดำเนินงานด้านสภาพอากาศในชุมชนของตนพวกเฮาก็ได้ช่วยลดพรความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจที่นำไปสู่การแต่งดองก่อนวัยซึ่งไว้หนุ่มที่มีทักษะและความสามารถเป็นรากฐานสำคัญของอนาคตที่มีความมั่นคงและเท่าเทียมท่านแก่นจันทร์ธรรมแสงหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงบ่อแก้วได้แสดงความขอบใจต่อการร่วมมืออย่างต่อเนื่องและได้ส่งเสริมให้ไว้หนุ่มในพื้นที่โครงการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับเอาโอกาสใหม่ๆพร้อมทั้งแสดงความชมเชยต่อการสนับสนุนและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องจากองค์การแผนสากลประจำลาวในการเสริมสร้างความทนทานต่อสภาพอากาศและส่งเสริมการกสิกรรมแบบยืนยงในแขวงบ่อแก้วท่านแก่นจันทร์ธรรมแสงยังแสดงความยินดีที่ได้เห็นไว้หนุ่มก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสนับสนุนให้ไว้หนุ่มทุกคนในบ้านเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างเฮาฮันเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตการเป็นอยู่และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติไว้โครงการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของชุมชนในเขตผู้โดยเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศระยะสองได้นำเอาความหวังใหม่มาสู่สมาชิกชุมชนโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมในระยะทำอิฐโครงการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของชุมชนในเขตผู้โดยเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศระยะที่สองจะเริ่มดำเนินกิจกรรมโดยจะมีการจัดฝึกอบรมเฉพาะด้านกสิกรรมเพื่อรับมือกับสภาพอากาศการผลิตพืชและสัตว์เลี้ยงที่มีความทนทานการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและดินความรู้ด้านการเงินการพัฒนาธุรกิจกสิกรรมและการตลาดดิจิตอลสำหรับวิสาหกิจขนาดน้อยที่นำพาโดยไว้หนุ่มโครงการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของชุมชนในเขตผู้โดยเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและยะที่2จะสืบต่อเฮ็ดเวียกอย่างใกล้ชิดกับแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมคันแขวงและห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองรวมทางองค์การจัดตั้งทางสังคมเพื่อประกันผลได้หับที่ยืนยงในระยะยาว
2: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนกองประชุมสุดยอดคลังปัญญาสื่อมวลชนองค์การฮ่องเมอเซี่ยงไฮ้2026ภายใต้หัวข้อความสำคัญในยุคใหม่ของจิตใจเซี่ยงไฮ้จากความหับหู้ที่เป็นเอกภาพกันด้านคุ้นคาสู่การปฏิบัติร่วมกันได้จัดขึ้นยูนิคอนหลวงบิดเครสของเกียร์กิสถานในวันที่17กรกฎนี้มีผู้ต่างหน้าประมาณ260คนที่มาจากสื่อหลักเกือบ150แห่งรวมทางคลังปัญญาที่มีสื่อเสียงภาคส่วนรัฐบาลจากบรรดาประเทศสมาชิกองค์การดังกล่าวพร้อมด้วยกองเลขาองค์การฮ่องเมอเซี่ยงไฮ้ได้เข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้หัวหน้าคณะนโยบายข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประธานาธิบดีเกียร์กิสถานได้กล่าวในพิธีไขกองประชุมว่ากองประชุมสุดยอดครั้งนี้จะกลายเป็นเวทีที่สุขยู่ให้กำเนิดแนวคิดใหม่และมาตรการใหม่ประกอบส่วนเขาในการเพิ่มทวีความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสารการล้มเลิกการหัวมือทางด้านวิชาการและการสร้างความมิตรภาพขององค์การหัวมือเซี่ยงไฮ้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
2: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานเมื่อบรมนีทานลีไทฮุงหองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมของการท่องเที่ยวมาเลเซียได้เปิดเผยให้ฮู้ว่านโยบายต่างๆภายใต้โครงการท่องเที่ยวมาเลเซียปี2026ประกอบกับมาตรการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางเข้าประเทศได้เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเยี่ยมยามมาเลเซียโดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงว่าโครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเนื่องจากมาเลเซียมีเสน่ห์ดึงดูดใจในฐานะจุดหมายปลายทางที่โดดเด่นในภาคพื้นอาเซียและนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเยี่ยมยามเพิ่มขึ้น ดยเฉพาะในระยะวันพักฤดูร้อนของปีนี้การแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างมาเลเซียกับจีนยังสืบต่อขยายตัวปัจจุบันได้ดำเนินมาตรการตามนโยบายที่มีอยู่ในวงกว้างและบรรลุผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมโดยนโยบายยกเว้นวีซ่าร่วมกันที่ผู้นำของมาเลเซียและจีนร่วมกันส่งเสริมนั้นได้สร้างผลประโยชน์ในทั้งบวกอย่างต่อเนื่องที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวผักนีหมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันทวงศาและบัลลังก์ท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
3: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมพังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่โรงหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่โรงหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรยูบัตรประกันสังคมของทานประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
4: เออแฮงได้ใจอีหลีได้
5: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเพื่อ

0: ยู่ชนบทบ้านเฮานี่แต่กี้มันมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่านานาสนิทมาบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ธรรมชาติให้มาแม่นได้บกแห้งไปเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยตามกาลเวลาซะแล้ว
1: ก็ย้อนการซ่อมไส้ทรัพยากรทางธรรมชาติเกินขอบเขตของพวกเขานี่แล้วจึงเห็นให้ป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ในแต่ละท้องถิ่นมีท่าเอียงลดลงในแต่ละปี
0: พร้อมนี้ปัญหาการบุกรุกป่าไม้และที่ดินป่าไม้อยู่ในท้องถิ่นต่างๆได้กลายเป็นสิ่งท้าทายอย่างนักหน่วงที่สุดต่อระบบนิเวศและความสมดุลของธรรมชาติอยู่ในประเทศเฮา
1: แม่นแล้วเพราะว่าป่าไม้แม่นถิ่นอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ถ้าบ่มีป่าไม้ก็บ่มีสัตว์ป่าและทุกสิ่งทุกอย่างจะบ่สามารถดำรงคงตัวอยู่ได้ถ้าปราศจากป่าไม
0: ้ย้อนว่าป่าไม้และสัตว์ป่าแม่นมีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ในประเทศเฮาดังนั้นรัฐบาลเพิ่นจึงได้วางแนวทางในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้ที่ดินป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ประเทศเฮาให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงตลอดไป
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านฝ่ายที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพอท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน8แฮม1ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และมื้อนี้วันพฤหัสบดี30ของเดือนกรกฎ2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ในตอนเช้าของมื้อนี้ท้องฟ้าก็เป็นลักษณะยังเป็นครึ้มๆอากาศเย็นๆว่าได้ว่าหนึ่งก็เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ฟ้าฝนสุนทราสืบทอดตกลงมาตั้งแต่กลางเที่ยงคืนของเมื่อวานนี้เมื่อคืนวานนี้ทำฝนกระดกนะก็เป็นมือบุญเข้าพรรษาปวารณาจนกระทั่งมาฮอดวังเจ็ดโมงปลายอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสนอของพวกเขาแต่ละบอนแต่ละที่เกมจีเกมใจก้าวเข้าสู่การบำเพ็ญบุญกุศลใส่บาตรหยาดน้ำฝนก็ค่อยๆห้วยไปและหลังจากนั้นเมื่อวานนี้ตั้งแต่7 โมงไป7 โมงครึ่งมืดมือก็ถือว่าบุญมีฝนแต่เมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกมาได้น้อยหนึ่งเห็นอากาศเย็นสบายๆในตอนเช้าแต่ว่าฝนก็บ่ได้ตกเป็นบริเวณกว้างดอกอาจจะตกเป็นบางบอนบางท่านอาจจะว่าแม่นอยู่ทางแถวนั้นตกแต่ว่าบ้านอยู่ทางแถวก็ยังบ่มีฝนก็แม่นลักษณะฝนตกบ่เป็นบริเวณกว้างแต่บางครั้งบางคราวนั้นฝนก็ตกเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากว่าทางกรมอุตุนิยมเพิ่งรายงานว่าสภาพดินฟ้าอากาศอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นก็ขอเพิ่มความระมัดระวังการไปการมาถนนหนทางวันใดที่เป็นบาราจัดจืนก็ขอให้สะดวกเสถนนมีสติระวังตัวนับถือกฎระเบียบจราจรให้เคร่งครัดบ่ฟังเฝ้าจนเกินไปหากคิดว่าเส้นทางที่จะเดินเข้าสู่นาเวียกหน้างานมันไกลก็ต้องคิดไล่เวลาให้คักแน่บ่ควรไปด้วยความหุนหันพลันแล่นถ้าว่าไปด้วยความเฝ้าความฟังเกิดอุบัติเหตุได้รถลาพาหนะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน้ำมือนับเพิ่มขึ้นอยู่ทางตั้งแขวงก็เส้นคันและรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพพท่านในมื้อนี้ยังอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสนอของพวกเขาทุกของเขตเวียกงานรวมออกแข่งแข่งขันสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการหนึ่งในนั้นก็แม่นเพื่อหั่งหากาเกียมผลงานไว้สำหรับพับตอนวันที่มีความหมายความสำคัญอยู่ในเดือนสิงหาที่จะมาถึงนี้นับตั้งแต่วันที่1ของเดือนสิงหาวันสร้างตั้งคณะสันติภาพโลกสามัคคีของลาววันที่4สิงหาวันสร้างตั้งสภาประชาชนท้องถิ่นหรือสภาประชาชนขั้นแขวงวันที่5สิงหาวันสร้างตั้งองค์การตรวจสอบแห่งรัฐวันที่8เดือนสิงหาวันสร้างตั้งอาเซียน13สิงหาจะมีอยู่3วันนั่นก็คือวันสร้างตั้งในราอิสระก็คือในราสร้างชาติในปัจจุบัน13สิงหาวันซึ่งมวลชนในการพิมพ์จำหน่าย13สิงหาวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว15สิงหากับจะมีอยู่2วันที่มีความหมายความสำคัญนั่นก็คือวันสร้างตั้งรัฐธรรมนูญแห่งชาติ15สิงหาวันสร้างตั้งศาลประชาชนสูงสุดและ23สิงหาวันยึดอำนาจอันนั้นล้วนแต่เป็นวันที่มีความหมายความสำคัญของคอยปวงสนอกับพวกเฮาออกแห่งแข่งขันสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการหนึ่งในนั้นก็แม่นเพื่อนำเอาเนื้อในจิตใจมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปพันขยายเพื่อเฮ็ดให้แผนบุคทรุสีด้านเวียกงานสามสร้างบุคทรุสีด้านก็คือบุคทรุทางด้านจินตนาการบุคทรุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุคทรุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและบุคทรุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนส่วนวิกการสามสร้างก็คือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งรอบด้านสร้างตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาเพื่อนำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกียมเงินขยายได้ต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมตามแนวทางนโยบายของพรรคได้วางลงฉะนั้นในเบื้องต้นของรายการนี้ทำเป็นกระดบให้ท่านได้ฟังความคมซื่นจากทางรายการมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวรรค์สุขสิรินำมาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไป

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้เวลา 7:44 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสลากของพวกเขาทุกของเขตเรียกงานสืบต่อสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการหนึ่งในนั้นก็แม่นเงินในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคในระดับพันขยายเพื่อนำไปจัดตั้งไปพันขยายเข้าใส่เวียกการตัวจริงเพื่อเหตุให้ในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคปรากฏผลเป็นจริงเถระกาวยังประยุทธ์ยังสำหรับรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านมื้อนี้ทางรายการจะได้นำเอาเนื้อในของกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎนำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎ2026ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนชัยศรีพันดรนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านห้องนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลเข้าร่วมแบบซึ่งหน้าบรรดาประธานห้องประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงเข้าร่วมผ่านระบบกองประชุมทางไกลเพื่อรับฟังและประกอบคำคิดคำเห็นต่อการรายงานสภาพอันพ้นเด่นประจำเดือนกรกฎและทิศทางแผนเวียกจุดสุมประจำเดือนสิงหาคม2026กองประชุมได้เปิดขึ้นในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงสลาวบรรดาเผ่ากำลังคุ้นเคี้ยวจัดตั้งผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10อยู่ในระยะกะเกียมเวียกงานฮอบด้านเพื่อเป็นการยกระดับเวียกงานพัฒนาสนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเป็นเวลาแห่งชาติเคียงคู่กันนั้นก็อยู่ในท่ามกลางที่สภาพการพักพื้นและสากลยังสืบต่อเคียงฮ้อนสับสนและคาดคะเนได้ยากเป็นต้นปัญหาที่คัดแย้งอยู่แต่เว้นออกกลางปัญหาอุกเรนปัญหาทะเลจีนใต้ปัญหาความเคร่งตึงอยู่ประเทศใกล้เคียงอื่นๆซึ่งผลกระทบเฮ็ดให้สภาพเศรษฐกิจโลกที่มีความยุ่งยากอยู่แล้วนั้นยิ่งจะสืบต่อเพิ่มความผันผวนและมีความกระทบเป็นวงกว้างต่อสปป.ลาวของพวกเราสำหรับสปป.ลาวของพวกเขาก็ได้รับผลกระทบจากสภาพดังกล่าวโดยเฉพาะหากสภาพยังสืบต่อยืดเยื้อต่อไปอาจจะเฮ็ดให้ราคาน้ำมันเสื้อไฟนี้สูงขึ้นเฮ็ดให้ต้นทุนการนำเข้าการขนส่งการผลิตและการบริการภายในประเทศสูงขึ้นไปเคียงคู่กันพร้อมเดียวกันนั้นการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแข่งข้าของเงินตราต่างประเทศและผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติอาจจะส่งผลให้ราคาสินค้านำเข้าสูงขึ้นกระทบต่อค่าของชีพกำลังซื้อต้นทุนของภาคธุรกิจและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนฉะนั้นต้องได้มีมาตรการรับมือแก้ไขตั้งแต่หัวทีให้ทันการเพื่อบ่ให้กระทบภัยแห่งต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนพนักงานรัฐกรและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศเฮาเหล่านี้เป็นต้นท่านผู้ฟังที่เคารพกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎได้พร้อมพากันค้นคว้าปรึกษาหารือประกอบคำเห็นและพิจารณาต่อปัญหาหัวข้อที่สำคัญเช่นว่ารายงานสภาพพ้นเด่นและเวียกงานจุดสุ่มหิบด่วนจำนวนหนึ่งคือการปฏิบัติเวียกงานจุดสุ่มพ้นเด่นประจำเดือนกรกฎและทิศทางแผนการประจำเดือนสิงหาคม2026ที่จะมาถึงนี้ของรัฐบาลสภาพพ้นเด่นภาคพื้นและสากลเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบการแก้ไขปัญหาน้ำมันเสื้อไฟเหล่านี้เป็นต้นและนอกจากนั้นผลการค้นคว้าปรับปรุงบัญชีกิจการควบคุมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนความคืบหน้าของบรรดาห้างกฎหมายที่จะนำเข้าผ่านกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ห้างมติว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพตอบสนองการพัฒนาในเงื่อนไขใหม่ห้างกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากห้างกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกห้างกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวอันนั้นถือว่าเป็นเนื้อในที่ทางรายการได้นำเอามานำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในตอนเช้าของวันพฤหัสบดีวันที่30กรกฎ2026ว่าถึงเดือนลาวก็แม่นเดือน8แหม1ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388ในหัวข้อเนื้อในกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎที่ทางรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้นำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังให้ท่านได้ฟังความคมซื่นเติมอีกทั้งฟันกรอบและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไป

เวลาในรายการเหลือเพียงแต่7นาทีเท่านั้นท่านผู้ชมทุกท่านพอจะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวใกล้จะถึงเวลา8โมงแบบนี้เส้นทางตระจุดตระบอนจะขับขานหนาแน่นด้วยยวดยานพาหนะฉะนั้นขอให้นับถือกฎระเบียบจราจรให้เคร่งครัดปัญหาอุบัติเหตุจะบ่เกิดขึ้นเพราะว่าอยู่ในสปป.ลาวของพวกเขาลดบ่หลายความไวกระซ้ำนี้อุบัติเหตุนี้แซมโลกเนื่องจากว่าคนบ่อยากนับถือกฎระเบียบจราจรด้วยความเป็นห่วงเป็นใยและปรารถนาดีจากทางรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติอันดับต้นๆก็จากทางการแก้วสุวรรณศรีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงสัดแจ้งทองฟ้าปอดโป่งแจ่มใสดีเป็นว่าจังซั่นแล้วก็อันนี้จากวงศิลป์วงอินคำเพื่อทำข่าวไปจะทำรายการเสริมเสริมได้อาจารย์สอบไปคำฮักจัดรายการได้ดีหลายแล้วก็บุญมีพิพัฒน์วงศ์นี่อาจารย์บุญมีพิพัฒน์วงศ์พันวารับฟังจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติกำลังฟังรายการนี้อยู่แล้วก็เพชรสมรสัญญสุขนี่จากวิทยาลัยครูปักเซรับฟังเป็นประจำเสียงแจ้งดีขอขอบใจทุกบอลทุกทีที่แจ้งผลการรับฟังเป็นอย่างวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและมีหลายๆบอลหลายๆที่นะท่านผู้ชมครับเนาะแจ้งผลการรับฟังพร้อมด้วยเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศหรือว่าเกี่ยวกับการผลิตอยู่ท้องถิ่นของบรรดาพวกท่านไปพร้อมๆกันเกิดเป็นการดีเส้นทางแต่ละจุดแต่ละบอนไปมาสะดวกสบายกันใดๆมีความยุ่งยากกันใดๆกำลังก่อสร้างกันใดๆก็แจ้งไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเพื่อจะเป็นสื่อกลางให้บรรดาท่านได้ประสานหาทางภาคส่วนเกี่ยวข้องให้เพิ่นได้ลงไปกวดกับปรับปรุงให้มันดีขึ้นเวลาก็เหลือเพียงแต่5นาทีเท่านั้นจะให้ท่านได้ฟังความม่วงความซึ้งปิดท้ายรายการหลังจากนั้นสุขสวรรค์สุขสดิถาวรวิเศษ4บททองศรีสมบัติในสังคมคุ้มเสียงทั้ง3ท่านสอบให้กำพักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการให้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันไม่มืออื่นเศร้าของวันศุกร์นะวันที่2ของกราบขอไปวันที่31ของเดือนกรกฎาคมขอความผาสุกสุขดีสุขสันต์สว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถือส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: เสียงนี้บรรยายโดย AI สร้างขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ลาวเพื่อสร้างความหับหู้และป้องกันจากกลลวงหลอกลวงลงทุน
3: น้อยเจ้าเห็นโพสต์นี่บ่เขาโฆษณาว่าลงทุนกับตลาดหลักทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 50% ต่อเดือนน่าสนใจหลาย
0: โอ้ลอท่าก่อนอย่าหลงเสือกล้องนั่นน่าจะเป็น Facebook หรือเพจปลอมที่อ้างชื่อและโลโก้ของตลาดหลักทรัพย์เพื่อหลอกล่อให้คนลงทุน
3: แต่เขายังส่งลิงก์เว็บไซต์และวอทแอปมาให้ยั่งยืนคักแน่เด้เบิ่งแล้วก็น่าเชื่อถืออยู
0: ่นั้นคือกลลวงของมิจฉาชีพมักใช้3ช่องทางเพื่อหลอกลวงเหยื่อคือ Facebook เว็บไซต์ปลอมซักชวนลงทุนและวอทแอปที่อ้างชื่อและรูปผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์พวกมิจฉาชีพมักใช้กลลวงแบบนี้เพื่อหลอกลวงให้คนหลงเชื่อและลงทุน
3: แล้วเฮาจะรู้ได้แนวใดว่าข้อมูลที่เฮาได้รับเป็นของแท้ของปลอม
0: เมื่อได้รับข้อมูลหรือลิงก์ต่างๆที่บุคคลแปลกหน้าส่งมาเชิญชวนลงทุนอย่าคลิกลิงก์หรือปฏิบัติตามที่มิจฉาชีพที่ส่งมาให้เด็ดขาดให้โทรตรวจสอบโดยกงที่สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หมายเลข1602หรือติดตามข้อมูลตามเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย
3: ์ขอบใจเด้อน้อย
0: โดยบ่เป็นหยังเลยต้องระวังตัวเสมอเด้อ
3: เกือบถึกตัวยั่วหลอกลวงแล้ว
0: ให้โทรสายด่วน1602เท่านั้นอย่าหลงเชื่อกวดสอบก่อนการลงทุนก่อนจะตัดสินใจต้องมั่นใจในแหล่งข้อมูลศึกษาความเสี่ยงและกวดสอบใบอนุญาตให้ละเอียดเพื่ออนาคตทั้งการเงินที่มั่นคง
1: ห้างสะดวกสัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกสัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดยังมีรายรับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทรับติดตั้งห้างสะดวกสักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษครับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
4: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
5: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558040-53และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคม
4: เครือข

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมแล้วเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้หนีหมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วเอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: องค์การประกันสังคมแห่งชาติหรืออปส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การชี้นำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกงจักรบริหารอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นมีหน้าที่จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ด้านสวัสดิการให้แก่สาวผู้ออกแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจต่างๆและผู้สมัครใจในเวลาที่เขาเจ้าประสบเคราะห์ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นการเจ็บเป็นเกิดอุบัติเหตุต่างๆเสียกำลังแรงงานหรือเสียองค์ขะพักเวียกย้อนป่วยการเกิดลูกเสียชีวิตและให้การคุ้มครองเมื่อผู้ประกันตนฮอดอายุเกษียณบำนาญทุกการบริการในระบบประกันสังคมแม่นบ่มีค่าธรรมเนียมพวกเขาให้บริการด้วยความจริงใจมุ่งมั่นรับใช้ผู้ประกันตนด้วยอุดมการณ์เดียวกันคือเฮ็ดให้ทานอุ่นใจเมื่อใช้ประกันสังคม
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติบ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280ถึง81สายด่วน1508หรือห้องการประกันสังคมทุกแขวงทั่วประเทศ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติเว็บไซต์ www.lsso.gov.la
0: ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
2: คะแนนยูพอยในคำถามดีเทลสามารถแลกเปลี่ยนของขวัญจากยูนิเทลได้คะแนนยูพอยได้มาจากการเติมเงินและการสำหรับค่าบริการของยูนิเทล 1,000 กีบได้ถึง20คะแนนท่านสามารถแลกเปลี่ยนของขวัญได้ตามช่องทางดังลงนี้1ผ่านช่องทาง USSD Code กดดาว 9,000 สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกกด1ค้นหาเบิ่งคะแนนกด2แลกเปลี่ยนคะแนน2และเปลี่ยนผ่านลาวแอปและทางเว็บไซต์ www.unitel.com.la ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์นำโค้ดเข้าแลกเปลี่ยนที่ศูนย์บริการ Unitel ให้ชีวิตที่สดใส
3: สิไปใส่เด้ลุงคือมาแต่เช้าแท
4: ้โอ้ยก็ว่าสิมาชวนหลานเข้าป่าไปซอกอยู่หากินตามภาษาชาวบ้านนี่แล้ว
3: เทื่อนี้บ่ได้เข้าป่าลึกติลุงหลานสิบ่ได้เก็บหยังไปหลายได
4: ้มื้อแลงก็กลับมาเพราะฤดูแล้งนี่สิซอกอยู่หากินง่ายไปฮอดกระจูดไฟโลดบ่จักเหี้ยบ่จักแลนกะฮอกกะแตสัตว์ป่าทุกชนิดแตกหนีไฟเฮากันอยู่ทางพกยิงเอาโลแล้ว
3: พวกเฮาเฮ็ดแบบนี้หากินแบบนี้มันบ่ได้ละติลุงแบบนี้น่ะ
4: สิเป็นหยังเด้ก็เดียวว่าพวกเขาเคยเฮ็ดมาอยู่จูดปลาล่าสัตว์แล้วก็เก็บกู้เครื่องปลาของดงมาขายนี่นะ
3: เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้จูดปลาเพื่อล่าสัตว์และเก็บกู้เครื่องปลาของดงแบบรับศูนย์แล้วพ่อลุงเพราะมันสร้างความเสียหายหลายเป็นบริเวณกว้างอีกต่อเนื้อที่ปลาไหม้จากไฟไหม้ล้ามปลาได้ลุง
4: ผมมีไผฮู้ดอกว่าจูดปลาเพื่อล่าสัตว์พวกเขาก็เฮ็ดคือไปให้ไปนะซอกอยู่หากินแบบปกตินี่สันตัว
3: ตัวบ่ได้แล้วดอกลุงเดี๋ยวนี้นะมันทันสมัยแล้วเพิ่นติดตามจากระบบ GPS ผ่านดาวเทียมก็ฮู้เบิดแล้วว่าไผกำลังจูดปลาและปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นก็ได้ลงกวดกาลาดตะเวนเป็นประจำในทุกมื้อใดพวกเขาหนีไปใส่บ่รอดดอกปีกานี้ก็ถูกจับหลายคนแล้วพ่อลุงเอ้ย
4: ห่วยแม่นแท้ว่าหลาน
3: ก็แม่นหั่นแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในท้องถิ่นต่างๆหั่นน่ะเพิ่นมีมาตรการเข้มงวดในการกวดกาติดตามและลาดตะเวนอยู่ทุกยามได้ลุงเพื่อสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ล้ำป่าในฤดูแล้งของทุกๆปี
4: ห่วยคันซั่นพวกเฮาก็พากันไปซอกเก็บผักฮักนอหาปูหาปลามากินก็พอแล้วเนาะหลานเนาะ
3: แม่นๆเห็นดีน้ำลุงว่านั่นแหละ
5: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าและปลูกพืชหรือเพื่อเป้าหมายอื่นๆผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: ครับครับต้นวันสั่งตั้งวิทยุกระจายเสียงชาติลาวอย่างสุดใจ
1: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยมาพบกันในมื้อนี
0: ้
1: สมรามโนรีหับหน้าที่ดำเนินรายการ
0: แม่แล้ว
1: มาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึงเวลา 9:00 นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz และพวกเฮาก็มีการส่งต่อ FM 94.3 เนาะแล้วก็นอกจากนั้นท่านก็ยังสามารถติดตามรับฟังแล้วก็รายการขับขี่ปลอดภัยผ่านทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่าจะติดตามผ่านทางเพจของวิทยุก็ได
0: ้
1: เนาะที่ Lao National Radio แล้วก็อีกหนึ่งเพจ LNR Infotainment และเพจขับขี่ปลอดภัยทุกท่านช่วยเข้าไปกดติดตา มกดถึกใจแล้วก็กดแบ่งปันกันได
0: ้แม่นแล้วติดตามเราเด้อแล้วก็ส่งข้อความไว้อยากเสนอปัญหาใดเกี่ยวกับการขับขี่การสัญจรนะเพื่อเตือนสติร่วมกันโดยเฉพาะเรื่องขับขี่ดีแหละเหตุใดบ่อยากให้เกิดอุบัติเหตุเหตุใดตัวท่านปลอดภัยคนอื่นก็ปลอดภัยบ่ให้มีข่าวว่าล้มเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุก็บ่อยากให้ได้ยินข่าวเนาะลูกเจ้าหลานข่อยนี่นะหรือว่าครอบครัวผู้ใดก็บ่อยากให้เกิดแหละโนรีเอ้ย
1: เจ้า
0: เห็นข่าวผ่านมากับบางเทื่อกับสาวนุ่มเนี่ยกับไว้กำลังเกี่ยมซอกอยู่หากินกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวค
1: ือ
0: บ
1: ้
0: าน ของใดสุดท้ายมาพลาดเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตซะ
1: เจ้าก็ให้ค่อยไปค่อยมาท่านผู้ฟังอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาและบ่ได้เตือนก่อนอีกว่าจะเกิดขึ้นกับไผจะเกิดขึ้นเมื่อใด มันเกิดขึ้นถ้าเฮาประมาทขาดสติท่านผู้ฟังก็มีหลายๆเหตุการณ์ที่ว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นสมลาคือคลิปวิดีโอที่เพิ่นเอาลงแม่นบ่เมื่อวานนี
0: ้เมื่อวานนี
1: ้
0: อยู่ห้วยโหงฮะ
1: เจ้า
0: ชี้แยกห้วยโหงอันนั้นบ่ฟังเบิ่งจากกล้องหน้ารถแล้วมีผู้บันทึกภาพไว้หั่นแหละ
1: เจ้าน
0: ะมีรถกระบะคันนึงคือสิมันออกจากหอมเฮือนแล้วก็สิมันเคยออกแต่ละเทื่อหั่นแหละออกหอมเฮือนมาแล้วก็จอดมันบ่เบิ่งจากภาพแล้วจอดรถเก่งคันนี้ไปแล้วหั่นบ่ฮู้ว่าแล้วตกใจบ่แล้วตื่นบ่แล้วก็บ่ได้ขี่มานะรถกระบะเบิ่งจากภาพหั่นน่ะ
1: แม่นๆ
0: ถ้าว่าขี่ไปดีแล้วก็บ่เป็นหยังไอ้แล้วตื่นแล้วหักแงก
1: หักหักซ้ายหักขวามือ
0: หักขวามือบังเอิญรถจัก
1: รรถจักร2คัน
0: เห็นบ่ขี่มาบัดนี้รถเก๋งบัตรบริตีสัญญาณตัวอย่างว่าสมมติว่าสิฮักกันนะ
1: เจ้า
0: ๆบ่เบิ่งบ่กล้าตวงบัตรรถจักรก็ขี่มาได้ดีฮะแล้ว
1: แม่นก็ขี่มาตามปกติ
0: ตามปกติบัตรอีกรถจักรคันนึงบัตรขี่ไว้หั่นเบิ่งสังเกตเบิ่งจากภาพบัดน่ะขี่จวดเนี่ยแซงเบิ่งขวาขึ้นมาเห็นบ่
1: เจ้า
0: อันนี้แหละก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นไกลเกียร์กันฮอดใส่มีแต่รถจักร2คันหั่นล้มแล้วก็สิมันไกลเกียร์กันอยู่หั่นแต่ว่าต้นปลายสาเหตุนี่อยากว่ารถเก่งหั่นได้
1: เจ้า
0: ต้นเหตุนี่น่ะเนาะเพราะว่าเบิ่งจากภาพแล้วเราไปฮักมาดิ
1: เจ้า
0: ฮักแบบบ่ได้มิติขอสัญญาณบ่ให้ผู้ขับขี่มาทำหลังฮู้ซะบังเอิญแล้วฮักหวยพวกนี้ก็รถก็ฮักแล้วจักก็ได้จักไปเกาะใส่รถใหญ่ตัวอย่าง
1: เจ้า
0: สุดท้ายรถจักมันไปต่ำหมดซะ
1: นี่แหละทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ยังเว้าตลอดเดชสมลาเพิ่นว่าเว้าเรื่องเกี่ยวกับการขับขี่การออกจากปากหอมการออกจากสี่แยก3แยกอย่างก็แล้วแต่ต้องได้ระมัดระวังแล้วก็ต้องได้เหลียวซ้ายเหลียวขวาอันนี้มันจะเป็นบอนที่บ้านรถกระบะเนาะมันจะโค้งสามารถโค้งกลับได้ขนาดเนาะ
0: แล้
1: ว
0: มัน
1: ก็จะจอดรออยู่แล้วนะ
0: รอบางจากภาพรอแต่รถเก่งอะนะถ้าว่าผู้ทั้งหน้ามีอุปสรรคจอดได้นึงแล้วเบิ่งแบนแหน่แบนข้างก็ได้โอ้มีบ่รถจักรหรือ

0: โอ้ลมปังงางส่งคันเถอะนะ
1: เจ้าเมื่อวานนี้จบมาละเมื่อวานนี้วันที่เท่าไหร่สิบเก้าตัวเนาะ
0: เมื่อวานนี้สิบเก้า
1: เนี่ยสิบเก้าไม่ละลงมือลงยาม
0: ันได้30
1: ได้มันนี่ไหน
0: สามสิบแล้ว
1: เมื่อวานนี้สิบเก้าแต่ว่ารายละเอียดกันยังโบทันหู้สมาลาลดเมย์ทางไก่เวียงจันเสียงขวางเนี่ยนะต่ำกันอยู่เขตเมืองเก่าแขวงบริคำไซเวลา12 โมงของเมื่อวานนี้เนาะแต่ว่าเบิ้งสภาพนี่กับคนกับเจ็บหลายพอสมควรได
0: ้นะ
1: แต่ว่าเพิ่นเว้าเป็นภาษาชนเผ่าหั่นนะเฮาก็เลยบ่เข้าใจว่ามันเกิดจังได๋แน่ตอนนี้เนาะเจ้า
0: ก็นั่งล้มไกลเกียกันเนาะบ่ฮู้ว่าเพิ่นรับผิดชอบกันจังได๋แม่นบ่นี่
1: แม่นแหละมีทั้งเด็กน้อยผู้หญิงผู้ชายผู้เฒ่าผู้แก่นี่แหละโอ้ยเนาะจังว่าค่อยไปค่อยมาอันน่ะก็ถือว่าเพพอสมควรเด
0: ้
1: คันเบิ่งสภาพรถทั้งหลังนี่นะ
0: เจ้าโอ้เป็นห่วงเรื่องการขับการขี่เนาะเอ้าก่อนจะติดต่อสัมภาษณ์มื้อนี้ทั้งท่านปัญญามณีวงศ์หัวหน้าห้องการคุ้มครองบริการตัวเมืองเวียงจันทน
1: ์เจ้า
0: เดี๋ยวมื้อนี้ก็ถือโอกาสเชิญท่านมาเข้าร่วมรายการเพราะปัญหาเรื่องและท่านสนใจว่าที่ดินแคมทางแม่นหน้าที่ผู้ใดผู้ใดต้องมาปัดมากวาดเนาะเอามื้อนี้ก็สิได้มีคำตอบทางคบต.หรือว่าห้องการคุ้มครองบริการตัวเมืองเวียงจันทน์
1: เจ้า
0: แล้วก็บอกใส่ว่าจอดรถเด้เก็บเงินจังได๋ค่าบริการจังได
1: ๋
0: และก็สิขอให้เกี่ยวพันเรื่องปัญหาขี้เหยียดต่อ
1: เจ้า
0: บ่บ่มันเกี่ยวกับเรื่องขับขี่กะยาแต่ขอสอดห้อยไป
1: น้อยนึง
0: เอาน้อยนึง
1: แ
0: ล้วปัญหาเรื่องขี้เหงื่อบางท่านถามมาว่าเพิ่นเก็บกันจังได๋เป็นหยังคือบ่ทั่วถึงเป็นหยังคือว่าป้าไปบางเฮือนี่เป็นเดือนก็บ่เอาตัวอย่างย้อนสาเหตุอีหยังสิขอเพิ่นน้อยนึงและจักหน่อยจังให้ทั้งท่านตีบเนาะเกี่ยมประสานไปเลย
1: เจ้า
0: ทั้งท่านปัญญามณีวงศ์หัวหน้าห้องการคุ้มครองบริการตัวเมืองเวียงจันทน์หรือว่าคบต.และอีกท่านนึงนี่ก็แม่นจะสัมภาษณ์ทั้งพันโทวิชัยหานวิไลหัวหน้าแผนกจราจรแขวงสระวันเพราะว่านี่ก็มีเหตุเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตเด
1: ้
0: นอกจากนี้เห็นข่าวทางกรมจราจรแจ้งมานี่นะก็เลยว่าขอสัมภาษณ์ท่านนี้สะดวกจะได้แจ้งกับรายการเอาขอเป็นท้ายๆรายการพุทธจะได้ติดต่อสัมภาษณ์เติมอยู่ทางแขวงสระวันโดนเติมเลยที่บ่ได้ร่วมรายการกับพวกเฮา
1: แม่นแล้วเนาะดังนั้นท่านใดที่รับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยในตอนนี้ก็สามารถส่งคำคิดคำเห็นหรือว่าประกอบส่วนจะจะถามหรือว่าอยากจะช่วยกันแก้ไขแนวใดเกี่ยวกับการขับขี
0: ่
1: ถนนหนทางต่างๆก็โทรกันเข้ามาได้030 578 7052หรือว่าจะส่งขอความผ่านทางเพจของวิทยุในปัจจุบันนี้ก็ได้นะลาว National Radio พวกเขามีการไลฟ์สดอยู่แล้วก็นอกจากนั้นก็มีเพจของขับขี่ปลอดภัยหรือว่าเพจ LNR Infotainment 3เพจนี้ท่านสามารถส่งขอความเข้ามาปะไว้ได
0: ้
1: เจ้าพวกเขาจะมีทีมงานมีแอดมินสั่งห่วมเกี่ยวกับข้อมูลต่าง
0: ๆ
1: เจ้า
0: แล้วก็ขอแจ้งคือไปนิดนึงเนาะสำหรับการกิจกรรมถามตอบเอาเสื้อจากทั้งบริษัทฮอนด้านิยุบเซ้งนี
1: ้
0: เมื่อวานนี้ก็ขอบใจทั้งท่านวัดวันแหละพันธศิลป์วันหน้าแผนกขับขี่ปลอดภัยและการลงโฆษณามาเว้าก็สิขอเพิ่นถ้าบ่สะดวกนะ
1: เจ้า
0: อาทิตย์แต่ละอาทิตย์เอาหัวข้อนึงมาล้มกันเนาะเพื่อเป็นการเตือนสติและการแนะนำเรื่องการรักการขับขี่ปลอดภัยอันนี้เอาตัวจริงนี่
1: เจ้า
0: โนรีก็เมื่อวานนี้กับพวกเขาก็ได้ถามตอบไป3ท่านเนาะที่ตอบคำถามถูกท่านซะเพิ่นแจ้งกลับมาว่ามีผู้ไปรับอะไรได้อยู
1: ่บริษัท
0: บริษัทบ่ได้เมื่อวาน
1: เอา
0: ช
1: มเชยได้สิถามเติมเนาะท่านก็บ่เอิ้นว่าถามดอกให
0: ้เป็นการแลกเปลี่ยน
1: ร่วม
0: เนี่ยเรียนชนร่วมเน
1: า
0: ะก็ขอแจ้งเฉลยนิดนึงบางท่านถามมายังคาใจได้ว่า
1: อันใดแย่เมื่อวาน
0: นี่นะอันว่าเรื่องเครื่องแต่งกายของผู้ขับขี่อ่ะนะมีหยังเด้
1: เจ้า
0: สำหรับคำตอบนี่ก็มี1หมวกกันกระทบ
1: เด้อหลักๆแล้วได้นี่นะ
0: หมวกกันกระทบเด้อสำคัญที่สุด
1: เจ้า
0: เสื้อแขนยาวส่งขายาว
1: เจ้า
0: เกือบหุ้มสุดนี
1: ่
0: สำคัญ
1: เจ้า
0: ป้องกันล่มแล้วก็แขนขา
1: บ่ให้มันถลอก
0: เลื่อนอย่างนั้นนะ
1: เจ้า
0: แล้วก็ทงมื
1: ออ
0: ันนี้ผู้ขับขี่จักได้
1: เจ้า
0: ต้องมี5อย่างนี่เพิ่นว่าท่านพันวันแจ้งมานี่น
1: ะ
0: ต้องมี5อย่างนี้เมื่อวานนี่แหละท่านก็มันหมวกกันกระทบเนาะส่
1: งเส
0: ื้
1: อแขนยาว
0: แล้วก็ได้ได
1: ้
0: คือว่า
1: บ่ต้องพบก็ได
0: ้ขอแต่ว่าม
1: ีส่วนร่วมในการพบเข้ามาเจ้า
0: แม่นเนี่ยเอาอันนี้ก็สมซื้อผู้ขับขี่ที่ได้ตื่นตัวบ่เข้าใจ
1: การ
0: ปฏิบัติมันก็เกิดประโยชน์กับตนเอง
1: แม่นแล้วเจ้าเอาท่านใดที่อยากจะมีส่วนร่วมอีกสักหน่อยก็สามารถโทรเข้ามาในรายการของพวกเขาได้ในระยะของการดำเนินรายการอยู่นี่เนาะพวกเขาก็จะมีคำถามให้ทุกท่านหรือว่ากิจกรรมให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมแต่ว่าทางนี้ทางด้านไผที่กำลังขับรถขับล้างอยู่ปัจจุบันนี
0: ้
1: เส้นทางใดที่มันแออัดเส้นทางใดที่รถมันหลายอย่างสิอากาศแจ้งเข้ามาในรายการได
0: ้
1: แต่ละมื้อหรือว่าบางเทื่อกับ มีท่านผู้ฟังในเพิ่นกระทรงขอความมาแล้วก็ถ่ายรูปให้พ่อมาเส้นทางนี้

0: อ้ยรถนี่นะหลายหลายว่าแออัดติดขัดนี่ให้หลีกเลี่ยงโดยเฉพาะเป็นเส้นทางกันน่ะมอซอนะลุงโดกนะ
1: สิเก้มมอซอออกมาแต่มีไซสีวิไลพี
0: ่เออเจ้าเออมันก็เตือนว่าสั้น
1: ๆ
0: นี่แหละท่านผู้ฟังเฮาก็เตือนกันไว้เนาะในการขับการขี่เส้นทางต่างๆแล้วก็แฮงในยามฝนแบบนี
1: ้
0: หลายเส้นทางได้สมมาลาที่ว่าเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ฝนตกเมื่อวานนี่เนาะที่ว่าฝนตกตลอดคืน
1: อ้าแม่น
0: ก็มีหลายเส้นทางที่น้ําท่วมอ่างขังอยู่เห็นบ
1: ่
0: ก็เป็นอันตรายได้เพราะว่าบางเทื่อรถจักรรถน้อยนี่นะเฮาบ่ฮู้ว่าทางเส้นนั้นมันมีขุมลึกขุมตื้นขุมเท่าใดบ
1: ่
0: เพราะว่าแนมไปมันมีแต่น้ําดิ
1: แม่นกล้าบ่ได้เนาะ
0: กล้าบ่ได้ได
1: ออกเร็วทางอันนี้
0: มันตกขนาดที่รถใหญ่เฮาก็ยังย่านสมมุติว่าย่านมันล่ม
1: อยู่ห้อง5บ้านคุณตะทงบ่เมื่อวานน
0: ี้เออแม
1: ่นๆรถเก่งคันนึงตกห้องน้ําบ
0: ่แม่น
1: ๆเบิ่งไปตกเจ้าโอ้อันตรายเพิ่นก็หาทางออกแก้ไขเนี่ยทั้งคนเองอยู่ทางที่กับคนส่งแล้วก็ทั้งเมืองทั้งบ้านแล้วก็บริษัทเนาะกําลังปรึกษาหารือกันโดยเฉพาะแรกเพิ่นเน้นมาว่าเนี่ยเรื่องขี้เหงื่อ
0: เจ้า
1: ดูนี่ขี้เหงื่อไปตันห้องระบายน้ําทงขี้เหงื่อลอยเพิ่นว่าลอยไปเลยเด้เ
0: จ้า
1: ตามหน้าน้ํานี่นะไปตันห้องระบายน้ําน้ําไหลบ่ทันก็ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปมาละท่วมเด้ครับ
0: แม่น
1: ก็รถหาว่าเพิ่นจะมีแผนแก้ไขได้ตึมสําหรับห้อง5เขตบ้านกุนตะทงเมืองสิโคตะบ่องเพิ่นก็ได้แจ้งมาจะได้สุ่มใส่แก้ไขถ้าออกส่วนประชาชนน้ําไปขังอยู่หั่นว่าซั่นซะคนตกแฮงกันไปเลยแม่นเอาแล้วเก็บซ่าน้ําแล้ว
0: ก็คิดว่าบ่มีแต่เส้นทางเดียวอันน่ะสมมุติที่ว่าเวลาฝนตกติดต่อกันหลายชั่วโมงหรือว่าตลอดคืนตลอดมื้อสิละก็เส้นทางมันนั่นน้ําท่วมขังก็หลายเส้นอยู่ได้บ่ว่าเฉพาะแต่คุณตาก
1: ็
0: สังเกตเห
1: ็นมันตกแฮงแหละว่าง่ายซะตกแฮงมันแก้ยาวอ่ะนะ
0: เออแม่น
1: ๆน้ํามันไหลบ่ทันมื้อนี้เป็นปัญหาได้เด้อได้ทุกอย่างเลยก็ชื่อได้ว่า2ปีหลังบ่มีกองประชุมสัมมนาอยู่ห้องว่าการปกครองนครบุญจันทน
0: ์
1: มีอดีตรัฐมนตรีทั้งท่านปริเอกบุญจันทน์สิทธาวงศ์เด้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงกิจกรรมสิ่งแวดล้อมมีบรรดาท่านแขกนำของรัฐมนตรีกระทรวงโยธาในปี2024จึงได้เราเพิ่นก็ได้สัมมนาปัญหานี่
0: แหละ
1: ที่แก้ไขได้ในตัวเมืองปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังพอดีครบหอบได้เห็นข้อความมันขึ้นอันน่ะ
0: ปีระยะนี้ดิเนาะ
1: แม่
0: ระยะฝนตกนี่แหละ
1: เพิ่นก็เน้นว่าเน้นที่สุดก็แม่นนี่แหละ3แยกสีไข่ลงมานี่นะ
0: เจ้า
1: เป็นห้องน้ําแล้วน้ําต่างๆหลายลงมาเพิ่นว่าให้แก้ไขเขต3แยกสีไข่นี่แหละเป็นห่วงหลายซั่นซะ
0: เจ้า
1: เอาก็ก่อนจะสัมภาษณ์ทั้งท่านปัญญาแมนีวงศ์ก็ขอแจ้งนิดนึงเนาะสําหรับกิจกรรมสร้างขบวนการต้อนรับวันสําคัญของชาติของพวกเขาในเดือนสิงหาที่จะมาถึงนี
0: ้
1: วันที่13สิงหานี่วันสื่อมวลชนแห่งชาติดิ
0: เจ้า
1: สื่อมวลชนลาว
0: แล
1: ้วก็เป็นสํานักสั่งตั้งวิทยุกระจายเสียงชาติลาวอีก
0: เจ้า
1: เนาะวันที่15เอ้าวันที่13ก็จะเป็นวันสั่งตั้งศูนย์การรับสั่งชาติเด้สิงหาคมวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งสปป.ลาว23สิงหาคมวันยึดอำนาจทั่วประเทศในเดือนสิงหาที่จะมาถึงนี
0: ้
1: หลายบริษัทกำลังเตรียมสร้างขบวนการทุกท่านเอาตอนนี้ทั้งท่านปัญญามณีวงศ์หัวหน้าห้องการคุ้มครองบริการตัวเมืองเวียงจันทน์หรือว่าคบต.อยู่ในสายแล้วสบายดีท่านปัญญา
2: สบายดีสบาย
1: จ้า
2: จริงๆครับ
0: เจ้าสวัสดีท่าน
1: รบกวนท่านหลายๆหลายท่านได้ความสนใจหรือว่าสังคมมีความสนใจหลายเนาะเรียกงานมาฮอดตอนนี้เดี๋ยวสปอนเซอร์เป็นเรื่องปัญหาขี้เหงื่อเอาจังใจจริงๆซอยๆตึ
0: ม
1: อยากให้ท่านเว้าน้อยนึงเนาะพลบทบาทของห้องการคุ้มครองบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ผ่านมาบักคนว่าไฟอำนาจก็เป็นคบต.ไฟยังทางก็เป็นคบต.ความสะอาดขี้เหงื่อประดับประดากับคบต.มาฮอดตอนนี้อยากให้ท่านเว้าคืนให้สังคมรับทราบได้ว่าพลบทบาทหน้าที่ของเรียกงานของพวกเขานี่มีอย่างใดท่าน
2: เจ้าที่ขออนุญาตโครงการคุ้มครองและบริการตัวเมืองจันทร์หรือคบต.ครับหรือว่าเป็นโครงการรัฐเกี่ยวข้องกับรายการอย่างนี้นครหลวงจันทร์เ
1: จ้า
2: ซึ่งมีพระราชบัญญัติการคุ้มครองบริหารตัวเมืองจันทร์แหละมาเรียกบางรักที่ว่าในการปฏิบัติในปัจจุบันนี้จะมีเรียกอธิมงเรียนเรียกคุ้มครองบรรดาชนเสริมมากในตัวเมือง
1: เจ้า
2: ที่สองมันเรียกอนามัยอนามัยตัวเมืองก็คืออนามัยเส้นทางบรรดาเส้นทางต่างๆในตัวเมืองเนาะสามมันเรียกคุ้มครองการบริหารจัดการที่นี่ถือว่าเป็นเรื่องงานที่สำคัญ
1: จ
2: ้ะแล้วก็มีเรียกประดับประดาตัวเมืองเรียกคุ้มครองบรรดาการจัดรถการจัดรถในตัวเมืองเนาะจ้ะที่สำคัญนะครับปัจจุบันลักษณะนั้นสำหรับโครงการของตัวเขา
0: ส่วนใหญ่ก็ห้
2: ามาจะมี
0: ห้ามา
2: เรียกการคุ้มครองห้องระบายน้ำ
0: จ้ะ
2: เรียกอันคุ้มครองระบบไฟเงินทางระบบไฟอำนาจเป็นประสานสมทบกับพนักงานเจ้าของ
1: เจ้า
2: อย่าพันมา
1: อย่าพันมาเนาะเดี๋ยวนี้มีความชอบแบ่งนาทีเอาไปชอบใหม่ซะจ้ะท่านเนาะเออพอพันมา
2: เนี่ยเขาถึงนำเรียกงานคุ้มครองของระบบน้ำกับ ได้มอบให้ของการเพื่อไม่ให้มอบให้ท่านเองแล้วก็ไม่ได้ขอว่ามีท่านจะได้คนช่วยรับผิดชอบคืองานคุ้มครองรถไฟค้าง
1: จะ
2: ได้ให้นะของการเพื่อแผนการการฆ่าและเพื่อรุ่งกรรมและการฆ่าที่เราจัดนี้นะเป็นงานคุ้มครองระบบใช้อำนาจเป็นของตำรวจเรือทางการในขนส่งจัดการจัดคุ้มครองเนาะจัดชุดเกิดกันเนาะ
1: จ
2: ัดให้ข้อมูลต่างแต่ผู้จะต้องรับในการสอบสวนในระบบใช้เงินทางระบบสามารถเป็นชีวิตที่สั้นเอาสาขาในขนส่งจัดหนึ่งสองเนาะจะทำสิ่งนั้นปัจจุบัน
1: จะเอานี่เป็นความรับผิดชอบเนาะให้เข้าใจตามมิลอะไรกันก็สนใจมากว่าเดี๋ยวนี้เขาเปิดตัวประเทศอย่างเด้
0: เจ้า
1: แล้วบางท่านเมื่อก่อนนี่เป็นเทศคือท่านปัญญาว่าแหละทางไฟยังทางเดของระบายน้ำเดไฟอำนาจเดมันได้ความรับผิดชอบคุ้มครองแล้วนี่มันก็แบ่งความรับผิดชอบไปแล้ว
0: แต่ว่าการมีส่วนร่วมน้องการ
1: มีส่วน
0: ร่วมหากว่าบอลไหนเปย์หรือว่าพบความยุ่งยากแล้วนะเนาะ
1: เลยมีเรื่องการที่สนใจที่สุดท่านว่าเรื่องขี้เหงื่ออนามัยอนามัยซะเอาขี้อันนั้นขี้ดินแคมทางนี่นะ
0: เอ
1: าคนถามมานี่ซีเก้เท่าไรบางท่านว่าขี้ดินหลายในการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงท่านเป็นในเดชสภาพในการลงอนามัยตามเส้นทางต่างๆเพียงพอตามความต้องการบ่ท่าน
2: คือว่าเรื่องงานอนามัยตัวเมืองกับตัวมาเส้นทางในทางสายสำคัญต่างๆในตัวเมืองตอนนี้ต้องการเข้าไปต่อหาผิดชอบเพื่อการหาผิดชอบโดยตรงในเรื่องงานอนามัย
1: เจ้า
2: เส้นทางเนี่ยตอนนี้เรื่องงานนำใส่คนในการตัดกวดการนำใส่รถพาหนะเปิดร่างทางเริ่มฝนเนาะเปิดทางมีการกวดขาการสร้างความเปื้อนเปื้อนในการคิดการก่อสร้างต่างๆที่จะสร้างเอาเปื้อนเปื้อนในสินทางเอาเป็นการกวดขาสมรสสร้างงานและเป็นการเกี่ยวข้องมีการกวดขาติดตามแล้วก็แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นตัวอย่างว่าเกลือดินของวัตถุสถานที่ก่อสร้างว่าสร้างความเปื้อนเปื้อนในสินทางลักษณะนี้เขาจะทำเป็น
1: เจ้าเจ้าเนาะเพราะว่าผ่านมาแล้วท่านถามมาเรื่องอนามัยทางนี่เป็นผู้ใดก็คือสนใจเนาะก็จะเป็นที่เราไปชอบคุ้มครอง
2: วันนี้เส้นทางที่เอาลักลักที่เอาได้อนามัยปกติมันชาวเจ็ดเส้นทาง
1: ชาวเจ็ดเส้นทาง
2: ลักให้เป็นเมืองเนี่ย
1: โอ้นี่เป็นความผิดชอบของขปต.เนาะเกี่ยวกับอนามัยเส้นทางชาวเจ็ดเส้นทางในนครเชียงของพวกเขาเราอันนี้ก็แจ้งให้บริการได้รับทราบ
0: เจ้าแล้วกลับมาอีกปัญหาหนึ่งในท่านว่าเรื่องเกี่ยวกับเรียกงานของขปต.เขานี่เนาะที่นอนอยู่ในความรับผิดชอบนี่นะคือบนจอดรถนี่นะ เพราะว่าประชาชนหรือว่าสังคมก็ให้ความสนใจเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้บนจอดรถมันก็หายากเนี่ยนะเขามีการจัดสรรหรือว่ามีการวางแผนอะไรเกี่ยวกับเรียกงานนี่
2: สำหรับบนจอดรถในตัวเมืองหรือบนจอดรถสาธารณะเนาะเขาก็จะมีอยู่บนจอดรถแคมป์ทางแล้วก็บนจอดรถที่ยึดพันกับส่วนสาธารณะเขาคุ้มครองสาธารณกิจในนครหลวงจันทร์ปัจจุบันของการเข้าไปต่อคุ้มครองตามพิธีกรรมของการเทิดพระที่ว่าปัจจุบันนี้เขาได้จัดตั้งปฏิบัติหรือว่าหันการบริการมาเข้าสู่ความเป็นทันสมัยเนาะเขามีการนำใช้ระบบสแกนระบบ QR ระบบกันมาชำระเงินด้วยกันจอดรถตามสถานที่จอดรถสาธารณะเนาะปัจจุบันนี้เขามีระบบลักษณะนั้นและการเก็บค่าก็เป็นเก็บตามนะการตกลงเป็นดีของทั้งนะการปกครองเขาเรื่องจังเลยผมได้ตกลงให้เก็บตัวอย่างว่าเก็บใหญ่ขนาดพันชีก่อนจะลักษณะนี้จอดได้สองสามชั่วโมงสิในห้องเย็นหนึ่ง
1: เจ้าเลเวลเรื่องข้าฝากเราแล้วเป็นยังเป็นถามมาว่าในปีแบบบ่รับผิดชอบเวลาเกิดการสูญเสียบ่คูดดาดขีดอย่างกระทันหันเอาบ่ฮู้ว่าปัญหานี้เฮามีกันว่ากันจังได๋ครับผู้ประกอบการนี่แนะนำผู้คุ้มครองร้านจอดรถในท่าน
2: ครับคือว่าจริงก็เป็นความรับผิดชอบโดยตรงนะสำหรับผู้จะต้องปฏิบัติเนี่ยจ้ะให้บริการเนี่ยว่าจะเป็นความสะอาดในร้านจอดรถความปลอดภัยของพาหนะที่มาจอดรถทีนี้หลักลับเงินเขาทำผิดชอบแต่มันเป็นแง่สภาพจะให้มีเกิดความเสียหายต่อพาหนะที่มาใช้บริการมาจอดนั้นแต่สำหรับทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินภายในรถแต่เขาจะขอความมือนำเจ้าของพาหนะในการล็อกรถแดนและการรักษาปลอดภัยต่างๆเนาะทีนี้เขาก็มีรายละเอียดเนาะ
1: ันนี้เป็นเอกชนสัมปทานคือท่านว่าเนาะมีการเสียภาษีไอ้เกรัฐบาลนะจ๊ะเรื่องลานจอดรถต่างๆส่วนว่าปี้นี่ดิมันเอกภาพเท่ากันบ่ท่านบางท่านบางบ่อนมาไปพูดละ
0: ค่าบริการ
1: ค่าบริการบ่อนนี
0: ้
1: ตัวอย่างว่า 15,000 บางบ่อน 20,000 นะบางบ่อนว่า 5,000 กีบตัวอย่างบ่ฮู้ว่าพวกเขาได้กำหนดราคาบริการฝ่ารถนี่เอกภาพกันบ่ท่านหรือว่ามีการเฮ็ดแตกต่างกันไปตัวอย่างคือจังซี่แหละเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนี่จ้ะ
2: สำหรับร้านจอดรถที่ที่คือได้เล่ากันเนาะสำหรับห้องการเข้ามาต่อห้องคุ้มครองประมาณ3 กว่าจุดเปิดแต่ว่านอกเหนือนั้นเป็นทางไปได้คุ้มครองการจอดรถเรียนหลายภาคส่วนนอกจาก3 กว่าจุดในตัวเมืองแล้วเป็นประชาชนที่ว่าร้านจอดรถแล้วก็ให้บริการตัวสำหรับด้านราคาหนึ่งสำหรับเข้ามาต่อเป็นทางมันใช้ราคาที่ได้รับการตกลงจากนั่นแล้วคนหลวงสำหรับคิดที่อื่นก็ลักษณะราคาขึ้นเฉพาะจุดที่เป็นคุ้มครองมันจะมีนอกลักษณะนี้ราคาเดิมคนมีความเป็นเอกภาพกันระหว่างของข้อมาต่อคุ้มครองกับประชาชนเองครับ
0: อันเมื่อกี้นิทานว่าว่าตัวข้อมาต่อที่คุ้มครองบอลจอดรถนี่มีจักยุทธกับท่าน
2: นี่ขนาดขอตกลงสถานะจะครองสาวกจุดนี่เต็มเลย
1: สาวกจุดเน
2: า
1: ะ
2: สาวกจุดเนี่ย
1: แหล่ร้านจอดรถสาวกจุด
0: โอ้คันมีโอกาสนี่อยากให้ส่งรายละเอียดให้เฮาตื่มเนี่ยเนาะเกี่ยวกับสาวกจุดที่ว่าเฮาคุ้มครองนะคะ
1: มีเด้อเจ้าเบอร์ให้ตื่มขึ้นโนรีได้เบอร์แล้วเนาะ
0: เมื่อวาน
1: น
0: ี้ก็ได
1: ้เจ้าบัดนี้ท่านมาเว้าเรื่องขี้เหยียดเด้อซะเนาะถึงว่ามันสิบ่เกี่ยวเรื่องขับขี่ปลอดภัยแต่พันมาเว้าเรื่องแก้ขี้เหยียดน้ำย่อยเหม็นอันนี้ก็อยู่ทางดิส่งกินเหม็นอันนี้ก็เป็นการผลกระทบหรือมลพิษทั้งอากาศ
0: จ้า
1: ไปแล้วก็เหม็นแนวนั้นแนวนี้เรื่องการคุ้มครองขี้เหยียดแต่อยากให้ท่านเว้าสู่ฟังแด่ว่าเวียกงานการคุ้มครองขี้เหยียดนี่เป็นจังได๋เดี๋ยวนี้เพราะบางท่านมาครอบครัวนึงนี่เป็นเดือนก็บ่มาเอาหรือว่าบ้านนึงก็บ่มาเอาตัวอย่างมาเป็นเดือนมันเหตุการณ์นี่พวกเขาได้เก็บกําข้อมูลติดตามกฎกาขึ้นได้ท่านปัญหานี
2: ้ครับสําหรับเรื่องงานการบริหารประชาชนเนี่ยถือว่าเป็นงานที่สําคัญทั้งกับการดําเนินชีวิตของสังคมเนาะว่ากรณีมีสภาพในการประกาศไปบริการไปบริการอาทิตย์สองอาทิตย์จะมีลักษณะนี้เนาะก็เกิดมีสภาพอย่างเสียงการชนข้าวจากสังคมตกยานานี้ติดพันกับการดำเนินชีวิตของสังคมในแท้เนาะหรือว่าระยะการมาของกับข้อมูลต่อเขาจะเป็นเรื่องงานบางทีแบบไม่ชอบโดยตรงปัจจุบันนี้ตัวเขาได้มีนิติศาสตร์การคุ้มครองชีวิตแบบมีเงินในขนมกันได้มีข้อตกลงว่าด้วยกันคุ้มครองในการจัดชิ้นเหนือในนครลงแก่นก็คือขอตรงลงจากของนครลงแก่นสำหรับเลขที่1083
1: จะ
2: ดำเนินการคุ้มครองในการจัดชิ้นเหนือที่ว่าที่ขอตกลงว่ามันได้กำหนดชัดเจนระหว่างผู้ให้บริการก็คือบรรดาบริษัทผู้ประกอบการ
1: จะ
2: มีคนรับผิดชอบในการบริการในขอดบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการไปบริการปกติการเกิดสัญญาการที่บริการได้ส่งผลกระทบต่อเส้นทางต่อสภาพแวดล้อมเป็นความรับผิดชอบในกลุ่มของผู้ประกอบการรวมทั้งในข้อตกลงก็ได้กำหนดความรับผิดชอบในภาคของสังคมในการเข้าเห็นสัญญาคิดเป็นสิ่งเดียวแต่ละคนนั้นต้องเข้าเห็นสัญญาการมาการว่าจะเป็นการระดมแต่ว่าในข้อตกลงนั่นเองครับเป็นปัญหาของทุกภาคส่วนต้องเข้าเห็นสัญญาแต่บริษัทก็ต้องจะต้องปฏิบัติตามความรับผิดชอบตอนนี้ปัจจุบันพองได้ไปบริการเมืองเขาก็ได้กำหนดในข้อตกลงสำหรับนี้อย่างไรกันใช้มาตรการต่อบริษัทผู้ประกอบการระยะผ่านมาที่ว่าต่อกับสภาพที่เกิดขึ้นเราก็เห็นได้ต่อกับการขอดการบริการของบรรดาบริษัทผู้ประกอบการ
1: จ
2: ากการเข้ามาต่อกันเลยสมทบกับองค์การปกครองเมืองบ้านรวมทั้งบริษัทเองแล้วมีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในจุดในเมืองแต่ละขอบเขตที่เราแต่ละภาคส่วนให้บริการทำเพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะปัญหาของบริษัทด้านพาหนะการขนส่งเนี่ยไหนรับผิดชอบหล่อนบ่อต่อขอบเขตที่เราได้มอบให้ครับตัวอย่างว่าสิบด้านบริการรับผิดชอบหล่อนบ่อเนาะเขามีลักษณะนี้เขาได้กวดทั้งวันพาหนะกวดคืนเนาะประเมินคืนวันพาหนะขับใช้การขนส่งการแห่งงานสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นสบเกิดกันไปแก้ไขให้มาได้ดำเนินแหละ
1: ดำเนิน
2: บรรดาเหมือนบรรดาบริษัทผู้ประ จากนครหลวงจันทน์
1: เนาะเพราะว่าสังคมถามมานี่ว่าเรื่องขี้เหนียวเป็นเดือนก็บ่มาเอาก็บ่
0: ฮู้
1: ว่าหยังก็คือท่านเว้าบางเทื่อว่ารถเพบ่รถบ่เพียงพอบ่หรือว่าอันพนักงานบ่เพียงพอนะท่านเนาะคือเว้าผ่านมารถก็เพได้ตัวอย่างว่าบ่ไปเอาสินะเออสังคมบ่คล่องใจเด้จ
0: ้า
1: ครอบครัวนี่ฟดฉะนั้นเลยเม่นแล้วว่าท่านจะมันหล
2: าย ละ
1: ก่
2: อส่วนเขาก็ต้องเอาคุ้มครองเฮาก็บ่ได้มันได้ยินต่อใจก็ว่าเกิดมีสภาพลักษณะนี้เฮาก็รับทราบแล้วก็ลงเกิดไอ้กัน
1: โอ้
2: ทุกฝักส่วน
1: จะจะประชุมซื้ออะไรเพื่อเขาขัดออกช่วยประชาชนเนาะ
2: จ้าปัญหาเรื่องงานดังกล่าวนี่จะอยากกระดาษขออนุญาตให้ทุกประชุมนะเป็นส่วนรวมในการเกี่ยวกับเรื่องงานจริงจริงเนี่ยบอกเรื่องงานอนามัยตัวเมืองที่ว่าห้องจัดคอมพิวเตอร์ก็เป็นเรื่องงานเป็นจัดการแล้วเนาะ
1: จ้าจ้
2: าแต่จะคล้องให้สังคมส่วนรวมเหมือนกัน
0: จ้า
2: คนส่วนทุกทุกแผนการทุกทุกภาคส่วนส่วนรวมเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องงาน
1: ต้องได้ช่วยกันเนาะช
0: ่
1: วยกันได้ช่วยกันได้ทุกท่านได้พวกเรื่องขี้เหงื่อก็ว่าแหละ
0: ได้โกแล้วนี่สร้าง
1: เ
0: น
1: า
0: ะ
1: แม่นทุกคนเป็นผู้สร้างเองเมื่อนึงเฉลี่ยนี่ประมาณจักต้นเนี่ยท่านคนไปทิ่มยูนอันนั้นกองขี้เหงื่อนี่จักเนี่ยดิ
2: ครับที่ก่อนนี้ก็กรณีค่าค่าเอาสิ่งเดิมกำหนดก่อนให้นครหลวงจันทร์กินแบบประมาณปริมาณขี้เหงื่อที่เกิดขึ้นพอจะไล่หาเขาไล่ต้น
1: เมื่อนึงน่ะ
2: มือหนึ่ง
1: เ
2: นี่ยแสดงความสามารถในการเก็บเงินเงินแต่ละวันเก็บเงินในประมาณ500เต็ม
1: โอ้ยังเกือบครึ่งหนึ่งเนาะตัวมือกันซะ
2: เจ้าเจ้า
1: เออเฉลี่ยเจ็ดร้อย
2: อย่าง
1: ไ
2: ม่ตัวยังจะที่สำคัญ
1: นั่นอันนี้ก็หวังว่าในตอนหน้าจะมีการปฏิรูปใหม่นะท่าน
0: เจ้า
1: ลักษณะเรียกว่ารูปแบบการบริการรูปแบบการเก็บเงินขี้เหยื่อนี่คือท่านได้ว่ากันหวังว่าจะได้รับการแก้ไขอย่างฮิบด่วนสำหรับปัญหาเรื่องเวลาขี้เหนียวนี้เอาบางทีนี่กับพอดีบริการส่งเรื่องนี้มาว่าสมเสยพันมาว่าเห็นตัดงาไม้กันเป็นเรื่องงานของคอมพิวเตอร์เขาเนาะประดับประดาในตัวเมืองของท่านเดี๋ยวนี้พันแจ้งมาว่านี่งาไม้อยู่ไฟอำนาจพลไซยังบริษัทไปตัดให้เด้อฉันจะแจ้งไปแต่อาทิตย์นึงแล้วแล้วว่าฉันนี่รบกวนให้ท่านปัญญาว่าฉันเป็นแจ้งเข้ามานี่
2: ยังอยู่ในแผนครับพี่น้อง
1: ยังอยู่ในแผนเนาะยังบ่ทันฮอดซั่น
0: ไฟอำนาจพลไซนะท่านเนาะ
1: ไฟอำนาจพลไซนี่มันแจ้งมาก็แถวของการเฮานี่วิทยุนี่สมเชยเด้อค
0: ือ
1: ว่าเปลี่ยนมาแล้วได้ทันต้นไม้ใบเนี่ยมันดีใส่ไฟ
0: ก็ดีวะนี่เนาะ
1: สมเชยแหละต้องขอบใจท่านปัญญาหลายๆถ้าว่ามีหยังก็สิได้ขอให้ท่านมาชี้แจงช่วยพวกเขาตื่นเป็นกระบอกเสียงน้ำกันได้ท่านเอ้ยเพื่อชี้แจงปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนาะ
0: เจ้าย
1: ินดีนะท่านเด้ออันที่ช่วยเต็มที่เรื่องการโฆษณาให้ข้อมูลบ่เอกสารต่างๆกับชื่อดำลงจากเอกมือของท่านนี่ไปลงต่อ Facebook บ่หรือว่าชื่อและการต่างๆช่วยขอบคุณการตื่มเนาะ
2: เจ
1: ้าโชคดีท่านปัญญาโชคดีท่าน
2: เจ้
1: าเจ้า
0: เจ้าเอาก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องงานที่พวกเราก็ต้องได้มีส่วนห่วมน้ำกันเราเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหรือว่าความสะอาดจบงามปัญหาขี้เหนียวที่เขาเป็นคนสร้างขึ้นแล้วก็ต้องได้ช่วยกันลดพรแม่แน่ถ้าว่าเป็นไปได้เน
1: า
0: ะ
1: เจ็ดห้อยกิน
0: เก้าห้อยต้น
1: ห้อยหาเก้าห้อยต้นเพราะว่าเป็นเงินมุนคานมันต้นบอกเลยว่าเครื่องของวัตถุมีคานเนี่ยคือสีหังมีเนาะอันนี้ขี้เหงื่ออันนี้นะ
0: สร้างขี้เหงื่อเน
1: า
0: ะ
1: เจ็ดห้อยหาเก้าห้อยต้นตัวมือ
0: พา
1: ถูกทานเลย
0: แม่นแหละ
1: ใช่จังไหนขี้เหงื่อเนี่ยคือว่าหลายแท
0: ้มีแต่ผลิตเด
1: ้มีแต่ผลิต
0: บอกคือเราเฮาสิเก็บเมียแนวใดเลยว่าสิจำกัดกำจัดมันแนวใดเนาะ
1: ก็คือ
0: เอ้าสมบัติตอนนี้นี่พักก่อนบ่ระยะต่อไปเฮามีนัดสัมภาษณ์ไผ
1: พันโทวิชัยเนาะเอาตัวเลยเนาะให้ทั้งเต็มตัวเลยโอ้ยมันขากันตรงก็ที่ขอแจ้งเลยเด้
0: อ
1: เดี๋ยวนี้โครงการที่รับผิดชอบเรื่องที่ไปกรมป่าไม้น้ำพนินะ
0: เจ้า
1: เพิ่นแจ้งมาล่ะชุดนี่เมื่อคืนนี่ไ
0: ห
1: นเดินทางมาซะต้องได้เดินทางโอ้ยเห็นอย่างกับบ่ทันนี่นะ
0: เจ้าม
1: ื้อนี้ว่าสิครอบรายการล่ะก็เลยว่าเออมาเฮ็ดรายการก่อนจังสิเดินทางนําเพิ่น
0: เจ้า
1: เพิ่นแจ้งกลับมาว่าต้องได้เดินทางคือว่ามันเลื่อนบ่เลื่อนว่าซั่น
0: ตามกําหนด
1: ตามกําหนดเพิ่นแจ้งมาสิได้
0: สิได้อ่ะแต่น้อยตอนนี้ทีมงานของพวกเฮากําลังติดต่อหาทางเจ้าหน้าที่อยู่ท่านใดที่รับฟังก็สามารถมีส่วนร่วมเข้ามาได้ก็ต้องขอขอบใจทุกความคิดความเห็นที่เพิ่นส่งเข้ามาทางเพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเนาะลาว National Radio หรือท่านอยากจะส่งประเด็นใดหรือว่าขอความใดเข้ามาตื่มเพื่อหาทางแก้ไขโดยเฉพาะกระแมนว่าเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการขับขี่อุบัติเหตุที่ว่ามันเกิดขึ้นเพื่อจะให้มันลดหน่อยถอยลงก็สามารถประกอบส่วนในทางที่สร้างสรรค์เข้ามาในรายการขับขี่ปลอดภัยได้พวกเขาเป็นสื่อกลางให
1: ้เป็นสื่อกลาง
0: เ
1: นาะแล้วขอบใจหลายๆตอนนี้ทั้งพันโทวิชัยทีมงานกำลังติดต่อไปจะได้ลงรายการสนทนาเฉพาะทั้งสารวัตรนี่กระโดดเลยดิบริการรายการ
0: เจ้า
1: การปรับเปลี่ยนทั้งตำแหน่งเนี่ยปรับเปลี่ยนทั้งบริษัทเนี่ยหลายท่านเนาะการสมเชยแหละแต่ละแขวงทั้งมีการปรับเปลี่ยน โดยเฉพาะเรื่องความผิดชอบบางท่านก็ได้เลื่อนชั้นของตำแหน่ง
0: เจ้า
1: เปลี่ยนผู้มาผิดชอบและบางแขวงนี่เขายังบ่ได้พัวพันเด้ใช้สมบูรณ์นี่เสียงคว้างบางเรื่องก็ยังบ่ได้ติดต่อทั้งสำเนือหัวพันนี่นะก
0: ็
1: ยังบ่ได้ติดต่อหลายเดือนเลยเพราะว่าโทรหาเบอร์เก่านี่ก็บ่ให้
0: เจ้าติดต่อไปนี่ก็มีอุดมไซค์คำมวลที่ว่าเขาได้ประสานไปแล้วสมร
1: าน
0: เจ้า
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีการปรับปรุงพระบทบาทความผิดชอบแด
0: แม่แหละ
1: เนาะการที่ได้ประสานกรมจราจรเติมนะบ่ได้นี่ก็สิของกรมพุ่นแหละเน
0: า
1: ะโดยเฉพาะแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่จราจรทั่วประเทศสิได้ให้เข้าร่วมรายการแล้วก็แจ้งให้สังคมได้ทราบเติมเดี๋ยวนี้นี่โนรีเห็นอยู่สื่อออนไลน์ว่ามีเจ้าหน้าที่ประมาณเจ้าหน้าที่จราจรนี่เพิ่นตอบกลับมาแล้วนี
0: ่
1: เป็นสื่ออยู่ออนไลน์เพิ่นก็ได้ส่งกลับมาพวกเขาได้ส่งต่อ
0: ที่เพิ่นตั้งจุดตั้งด่าน
1: ตั้งจุดกดการจับปืนมาซั่นเด้
0: เจ้า
1: บ่แม่นเจ้าหน้าที่เพิ่นว่าก็สิแม่น
0: กองบ้านบ่หรือว่า
1: พวกสังคมปลอดภัยของบ้านนะไปจับปืนย่างเลาะมาซั่นเป็นตาย่านแท้
0: แต่ก็ยังบ่ฮู้ว่าคลิปตัวนั้นมันแต่มื้อโดนปานใดได
1: ้บ่ฮู้ว่าโดนปานใด
0: บางทีมันอาจจะแม่นอยู่ในระยะ
1: ของ
0: คลิปเก่า
1: แบบมันมีพันมาบ่คือมาฮู้ตลอดว่าคลิปเก่ามาสร้างกระแสคลิปเก่าแล้วมาขึ้นคืนน่ะนะสร้างยอดไลค์ยอดแชร์อย่างนั้นนะสร้างความปั่นป่วนโอ้อันนี้อันตราย
0: เอาพักกันก่อน
1: ฉันพักก่อนเนาะเพราะอีกจังหวะจึงโทรหาเพิ่น
0: แม่นละ
3: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ยา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้อมประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนเปลี่ยวยาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสมโนครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์5548 9030 5434 6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่านประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
4: เท่ามื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
5: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพียและก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
4: ค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
6: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถาะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
5: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
6: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด-19แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าใด
4: เออแม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
6: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่าหนักลาที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใช้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
5: ลูกเว้าถึงคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
7: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสูกำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย
1: ขอบใจทุกท่านในกิจกรรมพบฟังและการรับคีปลอดภัยเนาะอีกจักหน่อยเด้อมีกิจกรรมถามตอบตอนท้าย
0: เอา
1: ชื่อเพื่อเวลาไว้ให้เนาะมื้อนี้ก็สิแจกได้เท่าใดก็แจกเด
0: ้อบ่ทันมื้อนี้ก็
1: มื้อนี้ก็แจกอีกเด้อถ้าบ่ทันมื้อนี้ก็จะแจกหลายๆแล้วก็ได้ทําบ่แจกบ่ทันมื้อนี
0: ้เจ้าแล้วแจกแล้วมาคูณแจกกันก็ได
1: ้มื้อนี้ตัวอย่างว่าสมมุติ5คูณ10ก็ได้บ่เป็นหยังเออ5พื้น10พื้นก็ได้บ่เป็นหยังพอสิขอทั้ง Honda มาไว้ล่ะเด
0: ้
1: ขอบใจทั้งจากบริษัท Honda อันนี้จิ๊บเซ้งแหละเนาะที่เพิ่นได้อุปถัมภ์เสื้อมาพวกเขาเอาไปนุ่งไปหัวเป็นส่วนออกกําลังกายก็ได้งามแน่นอนเลยจะนุ่งแล้วหว่าย
0: ังปลาไว้ห้องการ
1: มันเย็นมันบ
0: ่
1: เย็นเนาะยามฮ้อนเจ้าบ่ต้องใส่พัดลม
0: เอ๋นุ่งเสื้อก็เย็นแล้ว
1: ใช่มั้ยเสื้อก็เย็นแล้วเด้อ
0: เอาท่านผู้ฟังก็อย่าลืมนะเว้าเรื่องเกี่ยวกับการขับการขี่การปฏิบัติกฎระเบียบและฮู้เทคนิคในการขับขี่นี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อลดพรอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับตัวเฮาแล้วกับคู่ร่วมทางดังนั้นทุกคนก็ต้องได้เอาใจใส่เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติกฎระเบียบบ่ป้ายสัญญาต่างๆนี่แม่นบ่ให้เบิ่งข้ามกันแท้ๆเนาะเพราะว่ามันเป็นหยังเพิ่นจึงใส่ป้ายสัญญาณเตือนป้ายจราจรต่างๆเป็นอย่างคนจึงมีกฎระเบียบก็เนื่องจากว่าเพื่อนอยากให้ทุกคนได้ปลอดภัยแหละก็คือทั้งเจ้าหน้าที่บอกว่าขั้นเวลาใดเทปนี้เจ้าหน้าที่ตั้งด่านตั้งเงินป้อมกวดกายอย่างซี่นะก็แม่นเพื่อนปฏิบัติได้ดีกฎระเบียบแต่ว่าเมื่อใดที่บ่เห็นเจ้าหน้าที่โอ้ยจักการปฏิบัติระเบียบจะใส่บ่เห็นเลย
1: โอ้ยเห็นหมดทุก
0: อย่าง
1: เจ้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเขาเป็นห่วงเนาะมาตอนนี้ทั้งพันโทวิชัยหานวิไลหัวหน้าแผนกจราจรแขวงสารวัตรอยู่ในสายแล้วตอนนี้สบายดีท่าน
2: สบายดี
0: เจ้าเนาะก่อนอื่นก็ขอบใจท่านหลายๆเด้อที่ว่าเข้าร่วมสนทนาในการขับขี่ปลอดภัยในมื้อนี้ท่านเจ้า
1: ขอบใจท่านหลายๆเนาะเดี๋ยวกระทานว่าผู้ฟังได้เป็นจังได๋ทั้งสารวัตรเฮาสภาพการสัญจรเส้นทางบ่มีความยุ่งยากขาดเพสะดวกยุ่งยากจังได๋ให้ท่านแจ้งให้สังคมรับทราบได้ท่าน
2: อันนี้นะขอจะแนะนำหนูนะเนี่ยเจ้าเจ้าสารวัตรเนาะ
1: เจ้า
2: เราเดินสัตว์ชั้นจนตามของถนนหลวงกฎแห่งสารวัตรคือว่าอันนั้นก็เคยของปฏิบัติอยู่เดียบการสัตว์จะดีแล้วเนาะแต่การประภาพเส้นข้างบ้างของเขตเทศบาลอย่างนี้คือว่าโปรดเปรี้ยงอย่างเราแสดงกับทางเขตนอกนอกเขตนู้นคงเป็นเจตนาตั้งตัวเลยว่ามีความยุ่งยากการเดินทางการไปมาก็
1: ทุกคนยากแล้วโอ้ยากกันท่านเนาะ
0: อันทางเพบ่ทานหรือว่าเป็นอะไรอันนั้นเส้นทางที่ทานว่านี
2: ่เป็นแต่เป็นทางเพเนาะมีน้ําสดเกลือนเด้งเนาะแล้วก็เส้นทางแล้วก็คุณภาพเป็นแม่นหมดเลยการเป็นคุ้มเป็นยังเนาะที่ไหนการไปมาของตะคีกับที่ส้มเนี่ย
0: เจ้าแต่ว่ารถน้อยรถจักรนี่ยังไปได้อยู่เนาะเส้นทางนั้นเนาะท่านเนาะ
2: แม่ยังไปได้
0: แต่ว่าได้ระวัง
2: ยังระวัง
0: อ๋อ
2: ได้ได้ตัวระวังเรา
0: อืมอืม
1: เจ
0: ้
1: า
0: เจ
1: ้
0: า
1: เอาอันนี้ก็เป็นค
2: นได้ได้รถประเทศรถสูงรถสุขภาพเราไปก็ได้เป็นประเทศรถเก่งนี่ก็เป็นคนยาก
0: อ๋อเจ้าและสภาพการสัญจรโดยรวมอยู่ในตัวเมืองอยู่สารวันนี่เป็นได้แต่ทานแออัดอยู่บ่มือนี่
2: ว่าโดยรวมสภาพการจราจรในโชว์เชิงสารวัตรคือก็คนสะดวกดีกันนะเนาะ
0: จ
2: ะเขียนแค่นี้แค่จะมาซักก็เป็นแค่เงินก็จริงนะสารวัตรเป็นแค่หน่อยแล้วก็สะดวกมาเป็นมาเราก็ขี่กับปฏิบัติก็อยู่จราจรได้ดีเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าถือว่าสังเกตเห็นว่าปฏิบัติได้ดีแล้วว่าเรื่องการใส่หมวกกันกระทบของเงินผู้ขับขี่รถจักรนี่เป็นยังไงอยู่ทางสารวัตรเฮานี่ก็เจ้าก็ปฏิบัติอยู่บ่ท่าน
1: อ
2: ือคือว่าการขับขี่เนี่ยท่านอ่ะเอ๊ะรถจักรคือว่านักขับขี่ก็ยังมีระเบิดนะก็จะขาดสติในการใส่หมวกกระทบเนาะผู้สัญญาณกระทบขับขี่ใส่ถือว่าประสบปลอดภัยผู้ใส่กี่นี่เนาะนี่ก็มีรายละเอียดเจ้าหน้าที่นอกประเด็นยึดระเบียบระเบียบนอกในการอันแล้วก็ขี่นั่นตามบ่มมุกอะไรเราเตือนเลยนะมันจะเกี่ยวกัน
0: ไ
2: ปนอก
0: เจ้าและอันอุบัติจำนวนอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นในอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นอะไรทานอยู่สังสารวันเท่านี
2: ้ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ตัวเป็นเพียงอะไรนะที่ส่งแรงกับชีวิตนี่ก็ชีวิตนี่ก็เป็นเป็นเดือนเนาะเดือนที่หกเดือนที่หกก็ถือว่าเกิดขึ้นนี่หกเดือนเนาะหกเดือนว่าผมเสียชีวิตหกคนอยู่สักครั้ง
0: โอ้เสียชีวิตหกคนในเดือนในเดือนนั้นหกที่ผ่านมาเนี่ยหมอท่าน
2: เดือนที่หกผ่านมา
1: บ้าถูกเนาะ
0: เจ้า
1: เป็น
2: เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยอันนั้นก็ที่บอกเขาดูมีบางจำนวนเนาะมีบางนักขี่ก็เขาลงมีการยืนยืนเมาขับขี่รถกับต้องขับขี่ก็เป็นว่าระบบอีกนิดรถมาประกันแน่เนาะก็แต่ละเหตุก็ชัด
0: เจ้า
2: หรือว่าหายไปที่เหตุเสียชีวิตอินเดียเดียวหรือว่า
0: หกคนเลยเนาะเจ้า แล้วจุดที่เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตนี่นะท่านอยู่ในตัวเมืองบ่หรือว่าอยู่นอกเทศบาลหรือว่าจังไหน
2: ตัวส่วนนึงก็อยู่เขตตัวเมืองเนาะเขตผู้โดยเนาะแล้วก็บางเมืองเขตที่เข้าที่สามได้เนาะตอนนี้ก็ตอนหน้าก็ซับซ้อนเลยกับสิ่งนั้นการไปมาของเมืองกับที่ส่วนใหญ่กับประเทศเกิดที่เหตุแสดงกับกระป๋องเนาะกระป
0: ๋อง
2: มีหูมีตากับที่กลางคืนสิ่งนี้แล้วกับที่เกิดรถหกล้อแล้วก็รถบรรทุกเกิดกับบริเวณสะพานนี้ไปทำงานมุ่งตาแล้วไปเติมชีกับแม่ไปขึ้นรถประกอบมีตาบุญมีเงินหน่อยงานไปด้วยพลการบริษัทบุญมีบริษัทท่อที่ขับรถพวกรถบรรทุกเข้ากับนั่งบริเวณนั้นมาส่วนทางกันเป็นที่เยอะเนาะกันได้ก็เห็น
0: เจ้าเสียชีวิตถึง6คนเนาะในเดือนแล้วนี่เนาะก็ถือว่าจำนวนสูงพอสมควรตัวนี้เจ้า
1: อันตรายเนาะส่วนหลานนี่เป็นคนภายในแขวงเฮาดิบ่ทันหรือว่าคนบ้านเมืองอื่นแขวงอื่นไปเกิดเหตุอะไรเสียชีวิตได้ทัน
2: เพราะว่ามีคนเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็เป็นคนต่างแคว้นเนาะคนต่างดาวก็ต่างประเทศแน่เนาะ
0: เจ
2: ้าคนนี้ก็คนเล่า
0: เจ้า
2: ขับขี่รถนอนเห็นว่าพ่อตัวเองอะไรก็เกิดขณะกำนูนเนาะ
0: เจ้า
2: เกียรติสามสามคนเขาเกียรติสบันนะกัน
0: มาว่าเรื่องเกี่ยวกับเวียกงานนั่นการโฆษณากันตื่มในทานอยู่สารวันเท่านี้นะถึงแม้ว่าระยะนี้จะเป็นระยะของการพักเรียนของนักเรียนนักศึกษานะท่านเนาะแต่ว่าเวียกงานโฆษณาเรื่องความปลอดภัยนี่ทางเฮาก็มีแผนหรือว่ายังปฏิบัติอันน่ะปกติอยู่บ่ตัวนี้ท่าน
2: ยังมีแฟนครูไทเฮาบ่ได้งานโฆษณาที่เฮาก็ได้ต้องโฆษณาแล้วถ้าทําวงเรียนจุดโดนแล้วจุดเชื่อมตัวกับที่ที่เฮ็ด
0: แ
2: ล้วทางเฮาก็ได้สัมพันธ์กับคนที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วสมกับบ่น้องของมีแฟนแล้วสิต้องแต่ตัวเมืองนี
1: ่โอ้สมเชยสมเชยท่าน
2: เออแต่ตัวเมืองผมโฆษณาอีนักหรือว่าพักพีโดนักศึกษาต่างๆนะพลังงานสหสมบูรณ์น้อง
1: จ้ะ
2: โอ้ไปขอใจรายละเอียดการศึกษาต่างๆน้องไปร่วมเกี่ยวไปแทนแบบน้อง
1: โอ้สมเชยสมเชย
2: แล้วจะมาไปเจ้าทุกข์กับปากเสื่อมกันนึงกับตอนนี้แข็งนี้น้อง
0: เจ้า
2: ตอนนี้มันเพราะว่าสอบสวนทุกลบทุกเรื่องลบลงเยอะๆแต่เมื่อตอนนี้มีแค่ได้ตัวนี้เนาะแต่ปีมันจะลง
1: เจ้าสมเสยนะท่านเนาะในเรื่องงานโฆษณาเพื่ออยากให้ผู้ขับขี่ประชาชนได้เข้าใจกฎระเบียบจราจรอะไรขึ้นตื่นตัวแล้วก็ต้องการนั่นซะเอาก็ต้องขอบใจทั้งพันโทวิสัยหานวิไลหลายๆที่สละเวลาแจ้งภาพประชาชนและกับปัญหาวัตถุที่เกิดขึ้นให้สังคมได้รับทราบเนาะเป็นใดขอบคุณหลายมีข่าวอยู่ทั้งสารวันก็จะได้ขอกันทั้งมือทันตื่ม
0: เจ้าเสื้อทานเข้าสนทนาใหม่ตื่มอีกแล้วก็ขอบใจข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับรายการกับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการขับขี่ปลอดภัยเจ้าขอบใจหลายๆท่าน
1: ขอบใจท่าน
2: เจ้า
0: โชคดีท่านเจ้า
1: เบิ่งมาฟังตัวเลข6คนบนอนุรี
0: แม่ล่ะ
1: เดือนมิถุนาเนาะ
0: อืม
1: โอ้เสียใจน้ำหลายๆเด้อที่มีข่าวการสูญเสียทางด้านชีวิตทรัพย์สินนี่แหละสิ่งที่พวกเราบ่อยากได้ยินนะบ่อยากได้ยินออกอากาศเลยว่ามี6คนเสียชีวิตนี่นะ
0: แน่ล่ะ
1: ต้องได้ยอมรับสภาพความจริงอ่ะแหละ
0: เจ้า
1: เกิดอะไรทุกท่านเลย
0: อ
1: ันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเป็นเจ้ากาดเลือกกาดขับขี่ลงทางใต้หรือว่าขึ้นทางเหนือความพร้อมเทคนิครถต้องเตรียมพร้อมยามนี่ฝอยปัดน้ำฝนยางรถบอนี่นะความปลอดภัยต่างๆองค์ประกอบนี่แหละเช็คเบื้องรถตัวเองแหละแล้วกดการเทคนิคให้มันได้ทางเหนือให้อันตรายได้ขึ้นภูทางคือหู้สภาพมันบ
0: ่แน่ล่ะ
1: โอ้ทางทบซอกสมบูรณ์น้ำคิดตมคุมเลือกตัวอย่างสมุดว่ะ
0: มันต้องได้เกี่ยวความรอบด้านท่านผู้ฟังด้านทางด้านทางกายของผู้ขับขี่นี่ก็สำคัญถ้าหากว่าสุขภาพบ่ให้ห่างกายบ่อำนวยเวลาขับขี่มันก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและก็ว่าเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของรถก็คือเทคนิครถแหละต้องได้กวดกวดครบทุกอย่างว่าสั้นๆโดยเฉพาะเป็นรถใหญ่บ่จังซี่หรือรถจักรก็ตามแต่คือเมื่อวานนี่แหละเพิ่นก็บอกว่าบางคนนี่เบิ่งข้ามเรื่องเกี่ยวกับอันน่ะอย่างรถ ที่บ่ได้กวดเช็คว่ามันเบิดอายุการน้ําไส้หรือบ
1: ่
0: คือความหมายว่ามันบ่ได้หัวบ่ได้เพก็เลยว่าบ่ได้เปลี่ยนแต่ความจริงนี่ถึงบ่หัวบ่เพแต่คันหักดอกหยางมันน่ะเหี้ยนแล้วบ่มีแล้วก็ต้องได้เปลี่ยนเพราะว่ามันเว้าเรื่องเกี่ยวกับความอาจสามารถในการเกาะหน้าทางดีเนาะเวลาขับขี่เวลาเบรกต่าง
1: ๆ
0: แล้วก็เว้าถึงความปลอดภัยของผู้ขับขี่นําอีก
1: นั่นแหละ เอานั่นก็เป็นเรียกที่พวกเขาอยากเตือนที่สุดแล้วเรื่องการขับการขี่หมดเวลาคือวันยับจมมอขับมาแล้วเนาะ
0: เจ้าม
1: ากิจกรรมนิดนึงบ่
0: จักหนึ่งสายสองสาย
1: สองสามสายเนาะเพราะทันเราเอาเตาโต้ไปเลยว่าซะชื่อให้ชื่อที่พิเศษโนรีซะถามเลยเอาแล้วไหนจะถามบ่หรือว่าอยากเห็นยังไงอยากให้มีโอกาสได้เสือนี่นะ
0: เจ้าเอาก็มีแต่โทรกันเข้ามาแล้วเนาะสมมติว่าเป็นตัวทานเองเพื่อบ่อยากให้เกิดอุบัติเหตุนี่ทานจะปฏิบัติตนเองแล้วใดเวลาขับขี
1: ่เอา
0: เอาง่ายๆ
1: เ
0: หมือนกัน
1: เลยเนาะเฮ็ดจังได๋เพื่อบ่ให้ตัวเองเกิดอุบัติเหตุเฮาต้องเฮ็ดจังได๋เนี่ย
0: แม่น
1: เว้ามารถทุกท่าน
0: อันใดก็ได้เว้ามารถอัน
1: ใดก็ได
0: ้เนาะที่จะปลอดภัยในการขับขี่นี่นะ
1: แม่นแม่นส่วนว่าของรางวัลนี่ผู้ใดสะดวกก็ไปเอาอยู่ Honda หรือว่ามาเอาน้ําสมมาลาและทีมงานพวกเขานี่ก็ได
0: ้แม่นล่ะเจ้า
1: เพราะว่าเมื่อวานนี่ก็ได้รับเสื้อนําเพิ่นละนะเพื่อมาใหญ่ให้บรรยากาศแดเป็นของควรต้อนรับวันสร้างตั้งซื้อมันซนแดแล้วก็สร้างตั้งเป็นแห่งชาติแดก็พอดีนี
0: ่
1: ก
0: ิ
1: จกรรมนี่เอากิจกรรมนี้เข้าเลยเนาะในการร่วมมือจากทั้งบริษัท Honda นิติเซ็งจำกัดนิสาขาบ่ไตเอาท่านใดที่ฟังในตอนนี้หรือว่ากำลังขับรถจอดก่อนเด้อถ้าว่าขับรถเด้อทุกท่านเด้อหรือว่าใช้บูทคูดก็ได้บางท่านว่าโอ้บ่ดีอยากฟังรายการแล้วอยากโทรเข้าสัมภาษณ์ให้เนี่ยมาตอนนี้มาแล้วเนาะสบายดี
8: สบายดี
1: เจ้าสบายดี
8: แล้ว
1: บ่ได้ฮู้เก่งก็ฮ
8: ะ
1: แต่ให้สิเว้
8: าหน่อยน
1: ึ
8: งได้บ่
1: โอ้ได้ๆๆเอาเฮ็ดได้เฮ็ดได้จังสิปลอดภัยกันครับพี่นี่
8: เจ้าพอบ่ได้ขี่รถจักรกับบ่เต็ม
1: เอาว่าเบิ่งซั่นน่ะลองว่าเบิ่ง
8: เจ้าๆเห็นลูกเห็นเต้าขี่ก็พร้อมให้แม่น้องกำลังใจกำลังกายเมื่อถ้ามันพร้อมไปได้บอกบ่ง่วงหาวงาวนอนบ่
0: เจ้า
1: บ่ให้ง่วงนอน
8: สมมุติหมู่บ่ตั้มหาวเฮาก็ไปตั้มเอาหมู่มันก็บ่ดีเนาะ
0: เออเจ้า
8: บ่แล้วก็ใช้หมวกกันน็อกจุดนัก
1: นี
0: ่
8: มันหักได้เบิดทุกอย่างในหมวกกันน็อกสมมุติเฮาล้มเฮาตินแล้วก็หัวเฮาบ่กระทบมันก็มีแต่แข่งแต่ค้าหักจะได้ดีละ
1: โอ้ย
8: เอากระ
1: ป
8: ัวดีๆเอา
1: สมเสีย
8: แ
1: หละ
8: ขอตอบเถอะนั่ง
1: โอ้ถือละถือละได้ส่วนนึงละ
0: ขอซื้อแม่แน่เจ้า
8: ชื่ออันติงคําบ้านนาเรียนเด้อ
1: แม่ติงคําบ้านนาเรียนเนาะ
0: เจ้า
1: สิไปเอาอยู่ไสสิไปเอายุ่น Honda วัดไตบ่หรือสิมาเอาอยู่วิทยุเทว่าลูกหลานอยู่ใกล้กับมหาบ่เด้อ
8: สิบอกลูกชายเด้อไปเอาอยู่บ้านนั่นสุติบนรถ
1: สิไป Honda บ่หรือว่าสิมาวิทยุก็ได้ถ้าว่าสะดวกมองได้มาเอาก็ได้เนาะ
8: อยู่วิทยุยัดเข้าบ่ฮู้อ
1: ัน
8: ชน Honda คันเข้าฮู้อยู
0: ่โอ้ได้ๆๆเจ้า
1: เลือก Honda เนาะเอาสิส่งหาทางทางบ้านๆเลย
8: เจ้า
1: สวัสดีเด้อสมเชยสมเชย
8: เจ้าขอบใจเด้อลูกเด้อ
1: เจ้า
0: ขอบใจหลายๆเจ้า
1: บ่อีเมลมาบ่ได้ขับรถได้นี
0: ่สังเกตแต่ลูกหลานขับรถแต่มันก็ยังฮู
1: ้แล้วก็เบิ่งลูกหลานขับรถแล้วก็ยังมาออกอากาศได้เห็นบ
0: ่แต่ว่าสามารถบอกต่อได้
1: บอกต่อได้นี่
0: คือกันได้พอเพิ่นก็บอกได้ว่าหมู่บ่ตามเฮาเฮาไปตามหมู่มันก็บ่ดี
1: เ
0: ห็นบ่มันก็ต้องได้รักษาความปลอดภัยซึ่งกันและกันว่าซั่นซะ
1: เ
0: ป็นระเบียบซึ่งกันและกัน
1: ถูกต้องอีแม่เอ้ยขนาดอีแม่บ่ขี่รถได้นี
0: ่ก็ยังฮู้เนาะ
1: ยังแม่ยังฮู
0: ้อายเพิ่นได้ผู้ขับขี่ไ
1: ปเลยเอออายได้ทุกท่านได้อายได
0: ้ผู้ขับขี่เป็นระบบปฏิบัติที่อายผ
1: ู้ขับยังมีอีกสายบ่นี่อีกสายก็ได้เวลายังเหลืออยู่ประมาณ3นาทีท่านใดที่ฟังรายการนี้อยากโทรมาว่าเฮ็ดได้ใดตัวเองสิปลอดภัยเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยควรเฮ็ดได้ใด
0: ขับขี่เท่าใด
1: ปฏิบัติจังได
0: ๋บ่จะเป็นรถจักรรถใหญ่เว้าได้เด้อเน
1: า
0: ะ
1: เว้าสู่ฟังในทุกท่านได้เสื้อ Honda เย็นๆคือโนรีบ่แหละบ่ต้องเปิดแอร์ก็ได้ถ้ายามหนาวยามฮ้อนน่ะ
0: เจ้า
1: หรือบ่ต้องเปิดพัดลมใส่นี่เย็นเพิ่นว่าผ้ามันงามหลายว่าซั่นเนาะเอาท่านใดที่ฟังในตอนนี้อย่าลืม03057870052030 5787052
0: บาง
1: ท่านอยากโทรมาบ่ฮู้เบอร์ตัวอย่างซ
0: ั่น
1: ว่ามีแต่ฟังเลยดิมีแต่ฟังรายการบ่เคยโทรมาก็ลองเบิ่งทุกท่านเนาะเอ้าผู้ใดมีคําตอบแนวใดตื้มก็สามารถมีส่วนร่วมในรายการพวกเขาได้โทรมาโลดเด้อ 03057870052
0: ถ้าหากว่าบ่ทันมื้อนี้ก็เป็นมื้อต่อไปก็ได้พวกเราก็จะมีจัดกิจกรรมแบบให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมแบบนี้นำกันในรายการขับขี่ปลอดภัยเพราะว่าอีกจักหน่อยนี่รายการต่อไปนี่เพิ่นก็สิมาคล้องถ่ายแล้วได้ส
1: บายแม่แล้วสิเกียมเสื้อไว้สิไปเบิ่งเสื้อให้แจกกายบ่ทันนะจักหน่อยมีเสื้อให้ใ
0: ช่ป่ะ
1: เป็นติดลบไปเนาะมีแต่มื้อนี่แม่นโอเลียน
0: สืบต่อ
1: เอารถสืบต่อรถเราได้จับปืนก็แจ้งหารถเด
0: ้
1: อมีเวลาหลายๆก็เอารถแล้วก็แจ้งหาให้แล้วซื้อมาแล้วพร้อมกับสิขอเสื้อให้
0: เจ้าเนาะเอาสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ติดตามมาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยตั้งแต่เวลา 8:00 จนมาฮอดมื้อนี้แล้วก็อย่าลืมว่าติดตามได้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทางกระจายเสียงแห่งชาติมื้อนี้สมรามนุลีพร้อมด้วยทีมงานต้องได้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี
1: สบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงผ่านมาลาวได้ประเสริญหน้ากับสิ่งท้าทายรอบด้านเป็นต้นสภาพเศรษฐกิจยุ่งยากภัยเงินเฟ้อราคาน้ำมันแพงเฮ็ดให้ค่าของชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อการดำรงชีวิตของประชาชนพร้อมกันนั้นบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมเช่นปัญหายาเสพติดการพนันออนไลน์และดื่มสิ่งมึนเมาเป็นผลกระทบต่อความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและค่านิยมอันดีงามของชาติท่านนางดารณีพรหมวงศาหงรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวรายงานต่อกองประชุมสรุปเรียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทั่วประเทศประจำปี2025และวางทิศทางแผนการประจำปี2026จัดขึ้นเมื่อบ่ดนมานี้ว่าเทิงว่าพวกเฮาจะสืบต่อขยายสายพันธุ์การหัวมือกับสากลและภาคพื้นอย่างแน่นแฟ้นโดยผ่านการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสุขอยู่ส่งเสริมเผยแพร่พัฒนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างกว้างขวางก็ตามแต่ในขบวนการเชื่อมโยมยังมีความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะกระแสค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติที่บ่สอดคล้องกับฮีตของประเพณีอันดีงามของลาวท่านนางดารณีพรหมวงศาให้ฮู้เติว่าเวียกงานการท่องเที่ยวเห็นว่ามีการฟื้นฟูและขยายตัวอย่างตั้งหน้าแสดงออกจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวลาวมีจำนวนเพิ่มขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวสากลและนักท่องเที่ยวภายในมีจำนวนเพิ่มขึ้นลื่นคาดหมายถึงอย่างใดก็ตามการบริการและการบริหารจัดการในบางด้านยังบ่ทันบรรลุตามคาดหมายโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการสนองข้อมูลการท่องเที่ยวเริ่มแต่ด้านสากลเข้าออกประเทศตามเส้นทางท่องเที่ยวและสถานีท่องเที่ยวต่างๆยังบ่ทันสามารถตอบสนองได้ตามยุคสมัยและความต้องการตัวจริงกลายเป็นอุปสรรคและสิ่งท้าทายต่อภาพพจน์รวมและคุณภาพของการท่องเที่ยวในเวทีสากลจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
1: สบายดี

0: าน
1: ตำรวจ
2: พนักงาน
3: นักเรียนนักศึกษาน
0: ักธุรกิจ
1: สาวนาก
2: รรมกร
3: พ่อค้าแม่ขาย
1: ปัญญาชน
4: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาค

0: ้าวแก้วเม่นลูกเห็นอย่างคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้ฮะนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮะล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม
2: ่แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
2: แท้วะอีลีวะ
3: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
2: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแนนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

0: ก็บผ้า
1: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงสบายดีสายฝน
2: สบายดีต้นน้ำสบายดีมิรายการทุกท่าน
1: เจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงเน
2: า
1: ะรายการนี้มีท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์
2: เจ้าหรือว่าจะฟังผ่านทางออนไลน์ก็ได้เนาะโทรศัพท์มือถือที่ว่ามีอยู่เขาก็สามารถโหลดแอปมาได้ไม่ว่าจะเป็น Play Store บ่หรือว่า App Store ก็มีเนาะแล้วโหลดไปที่ Radioการ์เดียนนั่นเอง
1: เจ้ามีรายการสามารถดาวน์โหลดแอปเนาะติดตามรับฟังได้สัญญาณแจ้งสะดวกสบาย
2: แล้ว
1: นอกจากนั้นก็สามารถรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสวะถือว่าหลากหลายช่องทางเนาะการติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเขา
2: เจ้า
1: และมาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังวันพฤหัสบดี1ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้กงกับวันที่30เดือนกรกฎคม2026
2: มาแล้วมื้อนี้ก็ว่าถึงแจ้งการจักหน่อยนึงเนาะราคาน้ำมันที่ว่าอยู่ในชุดนครหลวงเวียงจันทน์เนาะก็ได้มีการเพิ่มขึ้นแอดซ่างพิเศษเป็น730กีบต่อลิตรเน
1: า
2: ะเพ
1: ิ่
2: มขึ้นแล้วก็แอดซ่างธรรมดา650กีบต่อลิตรกระส่วน 1,510 กีบต่อลิตร
1: เจ้านี่คืออัปเดตตัวเลขให้มิตรรายการได้รับรู้น้ำกันโดยเฉพาะก็คือผู้ที่ว่าใช้รถใช้ถนนร่วมกันในตอนเช้าวันนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็แจ้งเนาะว่ามีการปรับเปลี่ยนราคาน้ำมันเสื้อไฟลาวผู้ใดที่มาเดินทางในระยะนี้ท่านผู้ฟังก็ขอให้อยู่ในระยะการประหยัดมัธยัสถ์เด้อมิตรรายการ
2: เพราะว่าโบฮู้ว่าน้ำมันจะขึ้นจะลงเมื่อไหร่เนาะบางทีอาจจะเพิ่มขึ้นอีกก็มีหรืออาจจะลดลงก็เป็นการดีเน
1: า
2: ะแต่ว่าจังไหนแล้วก็ขอให้ประหยัดมาทยัดน้ำกัน
1: เจ้า
2: คือเมื่อวานนี้ลดน้ำว่าอีกทีหนึ่งเรื่องน้ำท่วมขังอยู่โฮม5บ้านขุนตาทุ่งเมืองสีโคตรตำบองนั่นเองเป็นวันที่29นะวันนี้เน
1: า
2: ะที่ว่าเขาได้ไปเฮ็ดบุญข้าวพรรษากันทะเลกันฝนนี่ตกแห้งตกลิ้นตลอดแบบตกบ่เซาสำนั้นแล้วเฮ็ดให้เกิดมีการน้ำท่วมขังระดับสูงอยู่โฮม5บ้านขุนตาทองเมืองสีโคตรตำบองนครหลวงเวียงจันทน์กำลังจากว่าฝนนี่ตกหลายสมูแล้วก็ตกติดต่อกันสปอระดูฝนปีนี้จุดดังกล่าวที่ได้เกิดน้ำท่วมขังแบบนี้หลายรอบก่อนหน้านี้วันที่7ของเดือน7ปี2016เท่านั้นเองเนาะเจ้าประดุลมณีหัวหน้าพระเนกยุทธขอนครหลวงก็ได้ลงติดตามสภาพน้ำท่วมขังยึดจุดดังกล่าวพร้อมได้ซี่นำแนวทางแก้ไข
1: เจ้าแม่ละมีรายการทว่าหลายเขตหลายพื้นที่ทีว่าพื้นที่ต่ำนี่นะทว่าระดูฝนย้ำได้นี่เฮ็ดให้น้ำท่วมน้ำขังบางเทือกย้อนว่าการอนุรักษ์รักษาห้องน้ำนี่นะบางคนนี่ก็ยังบ่ทันได้อนามัยบางจุดบางบ่อนี่ก็ยังเอื้ออิงใส่แต่กับภาคส่วนเกี่ยวของอยู่เน
2: า
1: ะ
2: เพราะว่าทิ่มเหี้ยลงไปแล้วเฮ็ดให้อุดตันหรือว่าเป็นหินเหี้ยไปขังอยู่หั่นน่ะนะเฮ็ดให้น้ำมันบ่ไหล
1: เจ้าแม่นล่ะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่ว่าอยู่ตามเขตแคมป์ทางถนนหนทางต่างๆหลายคนก็นำใช้เส้นทางจนว่าเอิ้นว่าเป็นกันเรื่องเคยพุ่นล่ะถ้าว่าฝนตกเมื่อใดนี้เส้นทางนี้อาจจะมีน้ำท่วมเนาะมิดรายการฉะนั้นก็เป็นเจ้าการน้ำกันเติมในการขุดลวงห้องระบายน้ำเนาะให้เพื่อว่าการไหลเวียนของน้ำนี้ไปมาสะดวกขึ้นเพราะว่าในจุดนี้ถ้าว่าเฮาบ่อนามัยสวยกันบ่เป็นเจ้าการน้ำกันนี้นะอาจจะเฮ็ดให้มันตันห้องระบายน้ำแล้วก็เกิดเฮ็ดให้มีน้ำท่วมขังอยู่เนาะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเป็นเจ้าการน้ำกันเติมและสิ่งที่สำคัญในระยะนี้เนาะก็คือฮู้น้ำกันสภาพดินฟ้าอากาศนี่ฝนตกเกือบว่าทุกมือทุกมือโดยเฉพาะมือนี้อากาศอยู่ที่บริเวณห้องทรงนี่กับท้องฟ้าคึ้มๆแน่เนาะอันนี้ก็รุ่นไปน้ำตามอากาศบางคนก็ว่าโอ้ฝนก็สิตกอีกแล้วมือนี้จังไรก็ดีเด้อก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเป็นยังสุขภาพให้ดีระยะนี้หลายคนนี่ก็เจ็บป่วยแต่เป็นไข้เป็นวัดเป็นไอก็ขอให้ทุกคนทรงเสาและก็เป็นยังสุขภาพให้ดีก็แล้วกัน และเขาซื้อเนื้อไหนจากทั้งรายการมื้อนี้1สมองนี้ต่อจากนี้ไปก็มีข้อมูลข่าวสารสารานฮู้สิ่งดีที่นำมาฝากบรรดาทานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงเนาะมาสลับสเปียนมาฝากมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นบางคนนี่ก็สืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวงานอยู่ในตอนนี้ติดตามพบฟังรายการพวกเฮาเนาะทั้งฮั่นค่าเดทั้งห้องการสำนักงานต่างๆเลยว่าบางคนที่มาเฮ็ดเวียกเนาะอยู่ทั้งกลางแจ้งแดกำลังหับฟังรายการพวกเราอยู่บางคนนี่ก็หับฟังอยู่น้ำเฮือนเนาะนอนแล้วก็เปิดวิทยุมาฟังทาง FM 103.7 MHz หลังจากที่มาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วได้เวลาพักผ่อนนี่ก็หับฟังเสียงเพลงม่วนๆผ่านทางรายการพวกเฮาอยากหับฟังเสียงเพลงใดก็อย่าลืมเด้อโทรกันเข้ามาได้เนาะ0305787052หน้าไมค์ก็ได้หลังไมค์ก็ดีเนาะสำหรับมื้อนี้พวกเราบ่ได้ไลฟ์สดเด้อมีรายการเพราะว่าหลายคนนี่ก็ถามหาว่าเมื่อไหร่จะไลฟ์สดเต็มเอาเป็นว่าเป็นมืออื่นเนาะพวกเขาจะไลฟ์สดผ่านทางเพจทุกคนก็สามารถติดตามได้ทางเราเนสนอลเรดิโอส่วนเราเมื่อนี้ก็ดำเนินรายการสดปกติเนาะกระจายเสียงทาง FM 103.7 MHz เอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังพวกเขาจะเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันเนาะเสียงเพลงนี้สาวพ้นสาวบ้านพ้นหนีฟังให้เป็นความสุขความเบิกบานเมืองเซนกับเป็นรายการทุกทุกทานที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงสาวบ้านพื้นมีจบไปแล้วเนาะฟังให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซึนกับมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้
1: เจ้าว่าทานจะเฮ็ดอีหยังอยู่ตอนนี้บางคนก็โอ้ยอาจจะกินข้าวอยู่เนาะฟังรายการไปน้ำแน่

0: เจ้า
1: แล้วก็หรือว่าจะกินกาแฟอยู่บ่ดื่มกาแฟในตอนเช้าเด้เน
0: า
1: ะอยู่ห้องละห้องการกำหุ่นขึ้นมาฟังรายการสีสันเสียงเพลงของพวกเฮาได้
0: เจ้าพวกเฮาก็ยินดีเป็นกำลังแห่งใจให้มีรายการทุกทาน
1: เจ้า
0: พี่เซเดอร์วังกี้นี่ก็ขอบใจหลังไม้เนาะขอบความใจทางรายการสีสันเสียงเพลงพวกเฮานั่นก็คือทางพอทองทางแม่คำเด้อที่กำลังติดตามเฮาฟังรายการอยู่ในตอนนี้ในนามเสียงเพลงกันเข้ามากำลังใจข้างหูในเด
1: ้
0: อมอบให้ทุกเสียงทุกสายเนาะละกาพิเศษฟังให้ครูคนใจเพื่อนเองนั่นก็คือทั้งแม่คำขอบใจมิลลิการที่ในน้ำเสียงเพลงกันเข้ามาเพราะว่าจะเป็นทั้งหน้าไม้แดหลังไม้แดเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปบางคนนี่ก็มักหลังไม้ได้นะ
1: ใช่
0: เพิ่นว่าน่าอายบ่กล้าออกหน้าไม
1: ้บางคนนี่เสียงตัวเองเนาะ
0: บางคนนี่โอ้อยากออกหน้าไม้เพราะว่าจะได้มอบเสียงเพลงให้แต่ละคนเนาะตอนนี้ครับใส่หน้าไม้สบายดีเจ้าสบายดี
2: เดย
0: จังได๋เนาะมื้อนี้ฟังเพลงหยัง
2: พอฟังเพลงนะเจิมสร้างเวียงจันทน์เด้อของนางรจนาอนุรักษ์เด้อ
0: เพลงหยังก
1: ็สร้างเวียงจันทน์บ่อ๋อ
2: เจิมสร้างเว
1: ีย
2: งจ
1: ัน
2: ทน
1: ์ของรจนา
2: ห้องอนุรักษ์กันเด้อ
0: เจ้าเสริมสร้างเวียงจันทน์เนาะ
1: บอทันได้ไลฟ์สดเด้อมื้อนี้เด้อต้นน้ำว่าอาจจะเป็นมื้ออื่นคันบ่ทันมื้ออื่นก็อาจจะเป็นทิศหน้าเจ้าม
0: ื้ออื่นเด้อจะไลฟ์สดให้ฟังเพลงนี้ไปทางใดบ
2: ่บ่ไปสร้างลูกบ้านแล้วจะสวิคอาจจะปื้อแล้วก็จะสมรีคนงามแล้วก็จะติกินแล้วก็บ่าลองแล้วก็บ่าหุ้นโตแล้วก็ดอเล่
0: เจ้า
1: เจ้าขอบใจ
0: ขอบใจเด้อสวัสดีอยู่ดีมีแฮงเนาะขอบใจทั้งบาแสงเพลหลายๆเนาะที่ติดตามรับฟังรายการตลอดเพิ่นมีรับฟังบ่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์แดแค่ว่ามื้อใดพวกเฮาไลฟ์เพิ่นก็ติดตามรับฟังเนาะรับชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์ก็ขอบใจเด้อที่ได้ทักท้วงมาว่าอ้อคือบ่เห็นไลฟ์สดในมื้อนี
1: ้
0: ขออภัยมิรายการเนาะที่ว่าติดตามรับฟังรับชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์มื้อนี้พวกเฮาอาจจะบ่สะดวกแ
1: ดแล้ว
0: จะเรียนเป็นเอาเป็นว่าเป็นมื้ออื่นเนาะตอนนี้ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz สบายดีเจ้าสบายดี
2: เอ้ยเสียงใสดีเนาะส
1: มบัติลูกเนี่ยน่ารักนะเจ้า
0: ขอบใจเด้อ
2: เรียนบรรยากาศก็แซ่บนิดนึงเอาครับเสื้อของเสื้อแซ่บแล้วมานั่งฟังทางหน้าแล้วนั่งฟัง
1: เจ้าพอดีสดซึ้งแจ่มใสเนาะเช้านี้เนาะ
0: ขอบใจหลายๆเนาะบ่ว่าจะคายุ่งเวียกงานใดก็ยาเนาะบ่ปะวิทยุแม่นบ่เจ้าเจ้า
2: เวียกงานต้องแบ่ง
0: เจ้า
2: ต้องแบ่งมันต้องเพียงอันคอยยิ้มสาวเวียงเด้อ
0: เจ้า
2: ทีนี้ว่าฝันว่าแพงนะปอดน้องก็รวง
0: เจ้า
2: ก็คันทองไม่ครับ
0: เจ้า
2: จ้างไม่จัดจ้า
0: เจ้า
2: พ่อวอนไม่ไผไม่เผยแดง
0: เจ้า
2: แก้วไม่ไผไอ้ต้องเกิดมิตรพวกแก้ว
0: เจ้า
2: เบาคำเล็กไอ้เบาคำเล็กหนึ่งเสียงไม่วันหนึ่งเสียงเด้อ
0: เจ้า
2: ไม่วันจัดจ้าเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: ตามบุกตามไอ้สุนีเบาสวนวังเบียงไม่เห็นวังเบียง
0: เจ้า
2: ไม่เต็มคนสองไม่บัวเพียนไม่ซ้ำผิวจับจัน
0: เจ้า
2: เราเคยเบ้าเยี่ยมโดนลุ่มเลยเด้อบ่เชื่อ
0: เจ้า
2: อาจารย์ลีพวกแม่ลีบ้าน
0: เจ้า
2: อาจารย์ออกจากสะอาดไอ้บ้านสันสนนะครับขอเอฟซีหนุ่ม
0: เจ้า
2: ก็ไม่ได้เกี่ยวกับสายทีมงานนะ
0: เจ้าการอยู
2: ่ว่าทุกคนจะมีความเบิกบานเพิ่มขึ้นเนาะระยะวันนี้เนาะ
0: เจ้า
2: คำสาเนาะ
0: เจ้า
2: ตอนนั้นแม่ไม่ได้หลับเล่า
1: เป็นตะมวนนำได้เนาะ
0: เจ้า
2: เจ็ดดอกเพลงสุดสั่งจบเลย
0: เจ้า
2: ที่ว่าลืมหัวใจหัวใจที่นอนถึงเวลาที่นอนเสียงว่าเสียงว่า
0: เจ้า
2: ที่นอนเสียงหัวเสียงอย่างที่นอนทุกอันแต่ที่ระยะเที่ยวกับจบเลยเด้อ
0: เจ้าขอบใจหลายๆเด้อ
2: โดยอาสาทานจะมีข
0: จ้าสวัสดีสบายดีเนาะขอบใจทางเมย์มานีลาเด้อเป็นมิตรที่ดีเนาะแล้วก็ติดตามรับฟังรายการเสมอ
1: แม่นแล้ว
0: โทรมาเท่าใดนี่ก็พร้อมด้วยคำอวยพร
1: แม่นบ่ว่าเพิ่นจะเฮ็ดหยังอยู่เนาะก็แล้วแต่ซักเครื่องอยู่บ่อาบน้ำเรียบร้อยแล้วก็โอ้ยเพิ่นก็มาเปิดวิทยุฟังบ่ได้เพิ่นว่านะ
0: เจ้าเอิ้นว่าเป็นการจัดสรรแบ่งเวลาเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ฮอดโมงฮอดเวลานี่ต้องไม่วางมือแล้วได
1: ้แล้ว
0: เกี่ยมกดโทรศัพท์เข้ามาทางเบอร์ห้องส่งพวกเขาก็ขอบใจเด้อบรรดาพ่อๆแม่ๆเนาะที่ได้ส่งกำลังแห่งใจ
1: ม
0: าติดตามรับฟังรายการพวกเฮาเสมอพร้อมด้วยครูขวัญใจของแต่ละคนเนาะที่ได้ซักซ้วนกันเข้ามาร่วมรับฟังทางรายการสีสันเสียงเพลงบางคนนี่ก็บ่ค่อยเห็นหน้ากันได้ยินแต่เสียงได้ล้มสายฝากความคิดฮอดเนาะถามข่าวๆซึ่งกันและกันครูขวัญใจของแต่ละคนนี่สลายก็จะอยู่นครหลวงนี่ล่ะกำลังติดตามรับฟังรายการพวกเฮาอยู่เนาะขอบใจมีรายการทุกคนก็แล้วกันตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาเสียงเพลงนี้เนาะฝากไปทางพ่อทองเด้อที่ขอกันเข้ามาแต่ต้นรายการเนาะ
1: กำลังใจข้างหูนั่นเองเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าพิเศษกามอบให้ทั้งคู่ขวัญใจทั้งในคำเด้อแล้วก็หับฟังพร้อมทุกเสียงทุกสายที่กำลังติดตามหับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้

0: สิห่างหากกะเกียมตัวเองไปใส่น้ออ
1: ืมว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
0: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
1: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
0: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
1: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
0: ้โอ
1: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
0: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮาก็สิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
2: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเสียงสั่นเสียงพิงรายการนี้มีท่านได้รับฟังทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 9:00 น. หา 10:00 น.พบกันเป็นประจำกับสายฝนและต้นน้ำ
1: เจ้าได้รับฟังเสียงเพลงมนต์เซนจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปแล้วฟังว่าจะเป็นอีกเสียงเพลงนึงที่สั่งกำลังแห้งจันทร์กับมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการเสียงสั่นเสียงพิงอยู่ในปัจจุบันนี
0: ้
1: ถ้าว่าอยากรับฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เนาะเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งบ้านนายินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายเบอร์โทรแมน0305787052กับเวลาตามห้องส่งในปัจจุบันนี้ 9:37 นาที
0: มาด้วยการระยะฝนแบบนี้มาต้นน้ำเนาะ
1: เจ้า
0: ก็อยากให้มีรายการและทุกท่านที่กำลังเข้าฟังรายการอยู่มีการระมัดระวังที่ว่าจะไปใส่มาใส่ก็แล้วแต่เนาะแล้วก็พอระยะนี้มันก็เป็นระยะที่ว่าฤดูฝนแล้วอาจจะมียุงนะเพราะว่ายุงนี่ก็หลายเนาะเพราะว่าจะเป็นยุงหลายเพราะว่าส่วนหลายแล้วพญาตินี่ก็อยากจะมานำยุงนะเพราะว่าบินไปมาเนาะบ่ฮู้ว่ายุงไปใครอยู่ใส่เ
1: น่
0: ค่ะนะ
1: เจ้าแม่ละมีรายการฤดูฝนแบบนี้พญาติไข่ยุงลายก็คือฮู้น้ำกันเนาะมักจะเกิดในฤดูฝนฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนบังแยงสุขภาพให้ดีเด้อสำคัญก็คืออนามัยเฮือนซานบ้านซองของตนเองปฏิบัติหาป่อให้เป็นประจำเนาะที่กระทรวงสาธารณสุขเพิ่นวางออกเงินไขความสะดวกของแต่ละคนนี่บางคนนี่อนามัยเฮือนจะเป็นมื้อวันจันทร์วันคาดก็ได้หรือว่าคนที่ว่าบ่มีเวลาอาจจะญาติเวลาเอาเป็นมื้อพักผ่อนเด้อเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ต้องเป็นเจ้าการน้ำกันเติมเด้อมิดรายการ
0: เจ้า
1: และพร้อมเดียวกันนั้นระยะนี้ก็คือฮู้น้ำกันฝนตกติดต่อกันหลายมื้อทั้งกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นก็ได้แจ้งเนาะเกี่ยวกับการเฝ้าระวังน้ำท่วมสูและดินเจือน
0: เจ้า
1: เพราะว่าหลายเขตหลายพื้นที่นี่อาจจะมีความเสี่ยงน้ำท่วมสูบ่ว่าจะเป็นทั้งแขวงอุดมไซแล้วก็จะมีทั้งแขวงบริคำไซแดทั้งแขวงขมวนแขวงสวรรณเขตแขวงจำปาสักแขวงอัตปือนอกจากนี้ก็มีแขวงเซกองแขวงหลวงน้ำท้าแขวงพงศาลีเนาะแขวงเสียงขวงแขวงเวียงจันทร์แขวงไซสมบูรณ์นำเด้อมิดรายการดังนั้นก็ขอแจ้งเตือนเนาะพ่อแม่ประชาชนบรรดาเภาผู้ที่ว่ามีสัตว์เลี้ยงก็ต้องมัดเมี่ยนสัตว์เลี้ยงของทานไว้บนที่สูงเนาะเพื่อความปลอดภัย
0: ให้เฝ้าติดตามและระมัดระวังในระยะนี้เพราะว่าน้ำท่วมสูงหลายแล้วก็เฮ็ดให้ระดับน้ำฝนก็เพิ่มขึ้นบางทีอาจจะเป็นน้ำขังไว้โบค่ะเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าอาจจะมีน้ำปลาไหลหลากเนาะมิดรายการฉะนั้นก็ขอมีให้มีสติระมัดระวังเนาะต่อกับสภาพฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในตอนหน้าและเตรียมพร้อมรับมือให้ดีเด้อมิดรายการเพราะว่าก็เห็นในสื่อออนไลน์เนาะผ่านมานี่ก็มีน้ำท่วมในหลายเขตบ่ว่าจะเป็นทั้งแขวงหลวงพระบางแดก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมผู้ใดที่ว่าจะเดินทางขึ้นไปเหนือลงไปใต้ในฤดูฝนแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความเตรียมพร้อมบ่ว่าจะเป็นการกดการเทคนิครถความเตรียมพร้อมของผู้ที่จะเป็นโซเฟอร์รถเดินทางไกลเนาะก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันเติมสำคัญก็คือติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องนี่คือความเป็นห่วงเนาะจากทางรายการสีสันเสียงเพลงวังกี้นี่ก็ต้องขอขอบใจเด้อทางเบาสมมิตร
0: เจ้า
1: เพื่อแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะน้ำฝนตกจากฟ้าน้ำป่าจบตกจากใจเสียงเพลงนี้กับฟังให้ทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนเด้อและพิเศษกับฝากไปทางสาวแพงบ้านนนแก้วเนาะที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ตอนนี้0305787052อย่างรับฟังเสียงเพลงใดแนะนำกันเข้ามาได้เติมสบายดี
2: สบายดีนะจ๊ะป้า
0: เจ้าสบายดีเอ้ยพี่
1: เ
0: ฮง
1: เจ้าสบายดี
2: ฟังเพลงเด้อ
1: เจ้าฟังเพลงอย่างน้อ
2: คิดฮอดกอดบ่ได
1: ้คิดฮอดกอดบ่ได้เจ้าฟังไปทั้งไหนบ่
2: เจ
1: ้า
2: คุณนี้แต่กำนาเรียนตำพะลุง
1: เจ้าเจ้า
2: แต่ไอ้สมนิดแน่แต่
0: เจ้า
2: เรียนต้น
1: เจ้า
2: เรียนเด้อ
1: เจ้าเจ้า
2: ตอนลำตวงแน่
1: เจ้า
2: แต่กำกินรสใส่เนื้อเด้อ
1: เจ้าเจ้า
2: แต่ไอ้ทองคำเด้อ
1: เจ้าน
0: ี่เบาทาเดือนุ่งแพงเนาะ
1: เจ้า
0: คือเบาทาเดือคือมีแท้ๆระยะนี้
2: ปีเกิด น้องจ้าทั้งต้องเด้อ
0: เจ้า
1: เจ้า
2: อาจารย์สุขภาพน้องเด้อ
1: เจ้าเซ็นกันเด้อ
2: เจ้าอยู่ดีไม่แห้ง
1: เจ้า
2: เป็นแกงเลยน้องเด้อ
1: เจ้าเจ้าอยู่ดีไม่แห้งเนาะขอบใจ
2: เ
1: ล็
2: กเมาเฟืองอะไรเด้อ
1: เจ้าเจ้า
2: สบายด
1: ี
0: สบาย
1: เ
0: นาะ
1: ขอบใจขอบใจทางเอ้ยแพงเด้อคิดฮอดแต่กอดบ่ได
0: ้
1: ถึงว่าตัวใจอยู่ไกลแต่กระใจยังมีความคิดฮอดอยู่เน
0: า
1: ะ
0: เจ้ามาแล้ว
1: ในน้ำเสียงเพลงม่วนๆผ่านทางรายการพวกเขาขอบใจมีรายการทุกคนเด้อแล้วก็ทักทายสบายดีอีกเทนึงเนาะมีรายการที่หาก็หมุนขึ้นมาฟังทาง FM 103.7 MHzถ้าว่าอยากหาฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติม
0: เจ้า
1: อยากฝากความคิดฮอดคิดถึงถามข่าวๆซึ่งกันและกันเนาะก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได
0: ้
1: แม่วันอยู่ทางคิวรถใส่เหนือเฮานี่บ่แม่นน้อยใจแล้วบ่เนาะเมื่อวานนี้โทรมาบ่ทันได้เปิดเพลงเฮาเทื่ออย่าเฝ้าน้อยอกน้อยใจเด้อแม่เด้อถ้าว่าติดตามเฮาฟังรายการอยู่กะกิ้งก้างกันเข้ามาหาใส่ฝนต้นน้ำได้เนาะ
0: แม่นแล้ว
1: ตอนนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้มิตรรายการได้หาฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนกับเสียงเพลงนี้เนาะจากทางเบาแสงเพชรแนะนำกันเข้ามาเสริมสร้างเลี้ยงจันเด้อเอาเป็นเสียงเพลงนี้ห้องโดยรจนาเนาะอนุรักษ์ฝากต้อนมีรายการทุกทานถ้าว่าจบเสียงเพลงนี้ก็จะฟังไปทางแม่มณีลานำเนาะกับเสียงเพลงหอยยิ้มสาวเวียงตอนนี้ให้ทานได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อน2เสียงเพลงเนาะเสริมสร้างเลี้ยงจันและหอยยิ้มสาวเวียง

0: ถ้าญาติไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างตีนรถเก่าขี่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลง
1: เจ้าวนๆกันไปค่ะเมื่อกี้เนาะเสียงเพลงหอยยิ้ม
0: สาวเวียงหอยยิ้มสาวเวียงเนาะ
1: หอยยิ้มสาวเวียง
0: เจ้าฝากต้องมีรายการทุกท่าน
1: ยิ้มกันแต่ซันหัวใจไม่บอกแม่ก็เลยว่าโอ้ยมวนมวนเนาะเป็นเพลงที่ฝากกันไปเมื่อกี้นี่เพราะว่าหอยยิ้มก็มีความลึกซึ้งอันนึงในต้นน้ำ
0: เจ้า
1: เพราะว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของใบหน้าเพราะว่าเป็นความรู้สึกที่ว่าบ่งบอกจากอารมณ์ที่ว่าภายในของเฮาแสดงออกเด้
0: เจ้า
1: เนาะหอยยิ้มเฮาบ่ได้ซื้อกันด้วยเงินเนาะยิ้มให้กันไว้ทักแพงกันไว้นั่นแหละ คือกัลยาณมิตรและมิตรภาพที่ดีต่อกัน
0: เจ้าหอยยิ้มดีๆเนาะท่านผู้ฟังเพิ่นว่าขี้ทีหอยยิ้มนี่บ่ได้เด้เน
1: า
0: ะถึงว่าจะอยู่ไกลกันก็อย่าลืมส่งยิ้มให้กันและกันเด้อ
1: ถูกต้อง
0: ตอนนี้เวลาตามพองเซิง 9:54 นาทีขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังแล้วก็ขอบใจทางพ่ออึ่งเด้อบ้านดันสร้างเนาะขวัญใจแม่จันทราที่ได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาจะหน่อยเปิดให้เนาะหวังว่าจะเป็นการปิดท้ายรายการแล้วก็ขอบใจทางเมาสมิทธ์นำเด
1: ้อ
0: เพิ่นว่าเปิ้นให้แท้ๆเด้อเปิ้นน้ำเอ่ยโทรมาขอ 2-3 มื้อแล้วบ่ได้ฟังน้ำฝนตกจากฟ้าน้ำตาตกจากใจเป็นว่าจะหน่อยเปิ้นให้เนาะมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังแต่ว่าเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วการเวลานี่ก็ผ่านไปไวไวบ่อยากจากก็สิได้จากมีรายการทานใดทีติดตามเฮาฟังรายการพวกเฮาเสียงเพลงใดเปิดบ่ทวงบ่ทันก็จะเลื่อนเนาะเปิดให้ในมื้ออื่นเด
1: ้
0: อสำหรับมื้อนี้สายฝนต้นน้ำอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสุขใดที่ประเสริฐพรใดที่ล้ำเลิศจงเกิดแก่มีรายการทุกท่านสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อน
1: สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงปัจจุบันสถาบันยุทธาธิการและขนส่งได้พัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองเขตสงวนทางโดยนำใช้งบประมาณของธนาคารโลกผ่านโครงการคะแนงขวาทางระยะทรงกำลังเฮ็ดทดลองอยู่โครงการเส้นทาง13ไต่แต่กิโลเมตรที่71หากิโลเมตรที่346ในโอกาสรายงานต่อกองประชุมโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ที่หอประชุมแห่งชาติท่านบุญทวีวิไลสอนห้องหัวหน้าสถาบันโยธาธิการและขนส่งมีความเห็นว่าสถาบันโยธาธิการและขนส่งได้เก็บกรรมขึ้นทะเบียนทรัพย์สินที่นอนอยู่ในเขตสงวนทางแล้วป้อนข้อมูลใส่ไว้ในฐานข้อมูลซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถวิเคราะห์และสร้างเป็นบทรายงานเกี่ยวกับผลกระทบและประเมินมูลค่าการสดเสยผลกระทบเบื้องต้นท่านบุญทวีวิไลสอนมีคำเห็นตุว่าผ่านมาคะแนนการโยธาธิการและขนส่งได้ออกใบตัดดินความเอาเขตสงวนทางซึ่งอยู่ในกฎหมายแม้ได้กำหนดเขตสงวนทางในดำรัดในกฎหมายที่ดินมีการแบ่งที่ดินออกเป็น8ประเภทโดยเฉพาะที่ดินคมนาคมได้กำหนดอย่างละเอียดและจัดแจงจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: เห็นไอ้ดำขี้ลีเดี๋ยวเฝ้าขี่เหือไก่เด้อผู้สาวเห็นไอ้ดำพลอยลอยเหยาเผาพายเหือเว้นบัดว่าเหือขาแก่งดำคนรวยยังสิได้สวยคันบ่ได้สวยอยู่ยังสิได้สวยหายซะแล้วสุขสบายดีมิตรรายการทักทายสบายดีนะมิตรทักแฟนเพลงเพื่อนมิตรแฟนรายการนะผู้ที่มักฟังวิทยุระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะ1ชั่วโมงนำมาฮอดจอดถึงกับรายการอาหารเสริมเพื่อสุขภาพก็คือรายการลองลิสต์ลองไลค์นะทางระบบคืนความถี่103เด้อ1ชั่วโมงนับจากนี้เป็นต้นไปนะอยู่กับผู้อุปถัมภ์รายการอยู่กับโฆษกเบาไทยอยู่กับผู้ช่วยทานสมสะอาดนะอยู่กับข้อมูลดีๆสรรพคุณอาหารเสริมมาตอนมาฝากพร้อมทั้งประสานสมทบกับภาคส่วนที่อยากออกหน้าใหม่นำคิดทอดคิดถึงทักทายสบายดีเข้ามาเด้อพ่อแม่น้องนุ่งลูกหลานเพื่อนมิตรแฟนรายการเฮาทุกเพศทุกวัยหลายเขตหลายแขงนะได้ครับคืนสัญญาณแจ้งดีคมสัตว์คิดทอดคิดถึงโคซุกอยากทักทายสบายดีอยากขอเพียงฟังกระแมนกดมาที่เบอร์030 57870525787052นะเป็นเบอร์ประจำห้องส่ง FM 103.7พวกเราในปัจจุบันนี้ออนไลน์กันนะพี่น้องเฮาก็ได้ถ่ายทอดสดผ่านทางเพจแห่งชาติลาวถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโคซกพี่อยู่ไทยมิวสิกมีรายการทางบ้านได้ฟังก็ถือว่าคอมเมนต์เข้ามาได้เลยเนาะสบายดีเจ้า
1: เจ้า
0: เดือน12จะเดี๋ยวนี้มันเดือน9แล้ว
1: โดยจะน้อยข่าวล้มเดือน12
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าขอเพลงบ่ถูกตามฤดูกาลเลยทั้งบ่าวอันนั้นเลยเจ้าเจ้า
1: เมวอน
0: ตะวอนขอคําจิตตะวง
1: ได
0: ้ๆๆๆเจ้า
1: เ
0: จ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าสบายดีอะก็เข้ามานะมิตรรายการเฮาเริ่มสตาร์ทกันเราได้เข้ามาก็ได้บ่ได้เว้าหลายใหญ่ห่างทั้งโคศกเบาไทยก็ได้ทั้งนี้เป็นจักกระส่วนบ่จักแอดซั่งบ่ธรรมดาเผาใหม่ไวสมมึงสมงก็บ่ได้ดนบ่ได้นานก็จัดกันไปเนาะก่อนจะเข้ารายการก็ต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันสกอนขาดบ่ได้ลืมบ่เป็นโอ้ครับดาครับตาผู้อุปถัมภ์บ่ได้เด้ขอบใจบริษัทลองลิสต์การค้าจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามและครับสร้างแบรนด์สินค้าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักและเป็นผู้จัดสรรรายการที่มีชื่อว่าลองลิสต์ลองไลน์นี่รายการเฮาตามไปอีกก็แม่นโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้าน 3G เจน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงเนาะต่อไปอีกก็เป็นขอบใจทั้งห้านเท่าพันโมบายโฟนหับซ่อมแปลงโทรศัพท์อยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจห้านน้องสาวพิมพ์มาสอนเรียกว่าสาวโมคนงามคิวกงปานบุงเดือดขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจแบรนด์ข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องของทั้งน้องสาวป๊อกกี้ขนหุ่นงามขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งนำโชคความสุขโชคดีจูบเกิดในเกศทานผู้สมใส่กับเทียนพึ่งแท้ 100% จากธรรมศาสตร์ขี้พึ่งสดๆพี่น้องเลยนะของแท้ต่อไปขอบใจห้านน้องฝ่ายขายดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์สี่แยกไฟแดงท่านหลวงเด้อมีรายการเฮาบ้านเวียงเจริญห้านเพิ่นจัดจำหน่ายเครื่องสำอางครบวงจรนะไปใส่ซอยจับใจไปอุปถัมภ์คำสู่สุขยู่เพิ่นนะต่อไปอีกก็แม่นสบายดีทั้งเจ๊จอยเด้อแบรนด์สบู่เจ๊จอยนะอันนี้ก็แม่นมิตรรายการทั้งพูนพี่น้องทั้งดงสวัสดิ์บ่คือคำสวัสดิ์อันนี้ก็แม่นภาคส่วนที่เข้ามาอุปถัมภ์รายการและได้รับการสร้างแบรนด์สินค้าโดยซื้อแบรนด์มาสบู่เจ๊จอยว่าซั่นนะหุกดีเนาะผักส่วนที่ผิวพันธุ์บ่พองใสเป็นสิวเป็นเสียอาเป็นสิวเป็นเสี้ยนเป็นฝ้าจุดด่างดำต่างๆก็มันอยากได้สบู่ของเจ๊จอยไปอาบน้ำไปหุกหน้าทาหน้าหรือว่าล้างหน้าในยามเช้ายามสวยยามบ่ายก็เป็นผัวพันหาพันโดเดอร์เพิ่นเป็นตัวแทนจำหน่าย สครับขัดผิวนะเพิ่นนี่แหละแม่นเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณสครับขัดผิวสูตรกาเฟสูตรน้ำตาลเนี่ยก็มีหลายแบบนะเอาไว้บริการเรื่องของการฟื้นฟูผิวให้กลับคืนสู่สภาพเดิมนะแล้วก็ครอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานั่งเองเรียกว่าสาวเองคนงามผลนะพี่น้องทั้งหลวงเฮาบางเด้อสนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมทุกประเภทของโรงเรียนพงเฮากับพ่อพันสอบถามแล้วก็ขี่รถทีบไปเอาอยู่ห้านขายยานั่งเองตลาดดาราหลวงเฮาบางเด้อต่อไปแล้วแม่นขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านธนัดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ขอบใจห้านแม่กูดเด้อต่อแทนตำนายยามองลงฤทธิ์ทั้งสูตรฮ้อนและสูตรหนาวอยู่ทางช่องทางที่2ณตลาดน้ำงำเมืองแปกแข่งเสียงขวงอันนั้นก็เป็นห้านขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยและก็เป็นตัวแทนจำหน่ายยามองลงฤทธิ์นั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการและก็ตัวแทนจำหน่ายที่ให้เครดิตยกขึ้นมานำเสนอก่อนจะเข้ารายการอย่างเต็มตัวนั่นก็แม่นขอบใจทุกท่านเนาะขอให้อยู่ดีมีเฮงเสื้อได้ขายมานเบิดสุภูสุคนเจ้าไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาเปิดสักราชใหม่ใบหน้าใหม่กับรายการพวกเฮาด้วยบทเพลงมีเมียจึงมีวันนี้ว่าติเออก็ได้ตัวเพลงดิเอามีเมียจึงมีวันนี้อาจารย์เวียงอนุไซคิดอ่อนเด้อมวนๆกันฝากลงกลางใจมิตรหักแฟนทั่วประเทศที่ติดตามรายการลองลิสต์ทาคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในเวลานี้

เมียจึงมีวันนี้มีน้องจึงมีมื้อนี้โอ้ยโชคดีได้เมียงามโชคดีได้เมียดีทั้งงามและกันทั้งดีครบทุกเครื่องเรื่องของความดีบางท่านก็ว่ามีเมียแล้วก็เริ่มมีอย่างมีกำโอ้ยโชคให้แล้วไปจัดกึดหลายอย่ามันถอดเนาะ

0: ที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรตินาที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแมบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: เจ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสัญญาปัญญาโยบานเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสมณเขตก่อนที่พ่อจะได้นำใส่ผลิตภัณฑ์นั่นนี่มันพ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
2: โดย
1: อาการมันตามหัวตอนนักๆน้ำตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนตอนสิกินตานี่มั่วนะ
2: โดย
1: มั่วมั่วแห้งว่าซั่นซะภายหลังสิกินได้เหมือน3กล้องกล้องนี่มันกล้องที่4เลยนี่นะกล้องที่4แล้วเป็นว่าเฮาก็ตาบวงขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พอกระดิกอกดีใจหลายๆภายหลังที่ได้กินยาบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับขอบอกขอบใจนำบริษัทลองลิสหลายๆที่ได้อันนั้นมียามาปัวตาให้พอเท่าเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลาลินดีอีหลี
3: มีเมียจึงมีวันนี้ผ่านไปบางท่านก็ว่ามีผัวก็จึงมีวันนี้ต่างกันแบบมีลูกมีผัวพาสร้างพามีเมียพาสร้างพาเดินพร้อมสร้างพร้อมสาไปน้ำกันมันก็เจริญหุ่งเหืองเนาะเดินทางไปเส้นทางเดียวกันบ่แม่นว่าอยู่ร่วมกันแล้วสิเดินทางคนละแนวนะคนไปเส้นขนานกันมันเข้ากันบ่ได้มันก็อยู่ร่วมกันบ่เป็นท่าแล้วมีอากาศเฮาก็ได้เปิดไผ่1บทเพลงม่วนๆกันนะทั้งหลังไมค์กันแม่นเมื่อกี้นี่สบายดีทั้งอีเมจสมบูรณ์ต่ำแซ่แซ่บพิลการเด้อเพิ่นก็ว่าโฆษณาให้แม่เด้ว่าซั่นอีแม่หั่นบ่มีเงินอุปถัมภ์ลูกดอกว่าซั่นหีลูกหั่นเว้าให้นึงลูกพ่อแม่ก็ดีเจอแล้วว่าเสร็จได้บ่เป็นหยังเนาะอีแม่สมบูรณ์เด้อมิตรรายการเพิ่นเนาะห้านต่ําแซ่บเพิ่นตั้งอยู่พู้นทางเมืองสังทองพุ่นเด้นะบ้านเพียราชพิกัดเด้อไปหาเพิ่นได้เด้อคันได้ไปทั้งบ้านเพียราชแล้วไปกินตําบงหุงมีครบทุกเครื่องเรื่องของเวียกงานตําเนาะทั้งตําคกน้อยคกใหญ่ตําเนี่ยได้ก็มีรายการหาแต่ว่าค่อยๆเข้าไปด้วยพวกกล้องตารางแล้วอยากตำเอาคือเฮือนแล้วก็เวียนอีกตื่มเพราะว่าเพิ่นแจ้งว่าโอ้ยหลายท่านก็ไปตำเอาแต่ข้างเฮือนอีแม่นี่บ่เสร็จข้างเฮือนอีแม่มันต่ำบ่เสร็จเฮือนทรงโบราณทรงเก่าเนาะเปิดห้านอยู่กล้องตารางเฮือนก็เบิ่งได้สั่งตำปูม้าไปตำใส่ข้างเฮือนแล้วก็สิบ่ได้กินซะแล้วก็สิได้หยิบกันซะก่อน เอ้อไปหาเพิ่นอีเมสมบูรณ์มาขอเพลงแด้ว่าสั่นน่ะขอเพลงแด้หวนคืนเมืองเสียงเด้ออาจารย์สมสะอาดเอาเก่าๆเด้ออาจารย์คําสวัสดิ์อันสิงนําสีน้ําบุตรว่าสั่นน่ะเพิ่นเนี่ยเพลงเก่าๆแด้เพลงหวนคืนเมืองเสียงหลายปีจากลานะว่าสั่นเออได้เดี๋ยวลูกจะจัดให้อีแม่ดอกเด้อเพิ่นบอกว่ามอบไว้แก่ทั้งแม่คันตีแม่ดุมแม่ดุมแม่สมบูรณ์ว่าสั่นนะแม่คันตีแม่ดมแม่สมบูรณ์แม่วังแม่เจิงแม่งามแล้วก็แม่กีโต้ว่าสัตว์นะทีมงานเซียวคิงเพิ่นพักสวนได้เคยกินสุกกินดิบผ่านห้อนผ่านหนาวตั้งแต่สมัยเป็นสาวแต่ว่ายามนี้ก็เป็นเซียวกันอยู่ข้างบ้านข้างงานก็มาแวะกินตำมาโซเล่กันมาเว้าพื้นคนอื่นมาเสนอล้มกัน โอ้ยเป็นไปอ่อนซ้อนอีแม่ก็ได้คนมักมวนนะแม่สมบูรณ์

0: อุ่นเด้ออยู่ดีมีแฮงดีลูกชายจะจัดให้ดอกเนาะแล้วก็ขอบใจ FC แฟนรายการพูนทั้งนั้น Facebook โคชุกน้ำแดมาและได้ผู้อุปถัมภ์รายการทั้งท่านนางพิมพ์มาสอนเรียกว่าสาวพิมพ์มาสอนขายเครื่องทรงเรือเครื่องย่อยบ้านหนองแมงดาตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซเดอร์นางพิมพ์มาสอนอินทรีย์เสียงใหม่นะขอบใจทั้งนั้นน้องสาวพิมพ์แล้วก็สบายดีทั้งค่าสบายดีทั้งค่านขายถูดอกไม้เด้อปุ้มเปื่อยเนาะสบายดีสบายดีขอให้ซื้อได้ขายมันเด้อต้องการอยากได้ถูดอกไม้งามๆเนาะปุ้มเปื่อยเนาะเออเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวโคสุกจิไปซื้อสวยผ่านขายดอกไม้ปุ้มเปื่อยขายถึกสบายดีเจ้า
1: โดยสบายดี
0: จ้าสบายดีทั้งแม่มณีลาจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: บ่ารับบ่หมดกันเนี่ยขอฟังเพลงด
0: ีเด้ออ่าเพลงหยัง
1: เพลงบ่มีมือใดที
0: ่บ่มีมือใดที่บ่คิดฮอดตู้ภูมิแขววังเจ้าเจ้า
1: ตลกดีเด็ดมีพวกข้าวไม่ดีหน้าต
0: า
1: ด
0: ี
1: ก
0: ัน
1: ว่าใจ
0: ไม่ดีเอาเจ้าจะจัดเพลงให
1: ้
0: เจ้า
1: เ
0: จ้าเจ้า
1: เจ้า
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: ไอ้บัวเพียนแม่ครับผิวเป็นเพลงวังเวียงไอ้เบา
0: เจ้า
1: เวียง
0: เจ้า
1: สาวสุดสาวอ้อยสาวตะกี้สาวนางสาว
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: เด็กเมืองเฟืองเด้อ
0: เจ้า
1: ไอ้เบาสมนิดบอกแก้วแดง
0: เจ้า
1: ไอ้บัวคุณตัวช่วงนี้ไอ้บัวคุณตัวย้ายมาตัดหญ้าบ่เข้ามา
0: แต่ว่าเพลงต่อไปอาจจะเป็นเพลงอันนาหวนคืนเมืองเสียงเด้อเจ้าของอาจารย์ไสสวัสดิ์สิงห์นำวงเนาะเจ้า
1: ให้อาจารย์เรียกพวกแ
0: ค่โดย
1: อ
0: ัน
1: น
0: ่
1: ะไอ้บ
0: ่
1: าวออ
0: ด
1: คุกสะอาดบ้านหัวหนองสาแดง
0: เจ้า
1: พอตู้ MP เข้ามาเด้อบ่าวพอตู้ MP ฟังแล้วน่ะเด้อ
0: พอตู้ MP เจ้า
1: เอามาให้ทุกเสียงทุกสาย
0: โดยเจ้าโดยขอบใจขอบใจจ้าขอบใจเจ้า
1: ขอให้บาทต่อไปตลอดรายการเด้อ
0: เจ้า
1: สบายด
0: ีโอ้ยน่ะมีรายการทั้งบรรดาเพลงพี่น้องเอ้ยทิมบ่ปลาลืมบ่เป็นแม่หักแม่แพงกระโตมาลินมายามนำนะกันหลายๆท่านก็ถือเป็นหักเป็นแพงกันกับโคสุกลูกชายอุทัยนะได้ไปหลายบ่อนหลายทีหลายแขวงหลายเมืองก็ไปเป็นลูกหักหลานแพงนะมีอย่างผักกระซุงกระยืนโอ้อยากกินข้าวต้มข้าวปาดจะกินมังคลอกขลามจะกินนกแอ่นตุ้งจะกินนางเข็มอยากกินผักกระซุงก็ฝากมาสู่เกณฑ์โอ้ยลูกบ่เอาเลยอีแม่เอ้ยโอ้ยน้ำจิตน้ำใจอีแม่ฝากมาเออก็ได้เอาว่าเสร็จนะอาศัยต่อไปสบายดี
1: เจ้าสบายดี
0: อ้ายโอ้ยโทรจากสายน้ำปูเบาพี่น้องทำบ้านนาแควอันนี้มันตู้ดำบ่นี
1: ่
0: โอ้สบายดีตู้ดำ
1: เจ้า
0: เอื้อนตู้บ่เครียดติเนาะเจ้าโอ้ยกะย่านว่าผิดใจสนอกเอาเพลงยังตู้ดำสวรรค์เมืองลาวเจ้าสวรรค์เมืองลาวเนาะ
1: เจ้าขอฝากเนา
0: ะเอาฝากเลยจ้าฝากเลย
1: ทุกคนฟังรายการเบาไทยยินแหละ
0: เจ้า
1: ฟังเบาไทยยินทั้งความสุขเด้อ
0: เจ้าจะผู้สาวหลายได้รายการเฮาน่ะ
1: สาวหลายอยู่จะว่าบ่ชื่อเพิ่นชื่อหยังคือแม่วอนแม่แพง
0: อันยังมีสาวสุดคนนึงซื้อสาวแพงมักบ
1: ่บางทีสาวบ้านในสารแพงคือสารจัน
0: หน้าแพงเมื่อกี้นี
1: ่สารแพงว่า
0: เจ้า
1: ตัวละยุติหัวไปบ่ล่ะ
0: เฮ้ยจะไปอันนั้นเราโอ้ยบ่ไปยังดอกตู้เขตภูมิแค่มองเราคนใจใหญ่ดอกพอแล้วเออ
1: เ
0: จ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: เจ้า
0: เออกระจังสั้นละบ่เออเจ้าเจ้าโจ้ยขน่อยเจ้าโอ้ยอยากโอ้ตอนนี้ต้องเป็นหลังไม้พูดเด้อเออเออเจ้าหลังเออมันยังได้เบื่อผู้สาวก่อนจะจัดให้ดอกนะทั้งหลังไม้ก็ได้นะเออผู้สาวหลายผู้ใดจะได้ลูกได้เมียก็มาว่าจัดให้เด้ออ่ะไปล้มกันเองเป็นโพสซื้อได้ยามนี่อ่ะก่อนจะไปฟังบทเพลงมวลๆเฮาก็ต้องเว้าเรื่องอาหารเสริมกันน้ําแดเนาะมิดรายการเฮาก็ได้เพราะว่ารายการลองลิปของเฮาเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพในกับบันเทิงไปนำนะโอ้ล้มกันทั้งออนไลน์หน้าไมค์ติดตามทั้ง Facebook กับทักทายเข้ามาโลดเดอร์คอมเมนต์เข้ามาอาหารเสริมมีหลายประเภทเพื่อสุขภาพที่ดีสิเฮ็ดหยังทำหยังสิกินข้าวแซ่บนอนหลับสิฟังเพลงมวนสิเบิ่งโคชกเว้าคักก็ต้องสุขภาพแข็งแรงดีได้จึงค่อยสิบ่วนได้เนาะไปนั่งฟังเพลงอยู่ทั้งนั้นเจ็บกระเพาะนั่งฟังเพลงอยู่เป็นไข้นั่งฟังเพลงอยู่ความดันขึ้นเนี่ยเกิดอาการลำคาญเกิดอาการงุดหงิดใจห้ายได้คันว่ามันสุขภาพบ่แข็งแรงสิมาให้นั่งฟังเพลงมวนๆมันก็เป็นไปบ่ได้เด้ออีเมลเฮาเนาะแม่นบ่ผู้ที่นั่งฟังเพลงแล้วมวนแล้วยิ้มแสดงว่าสุขภาพแข็งแรงดีสุขภาพจิตใจดีมันกงกันข้ามกับพวกที่มักเจ็บมักป่วยคันเจ็บเส้นประสาทอยู่มาเปิดเพลงฟังนี่ก็ผู้อยากแล่นนี่ผู้ใดผู้ใดเนาะเอาดูสุขภาพตัวเองเด้อมีรายการกับความสวยความงามเนาะเริ่มต้นกันอยู่ที่ดับเบิ้ลคลิกกันซะก่อนหลายๆท่านก็ถามหาเมื่อวานซืนนี่ก็ได้โปรโมทไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลต่างๆสรรพคุณอาหารเสริมเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิหญิงเด้อสนใจทักทายสบายดีโอ้ล้มทั้งหลังไม่ได้นะพนักงานพวกเฮายินดีต้อนรับให้ข้อมูลให้แก่ภาคส่วนที่สนใจต้องการรับประทานเพราะว่าดับเบิ้ลคลิกนะมีข้อดีสรรพคุณดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลภาคส่วนที่มีปัญหาเรื่องเข้าสู่ไวท้องนะไวท้องเด้อฮ้อนๆหนาวๆเข้าสู่ไวท้องงุดงิดง่ายใจห้ายง่ายหรือว่าช่วงระยะเวลาที่ฮอร์โมนใกล้จะหมดแล้วนะอายุของท่านหญิงก็ได้เกิดอาการงุดงิดประจำเดือนปกตินี่มือมามือบอแล้วก็ภาคส่วนหนึ่งปัญหาเรื่องอาการแสบๆคันๆตกขาวซ่องคอดมีกินกิจกรรมและเจ็บท้องน้อยอาการมดลูกเขาอู้มีลูกยากต่างๆเนื้อพัวพันสรรพคุณมีหลากหลายกับดับเบิลคลิกแบบย่อๆแบบรวมๆให้มีรายการกดโทรสอบถามอีกเติมที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เด้อนี่เป็นเบอร์ห้องการเนาะฟื้นผูผิวพรรณให้เป็นประกายฟื้นฟูเซลล์ที่มันเสื่อมสุขภาพสุขสมรรถภาพไปนะซองคอดมันหลมยกกระสับให้มันฟิตขึ้นเด้อเอิ้นว่าเอิกใหญ่ให้ฟิตอันนี้เป็นคำคมวลีประจำเกี่ยวกับเรื่องของสุภาพสตรีเพิ่นเด้ออย่าลืมมัดใจสามีคล้องใจผัวให้ผัวหักให้ผัวหลงให้ผัวซาบซึมหลงไหลในความงามของเมียโอ้ยหักปั่นอย่างเดินมีรายการเฮาโทรไปที่เบอร์020-9829-4228โทรไปเลยจัดส่งฟรีทั่วประเทศกับอาหารเสริมสุภาพสตรีดับเบิ้ลคลิกนะไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮากับคืนเมืองเสียงคำสวัสดิ์สิงห์นามวงมอบให้แกอิเมสมบูรณ์ต่ำแซ่บบ้านเพียราชเมืองสังทองเจ้า

0: โมนแม่นหยังเป็นหยังจริงจําเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกําลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสําคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนทุกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนําเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสําคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: เมนุยบ้านสะพังหมอปัญหาเรื่องไขมันตอนนั้นบินหัวโอ้เรื่องตามันจังแม่กินยานี่ใส่ลงไปแล้วมันหายกินละอันหลายอันได้มันก็บ่หายขนาดนั้นแล้วมันแม่มากินตัวนี้ก็คือว่าทึกว่าซั่นก็เลยมากินมาตลอดนะ
2: ไขมันหมอบอกว่าตอนนี้ถือว่าปกติแล้ว
1: ปกติ
2: อาการวินหัวได้หายไปบ่แม
1: ่หายบ่มีวินหัว
2: บ่วินแล้วเนาะ
1: เลยขอโทษกับลูกเวลาเฮาไปทายไปยังมันก็ออกไปตามอันนั้นฮะ
2: ไขมันบ่แม่ที่ออกมา
1: เออไขมันแต่ว่าไขมันนี่แม่ก็ไปเช็คบ่ว่าบ่มีแล้วซั่นขอบอกขอบใจนําบริษัทนั่นแหละที่ว่ามียานี่มาให้ผู้ที่มีพยาธินะกินไปก็หายไปหั่นน่ะให้มีสุขภาพแข็งแรงอีโก้ดีดี
3: สนใจเนาะทักทายสวัสดีไปทักทายกับพนักงานห้องกาดได้เลยเด้อเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโก้พลัสนะจัดจำหน่ายโดยบริษัทลองลิสต์การค้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเนาะสรรพคุณหลากหลายคือดังที่มีรายการได้ฟังเคสสัมภาษณ์จากผู้ที่รับประทานอาหารเสริมดังกล่าวอันนั้นก็ถือว่าแสดงความดีใจนำน้อยพ่อแม่เฮาที่สุขภาพแข็งแรงขึ้นหลุดพ้นอากาศต่างๆในร่างกายด้วยการรับประทานอาหารเสริมจีโก้พลัสนะกดไปที่เบอร์020-9829-4228เด้อเป็นเบอร์ WhatsApp นำเนาะมีเวลาสะดวกมือใดหรือว่าเอาเป็นมื้อนี้ก็ได้ดอกนะว่างๆก็โทรไปหาเพิ่นทั้งห้องการพวกเฮาก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกกับอาหารเสริมแต่ละประเภทเพื่อสุขภาพที่ดีเฮาต้องได้เอาใจใส่เด้มีรายการเฮาเนาะอสุภาพบ่อนเพียบ่แข็งๆนี่มันก็บ่อยากสมบูรณ์บ่อยากดีใจไปได้ร่างกายก็ได้ฮู้ว่าตัวเองเป็นไขมันฮู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานแล้วฮู้ว่าตัวเองเป็นความดันฮู้ว่าเกิดอีหยังขึ้นในร่างกายอันนี้มีจุดบกพร่องแล้วมันบ่สบายใจแล้วในดวงจิตดวงใจก็ได้เฮ็ดหยังไปใส่ก็คือเป็นงมๆเงาๆบ่สมบูรณ์คือหมู่มันแต่บ่ายเนาะอย่าลืมเด้อไปกวดไปเช็คให้มันละเอียดนะเพื่อให้ฮู้กระจ่างแจ้งแล้วจึงค่อยมาปฏิบัติวินัยในการดำรงชีวิตนะเพื่อให้ร่างกายเฮาสมบูรณ์ในอนาคตต่อไปเมื่อกี้นี้หวนคืนเมืองเสียงนี่ก็เป็นบทเพลงเก่าๆที่หลายๆคนก็ได้ฟังกันมานะแต่สมัยโอ้หลายปีแล้วเพลงนี้ได้ฟังมาแล้วก็รู้สึกคิดฮอดคิดฮอดพ่อฮอดแม่คิดฮอดสมัยปลดปล่อยเนาะสมัย1976 77พลัดยุคนั้นเข้ามานะอายุยังเยาว์วัยยังศึกษาหำเฮียนหลายๆท่านก็ได้ยินแล้วเพลงก็ได้เป็นเพลงอยู่ในต้นตำรับของเพลงสงวนอยู่แล้วนะเพลงปฏิวัตินะเป็นเพลงดั้งเดิมที่ปัจจุบันนี้ก็เอามามูลไส้ครับห้องโคเวอร์กันนะเป็นเพลงดีๆสำหรับมีรายการทั้งแขวงเสียงขวางเฮาเดอร์พี่น้องทั้งเมืองหมอกพี่น้องทั้งเมืองหมอกเมืองผาไซนะมีรายการเฮาก็ติดตามรายการอยู่พอพี่ลูกค้าหลายเชียงขวางพวกเฮานะว่าจะมีพี่น้องทั้งเมืองเป็ดพี่น้องทั้งเมืองคําพี่น้องทั้งเมืองหนองแฮดพี่น้องทั้งเมืองคูนพี่น้องทั้งเมืองหมอกใหม่พี่น้องทั้งเมืองผูกูดพี่น้องทั้งเมืองผาไซมี7ตัวเมืองทั้งแขวงเชียงขวางพวกเฮาก็ถือว่า เป็นลูกค้าประจำแล้วก็มีทั้งสาขาตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของเฮาอยู่ที่เมืองแปกก็มีหลายนะแต่ว่ามื้อนี้บ่ได้นำเสนอเอาเป็นโอกาสหน้าเด้อเกี่ยวกับเรื่องของตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของลองเล็ดของเฮานะเมื่อกี้นี้มีรายการได้ฟังสปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมจีโก้พลาสไปแล้วนะอันนั้นก็คือรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหลังไม้แต่ว่าสิมาบวกเพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการนำเนาะยกมาว่ากันมื้อนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับในเรื่องของผู้อุปถัมภ์เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียงน้ำแดงนะเพราะว่าเป็นผู้อุปถัมภ์ใหม่ก็เลยว่ายกขึ้นมาว่ากันอยู่ตลอดถ้าในที่ตามหาหน้าตามหาเรื่องของระบบเครื่องเสียงที่ดีนะเครื่องเสียงที่ดีนะคุ้มสัตว์แน่นนะฟังเสียงแล้วบ่มีปัญหาอย่างนี้ทำประกันได้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียงอย่าจบที่ห้าน 3G 3แยกไฟแดงดุงคำสร้างเด้อมีรายการห้าน 3G เจ๊น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงเพิ่นจำหน่ายเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียงทุกรุ่นทุกแบบนะครบวงจรเลยอยู่หั่นเด้อมีทั้งเครื่องเสียงรถเครื่องเสียงกลางแจ้งอุปกรณ์ทับใส่วงดนตรีทุกอย่างนะยูฮันมันมีเบิดทุกแนวนะทุกรุ่นทุกสไตล์หมักแบบใดไปหาเพิ่นได้หรือว่าโทรไปหาเพิ่นโหลดเด้อปิดอนาถาน 3J เจน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงเพิ่นเด้ออันนั้นก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาในปัจจุบันนี้นะแล้วก็ติดตามทั้งหน้าเฟซของเพิ่นได้นะสั่งซื้อทาง Messenger ทาง Facebook เพิ่นได้เด้อมีรายการเฮาก็พิมพ์ไปที่เจน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงธนาคารหลวงโหลดที่ Facebook ของทานเข้าไปเบิ่งรายละเอียดของสินค้าเพิ่นนะข้อมูลต่างๆเพิ่นจะอัปโหลดอยู่ใน Facebook ของเพิ่นเองนะเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียงระบบมิกพาวเวอร์ต่างๆนะอุปกรณ์คุบเครื่องเรื่องของเครื่องดนตรีอยู่ที่ห้าน 3G เจ๊น้อยจำหน่ายเครื่องเสียง3แยกไฟแดงดวงคำสร้างเมืองหาดไซฟองกดไปที่เบอร์020 777 09 779 777 09 779นะ WhatsApp แล้วก็โทรตรงเลยนะเพิ่นจัดส่งให้ทั่วประเทศมีรายการทั้งต่างแขวงก็แม่นรับเครื่องได้รถผ่านการขนส่งเด้ออันนั้นแม่นเพิ่นจำหน่ายทั่วประเทศเลยจัดส่งให้อันนั้นก็แม่นทั้งห้าน 3G ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายการพอในปัจจุบันนี้ไปฟังเพลงกันก่อนเนาะมีรายการเฮาบ่มีมื้อใดที่บ่คิดฮอดล่าลูกบักนาวมวนๆกันจ้ะ

0: ทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองวิช
1: บ่มีมือใดสิบ่คือทอดคือทอดทุกมือแต่คนหักกันเนาะ
2: โอ้ย
1: มันดูดดื่ม
2: ยามหักกันนรกก็เป็นสวรรค์สินี่พนัว
1: นะปัดยามหักกันนี่น้ำผักกระเดาก็ว่าหวานให้ว่าหวานเนาะอายเนาะหวานได้เสร็จปัญญามสังกันน้ำตาลก็ว่าขมหน้าก็บ่อยากแหนมๆเห็นท้อเล็บดำเดี๋ยวปะสังกันยามพันสังกันยามเพิ่นฮักกันเนี่ยอ่อนซอนเด้อเนาะอิสาสละบ่ว่าคนเฮาฮักกันบดสุดกกสุดปลายฮักกันครึ่งทางก็จัดกันไปนะภาคส่วนที่คิดฮอดคิดถึงก็ดีใจนะดอกน้อมบ่ได้เห็นหน้าได้เห็นแต่แพพาดหัวก็ดีใจเด้ได้เห็นสายขาเห็นแปรเฮือนก็ยิ้มและขี่รถกายก็ดีใจถ้าความหักความแพงโอ้มันเป็นสันใดเรื่องความหักนี่เลยผู้ใดบ่เคยเจอบ่เคยพ่อจะไปว่าว่าความหักมันมีความสุขคือยังไงตัวมันเด้อในอีเมลเนาะ ก็ผ่านไปละเมื่อกี้ก็ได้บ่มีมือใดที่บ่คิดฮอดได้จัดให้ตามคำขอเด้อให้แก่ทั้งสาวแพงบ้านโดนแก้วแด่พี่น้องเฮาที่ตามรายการทั่วประเทศพุ่นละรายการในปัจจุบันนี้ก็ได้สมพรมีรายการที่สร้างเสื้ออาหารเสริมในสมงที่โคซกจัดจะได้ราคาพิเศษให้เด้อเมื่อกี้นี่มันมีลูกค้าที่สร้างซื้ออย่ามองกับใหญ่สุดนะจัดจำหน่ายให้เพิ่นเด้อมีรายการเฮาเพิ่นบอกว่าส่งเพิ่นพี่น้องทั้งบ้านนักควายอยากได้อย่ามองสูตรฮ้อนนะเอาไว้เป็นนวดไปขั้นนะเอาไว้ไปลดพรอาการบอบซ้ำต่างๆนี่พกซ้ำดำเขียวดีเลยมีในการสูตรสมุนไพรนะสูตรฮ้อนเอาไปฝากไปแล้วนะกองหนึ่งกับบริเพงดอกกับใหญ่สุดนี่65,000กีบกลางๆแดกกับ35น้อยสุด25,000กีบอันนี้แจ้งราคาให้เลยเด้อเกี่ยวกับเรื่องของยามองลองลิสของเฮาจะสูตรเย็นๆก็มีนอกจากกับเรื่องของอาการวิงเวียนเมารถเมาเหือต่างๆกับพกพาใส่กระป๋องกระเป๋าหันไปนำมาเป็นยาสามัญประจำเฮือนขาดบ่ได้ยามสิเป็นวินเป็นเวียนมาเอาบริสุทธิ์เอากูแน่สู้เอากูแน่มาทาถูทาถูทาถูก็ยังใครขึ้นน้อยหนึ่งเนาะราคาบ่ได้แพงนะสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพเก็บกำไว้ในเฮือนในศาลเพื่อให้ลูกให้เต้าผู้ที่ฮักได้พอได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไว้ตามไปอีกเติมเนาะมีรายการเฮาเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมเฮาก็ยังมีเด้อมดตราผักขาวทองเนาะได้ฟังไปแล้วเนาะเคสสัมภาษณ์สปอร์ตต่างๆก็ติดตามข้อพันและสอบถามทั้งหลังไมค์ที่เบอร์ทั้งห้องการของเฮาได้เลยเนาะเคียงคู่กับผู้อุปถัมภ์รายการของเฮาก็สิโปรโมทให้เพิ่นน้อยนึงก่อนมีรายการเฮาก็ได้ห้านางพิมสอนนางพิมสอนอินทรีย์เชียงใหม่เด้อมีรายการนามสกุลเพิ่นพี่น้องทั้งพูนทั้งอุดมไสปัจจุบันนี้ไปทำธุรกิจนะแล้วก็ตั้งถิ่นฐานลำเนาอยู่ละพ่อแม่ญาติพี่น้องเพิ่นอยู่ทั้งอุดมไซนะเพิ่นก็ได้อุปถัมภ์รายการของเฮานี่มาดลแล้วนะมาดลแล้วทั้งห้านนางพิมสอนและห้านเท่าพันโมบายโฟน2ห้านี้มันอยู่ติดกันเนาะป้อนหน้าเอื้อนใส่กันก็ยังได้ยินว่าซั่นไปนะภาคส่วนหนึ่งแล้วมันจัดจำหน่ายเครื่องทรงหรือเครื่องย่อยเครื่องบริโภคอุปโภคเฮือควรอันเฮือนเฮือนจานบ้านซองเครื่องใช้ต่างๆมันครบอยู่หั่นหมดนะมีรายการทั้งเมืองไซได้ฟังวิทยุทั้ง FM 103อยากได้เครื่องไส้ของสอยก็มันเดินทางไปห้านนางพิมสอนหันนี่ว่าห้านสาวมกเด้อห้านสาวมกก็ไปมีทั้งทรงและย่อยพร้อมอีกห้านเพิ่นมีครบทุกอย่างนะเป็นผู้อุปถัมภ์รายการบ่เฮาแล้วก็ข้างๆหั่นนะรู้สึกว่าไปตลาดแล้วโทรศัพท์โทรบ่ได้โทรบ่ติดจอแตกเกิดว่าอุบัติเหตุโอ้ยตกสิขี้หินแฮว่าซั่นจอแตกจอเสื่อมซากก็บ่เข้านะเข้ากับเบิดไว้หรือว่าสัญญาณบ่ค่อยดีมันเก่าแล้วมันสำรุดชุดโทรมหลายแนวแล้วก็ไปเปลี่ยนใหม่อยากได้หน่วยใหม่หรือว่าอยากไปแปลงก็ไปแปลงอยู่ห้านเท่าพันโมบายโฟนให้ก็ได้ราคาพิเศษให้เด้อเพิ่นบอกว่าคำว่าเดินทางไปแล้วเอ้ยค่อยได้ยินอันเขาโฆษณาอยู่รายการวิทยุ FM 103ว่าห้านเท่าพันนี่แม่นห้านจะว่าไว้เส้นเออเพ พิ่นจะลดราคาให้ดอกนะราคาพิเศษให้เด้อไปแปลงไปซื้อไปเทินก็แล้วแต่นะห้างทำพันโมบายโฟนอยู่ติดกับห้างเสาโมหันนะหาพวกพันสอบถามข้อมูลเติมที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228ถ้าว่าโทรหาสาวโมกับเท่าพันบ่ได้ก็ติดต่อมาหรือว่าเดินทางไปตลาดไปซ้อเกี่ยวไปเกี่ยวมาห้านเท่าพันอยู่ใส่ห้านนางโมใส่เขาหู้เบิดบ้านดอกเท่านั้นนะเพราะว่าเป็นคนพื้นฐานอยู่แล้วนั่นก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราหน้าที่เข้ามาห่วมขอให้ทั้งสองห้านเพิ่นเฮ็ดธุรกิจจะได้ขายมันเด้อไปฟังเพลงกันตอนมีรายการเฮาเพลงนี้แหละแม่นป้ายโง่มาตั้งดนเพลงนี้ทั้งเบาสุขีขอมาเด้อนี่เด้อติดตามทั้งอันน่ะ YouTube ของโคซุกนําเด้ออ่ะเป็นเพลงโคซุกห้องเนาะแต่หักบ่ดังแต่มีคนขออยู่ก็ฟังอ้ายโง่มาตั้งดนมึงมันกันล่ะเจ้า

เวลากับพอดีเบิดน้องมีรายการเฮาเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายในหอบตัดเสือกละไผเสียกระตุกรอบเลยละเออเบิดเวลาเบิดมีรายการเฮาคิดฮอดคิดถึงฟิตทักแฟนเพลงเบิดสุภูสุคนเด้อคือทอดที่พ่ออีแม่คือทอดเพิ่นมิตรแฟนรายการคือทอดพอฮอดแม่เนาะทางบ้านเป็นที่ใดอยู่ดีมีแฮงอยู่บ่นอนฟังเพลงนั่งฟังเพลงเรียกว่ากำลังกินข้าวแล้วฟังเพลงฟังวิทยุฟังรายการโคศกเบาไทยทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าเบิ่งทาง Facebook ที่ออนไลน์อยู่ในปัจจุบันนี้สนใจอยากได้อาหารเสริมทั้ง6ประเภทเครื่องดื่มชากาแฟเครื่องใส้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของความงามเนาะก็มีเครื่องสำอางมีหลายๆอย่างนะหากว่าสนใจก็แม่นโทรมาเลยเด้อมีรายการที่020-9829-4228 030-544-6644 030-544-6655 3เบอร์เนาะของทั้งห้องการลองลิเพิ่นนะให้บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศอาหารเสริมทั้ง6ประเภทจีโก้พลัสรักษาสุขภาพโดยรวมอัมพฤกษ์เบาหวานความดันไขมันทานน้ำตาลปัญหาเรื่องของกระดูกนอนบ่หลับบ่เลิกบ่เจ็บกระดูกทับเส้นเจ็บหัวเนาะหลายๆอย่างแม่นหมอพัดจีโก้พลัสตามไปอีกก็แม่นโคลินพลัสบำรุงสายตาสั้นสายตายาวต่อเนื้อต่อกระจกคุณในตามันเสื่อมอาการทางดวงตาแม่นมอบให้โคลินพาสเป็นผู้เบิ่งแยง30เม็ดใน1กับเด้อพอพันและสั่งซื้อได้ต่อไปอีกก็แม่นโมทินาผักขาวทองสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงอาโรเจนพาสบำรุงผิวพรรณเส้นเอ็นคอกระดูกเส้นผมเล็บมือเล็บตีนแขวต่างๆเนาะเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายแบบ 100% เพื่อให้ร่างกายพวกเฮาลดพรอาการสุดโทมนะผิวมันผิวหนังเหี่ยวยานนดห้อยตีนกาสิวเสียนฝ้าต่างๆเนอะกับอาโรเจนพาสฟื้นผูผิวพรรณให้มันดีขึ้นนะโดยรวมเลยนะสร้างความทรงจำให้ดีเพราะว่าบางท่านก็สิแม่นเป็นอัลไซเมอร์มักหลงลืมๆเนาะมาเริ่มต้นมาดูแลสุขภาพกับอาหารเสริมประเภทอาโรเจนพาสเป็นซองสูงใส่น้ำรับประทานเป็นประจำเนอะต่อพระเอกแมนฟิกเซซี่ดีท็อกซ์ลำไส้ทายยากทายฝืดทายบ่ออก3มือบ่ทายผิดปกติผิดธรรมชาติมันบ่แม่นเด้อมีรายการเฮาพอพันและสั่งซื้อได้เลยเด้อกับผักส่วนที่ทายยากเนาะและสุดท้ายแมนดับเบิ้ลคลิกพยาธิหญิงสุภาพสตรีควรเอาใจใส่ตัวเองตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปก่อนที่มันจะสวยเกินไปนั่นก็คืออาหารเสริมของพวกเฮาจำหน่ายในปัจจุบันนี้ทุกๆอย่างเลยนะพอพันสอบถามได้ที่เบอร์ดังกล่าวเด้อที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นี่เนาะเวลาเบิดแล้วขอบใจทานสมสะอาดที่คุ้มเครื่องเสียงและปล่อยเพลงขอบใจเปิดมิตรเป็นรายการทุกท่านความสุขโชคดีจงบังเกิดแก่ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เบาให้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นฐานฟังข่าว
2: 6เดือนต้นปีนี้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงของแขวงหัวพันสามารถยัดได้ผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นคงเขตป้องกันชาติป้องกันความสงบได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนหอบด้านโดยการจัดตั้งเสริมนิติกรรมต่างๆจัดตั้งหำเหียนการเมืองฮัดแอบศิลปยุทธยุทธวิธีสู่หอบปรับปรุงกองหลอนกองป้องกันความสงบเพื่อยกระดับความฮู้ความสามารถและกำลังแห้งสู่หอบให้สูงขึ้นเฮ็ดให้ทั่วแขวงมีความสงบโดยพื้นฐานสำหรับโครงเขตเศรษฐกิจได้สุ่มใส่ผลิตกสิกรรมตามฤดูกาลหันลงสุกยูให้การแนะนำความรู้ด้านเทคนิควิชาการเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูแล้งและสุกยูการผลิตฤดูฝนได้เอาใจใส่พัฒนากสิกรรมป่าไม้ตามที่สีเขียวสะอาดปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหาประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารและโภชนาการผลิตสินค้ากสิกรรมที่มีคุณภาพโดยได้สุกยูส่งเสริมหัวหน่วยธุรกิจและกสิกรนำใส่เทคนิคใหม่เข้าใส่การผลิตแบบครอบครัวเพื่อทดแทนการนำเข้าก้าวไปสู่เศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้หลายขึ้นท่านคอนประพันธ์เหลืองสีจันทองหองเลขาพักแขวงผู้ประจำการคณะบริหารงานพักแขวงหัวพันรายงานต่อกองประชุมเกี่ยวกับการนำพาซี่นำจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานหอบด้าน6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีของคณะบริหารงานภาคแขวงสมัยที่11เมื่อบรมนิวาได้เอาใจใส่คุ้มของการเรียนการสอนเป็นปกติการปฏิบัติตัวซี่วัดของคะแนนการศึกษาบรรลุได้คาดหมายเป็นส่วนใหญ่จัดการสอบเสียงนักเรียนเก่งและเสียงจบชั้นประถมและมัธยมทั่วแขวงมีผลสำเร็จขยายตานางสาธารณสุขเพื่อควบคุมและปกคุมการให้บริการประชาชนในทั่วแขวงคงเขตอำนาจรัฐได้นำพาการก้าเกียมและดำเนินเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิ10และสมาชิกสภาประชาชนคันแขวงสุทธิ5สำเร็จตามคาดหมายพร้อมทางได้เอาใจใส่ปรับปรุงองค์การรัฐแต่ละคันตามมติคำสั่งของศูนย์กลางภาคให้มีความกระทัดรัดสมเหตุสมผลและการปรับปรุงพลบทบาทกำหนดตำแหน่งงานบรรจุซับซ้อนบุคลากรให้สมคู่กับหน้าที่การเมืองเหตุให้การเคลื่อนไหวเวียกงานมีประสิทธิผลสูงขึ้นนอกจากนี้ยังได้เพิ่มทวีความสมัครใจปองดองระหว่างเผ่าสันคนเพศวัยศาสนาและก้อนกำลังสมัครใจทั่วปวงชนภายในแขวงเอาใจใส่นำพาซี่นำเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองตามสีเนื้อใน4คาดหมายปรับปรุงระบบการเมืองอยู่คันหักฐานให้มีความเข้มแข็งหนักแน่นตีถอยปรากฏการหย่อท่อในสังคมสำหรับทิศทางแผนการในต่อหน้าคณะบริหารงานภาคแขวงหัวพันจะสืบต่อสร้างทุกเงื่อนไขเพื่อรักษาเสถียรภาพทางด้านการเมืองหาประกันความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมอย่างหนักแน่นสร้างความสามัคคีปองดองและยุติธรรมในสังคมสร้างการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงเลิกซึ่งหอบด้านในการนำพาของคณะบริหารงานภาคแขวงก็คือคณะภาคแต่ละคันติดพันกับการเสริมขยายผลงานอันพ้นเด่นสร้างหักฐานภาคหน่วยภาคให้มีความปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นสู่ส่วนบุกปืนแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินโดยการนำไส้บางมาตรการและสร้างบรรดาปัจจัยตัวจริงเพื่อจัดเก็บรายรับเข้างบประมาณให้บรรลุตามแผนการนำไส้ทายแห่งบ่มซ้อนของคะแนนการและท้องถิ่นเข้าในการพัฒนาตามเงื่อนไขสภาพตัวจริงขยายนอนแหน่งตัวแบบด้านต่างๆยกสูงประสิทธิภาพของการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมโดยกฎหมายติดพันกับการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งแนใส่เหตุให้กงจักรการจัดตั้งกระทัดหัดเข้มแข็งหลุดพรขันขอดบริการเคลื่อนไหวเป็นระบบหัดกุ้มโปร่งใสและบอกไว้แนใส่สร้างแขวงหัวพันให้มีการพัฒนาดีขึ้น
1: จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือน ย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของทานลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: และยานี้มีแขกต่างดาวท่าวต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
3: า
2: ะ
3: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
2: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
3: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความสีวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศจากโรงจักรโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
2: ่โอ้แม่นบ่คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ่
3: ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
2: เป็นจังซั่นเนาะสมพ่อเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
3: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได
2: ้นั่นแม่นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห้งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
4: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำใช้ตลอดไป

เพื่อกระจายเสียงแห่งสาขาขณะนี้เวลา 11:00 น.ตอนนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 137 MHz และระบบ AM 567 kHz

สบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่านแต่เวลาพบพ้อกันกับรายการพิงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศมื้อนี้2ระบบเลยเนาะบ่ว่าจะเป็นระบบ FM 103.7 MHz ระบบ AM คลื่นกลาง567 GHz ก็ออกอากาศเนาะให้กับทุกท่านได้รับฟังแล้วก็มื้อนี้เนาะไลฟ์สดผ่านทางเพจ Facebook ลาว National Radio เนาะส่วนว่าทางเว็บไซต์ของพวกเขา www.lnr.org.laก็ยังสามารถติดตามหับฟังได้คือเก่าเป็นปกติเนาะส่วนว่ามิตรรายการเนาะที่ว่าติดตามหับฟังหับสมอยู่เนาะสามารถแจ้งผลการหับฟังเข้ามาได้เด้อบ่ว่าจะเป็นมิตรรายการที่ฟังอยู่ผ่านทาง AM เนาะเป็นเท่าใดกันแน่ทั้ง AM เฮาเพราะว่าหลายเขตก็มิดไปเนาะเขตใดฟังได้แน่แจ้งมาเด้อแต่ว่าโดยสลายแล้วปัจจุบันนี้มิตรรายการเพิ่นหันมาฟังทาง FM เนาะก็คือสำหรับวันเวลาของการออกอากาศเนาะคือมาฮอดปัจจุบันนี้เนาะกายมีหลายคนที่ว่ายังซับสนกันอยู่เนาะมือเวลาออกอากาศฮะนะส่วนหลายเนาะหลายคนจะซับสนมือนี่แหละเพราะว่าทาง FM นี่มันจะบ่ได้มีทุกมือเนาะแต่ว่าสำหรับใครที่ตามทางระบบ AM เนาะทุกมือเลยจันทร์ฮอดอาทิตย์เวลาเก่าเวลาเดิมของพวกเฮาก็คือ 11:00 น. 12:00 น. นี่แมนคอสมบี้แล้วก็สมมาลาเนาะดำเนินรายการแต่ว่าสำหรับ FM บัดนี้คนจะซับสนนำ FM นี่แหละเนาะ FM แมนพหัสสุกเสาเท่านั้นเนาะที่ว่าออกอากาศลากาจะได้สลับของ AM แด FM แน่จังสินามีรายการก็เลยว่าซับสนอันนี้คุณสมบีก็เห็นอกเห็นใจเนาะเข้าใจมีรายการอีหลีแต่ว่าก็พยายามแจ้งทุกครั้งเนาะที่มาดำเนินรายการเพื่อว่าหยังเพื่อว่าบ่อยากให้มีรายการซับสนเนาะแล้วก็บ่อยากให้ทุกคนเนาะขาดเวลาในการติดตามรายการเพียงก่อนเที่ยงเนาะมื้อนี้ก็ดำเนินรายการสู่ทุกท่านได้รับฟังเนาะก็คือมื้อนี้เฮาอยู่นํากันบรรยากาศเที่ยงวันพฤหัสมื้อนี้วันที่3สิบเดือนกรกฎปี2026ท่านผู้ฟังเดือนนี้เนาะสิ้นสุด31มื้อเนาะซ้ำมื้ออื่นนี่วันเสาร์ก็สิเป็นวันที่1สิงหาแล้วเนาะโอ้ยท้ายเดือนเนาะต่อใส่ต้นเดือนท่านผู้ฟังวันที่29เนาะมื้อวานนี้หลายคนก็คงจะได้ไปทำบุญใส่บาตรเนาะเนื่องในมือบุญเข้าพรรษาซึ่งว่าเป็นอีกหนึ่งบุญได้ที่ว่าบรรดาคนลาวสาวผุดเท่านี้ขาดบ่ได้ที่ว่าจะต้องได้ไปทำบุญใส่บาตรกันในตอนเช้าบอกว่าจะเป็นข้างหาข้าวต้มข้าวนมเทียนพรรษาผ่าน้ำฝนผ่าสบงแต่ว่าเมื่อเข้าพรรษานี่นะท่านผู้ฟังเนาะเห็นคลิปวิดีโอเนาะหลายคนก็สิได้เห็นแล้วเนาะผ่านทางสื่อออนไลน์ฮะนะคือดาบรรดาพระสงฆ์เพิ่นก็ออกมาเฮ็ดคลิปเนาะเพื่อหยังก็เพื่อว่าเป็นการเตือนสติเนาะปังเครือเฮานี่อยากเฮ็ดบุญเฮาตั้งใจเนาะไปซอกซื้อเนาะอันนาเป็นผ้าน้ำฝนบอเนาะเป็นผ้าไตบอจังซี่นะหรือว่าสิ่งของอื่นๆที่ว่าอาจจะเป็นคุสังฆทานเฮาอาจจะเห็นแต่ทางด้านเทิงทางด้านลุมบ่ฮู้ว่าแม่นหยังหมดอายุแล้วหรือยังจังซี่นะท่านผู้ฟังก็คือมาเห็นเนาะอ่านามพาส่งเพิ่นเฮ็ดคลิปวิดีโอเนาะก็จึงได้แบบอู้เข้าใจแล้วก็มีสติหลายขึ้นได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าหยังเพิ่นเอามาแกะให้เบิ่งหั่นนะความจริงแล้วเฮาก็สิเข้าใจว่าเฮานี่ซื้อฮอใหญ่มันจะเป็นผืนใหญ่ผืนนักๆนานาให้เพิ่นได้อันน่ะเอาไว้ใส่เนาะเกิดประโยชน์แต่ว่าเห็นเพิ่นมาแกะห่อแล้วมาแบบพึ่งออกเบิ่งหั่นนะทั้งในมันเป็นผ้าเศษที่ว่าเอามายัดใส่เนาะมันบ่ได้เป็นผ้าผืนใหญ่พับมามันบ่แม่นแบบที่เฮาคิดเลยได้อันนี้ก็เพื่ออย่างเป็นสติให้กับไปหลายคนเนาะเวลาเฮาอยากไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานหั่นนะก็ได้เบิ่งคักๆได้ซื้อห้านที่เฮามั่นใจถามแม่ค้าคักๆทั้งในเจ้ายัดใส่บ่มีผ้าประมาณใดบางเทื่อโอ้ยมีแต่แมตต์เดียวผัดมาลัยเงินกับเฮาบ่แพงเนาะอันนี้ก็อยากให้ทุกๆคนได้มีสตินํากันก็ถือว่าดีได้ผ่านมาเฮาบ่เคยฮู้เนาะมีรายการบ่ฮู้บางคนฮู้บ่แต่ว่าคิดว่าบางคนอาจจะบ่ฮู้เลยไปว่าอุ๊ยผ่านมามันมีแบบนี้บ่ที่ว่าเฮาแบบเอาไปทานด้วยความแบบตั้งใจเนาะจิตใจใส่ศรัทธาแล้วก็คิดว่าพระสงฆ์

0: บางทานอาจจะยังมีเวียกมีงานในมือเขาพรรษาบ่ทันได้ไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานหรือว่าอาจจะวางแผนไปเฮ็ดบุญหลังจากนี้ก็อ่ะจะได้เป็นสติหลายขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดแท้อยู่บ้านเฮานี่แหละเอามาแบ่งปันกันเนาะเว้าสู่กันฟังเนาะให้พ่อตู้แม่ตู้ลุงป้าน้าอากำลังฟังรายการอยู่ในขณะนี้เพิ่นไปวัดไปว่าตลอดนี่ร้องถามมึงดูร้องถามครูบาอาจารย์อยู่วัดมึงดูมาเป็นแนวใดเนาะอันผ้าหันนะเอาไปแกะแล้วเป็นแนวใดเนาะมันผืนใหญ่อยู่บ่หรือว่าเขาหยัดใส่อีหยังมาขุสังฆทานเด้มีของหมดอายุบ่ลองถามเพิ่นเบิ่งดูเนาะคันเฮาบ่ถามเพิ่นก็สิบ่เทื่อเพิ่นก็บ่ได้เว้าสู่ฟังเฮาก็สิบ่ฮู้ได้เนาะอันนี้ต้องได้เบิ่งอีหลีได้ท่านผู้ฟังเนาะคืออันใดที่มันสามารถใส่ได้สามารถกินได้ว่าซิซะเนาะให้มันคุ้มค่ากับเงินที่เฮาเสียไปหั่นน่ะเนาะอ่ะลองฝากกันไว้ตื่มเนาะสำหรับเบอร์โทร0305787052เด้อมาโทรกันเข้ามาได้เลยท่านผู้ฟังเนาะสำหรับมีรายการที่อยากจะออนไลน์สายนำไม้อ่ะสายทำอิฐมาแล้วสบายดี
1: อยากจะไปดีเอ้ยคนงาม
0: สบายดีลำเสียงเพชรสบายดีลำเสียงเพชรฟังซิวใส่ฟังเว็บไซต์บ
1: ่ฟังทาง Facebook
0: เนี่ย Facebook อ๋อเห็นหน้าเห็นตากันอยู่เนาะมื้อนี้เน
1: าะเป็นนี่แหละไปกับโพสต์ไทยนี่แหละ
0: เออขอบใจขอบใจ
1: เ
0: ลยเป็นเอาได้ฝนตกบ่ทางวิลาบุรีน่ะ
1: มื้อนี้มีตกแต่ว่าแดดเมื่อคืนนี้ฝนตกฟ้าลืมเน
0: ี่
1: ยแหละฟ้า
0: ห้อง
1: ฟ้าผ่า
0: โอ้แม่นบ่อู้ฟ้าห้องฟ้าผ่าฝนแห้งตั่ว
1: แม่งก็ฝนแห้งก็ฝนเช้าประมาณ10โมงปลายแล้ว10โมงกลางคืนฝนไปลุกขึ้นมาอ้าวฝนนึง
0: โอ้
1: ฝนนึงฝนนะ
0: โอ้เนาะเขตบ้านลำเสียงเพชรนี่อานาน้ำบ่ท่วมติ
1: น้ำบ่ได้ท่วมซ้ำนี่คันน้ำท่วมก็ค่อยจะที่โพสต์ลง
0: ลำเสียงเพชรอยู่บ้านหยังก่อบ้าน
1: อ
0: ย่
1: าง น้องกระแดงเอ่ย
0: บ้านอย่างเนาะ
1: บ้านหนองกระแดง
0: หนองกระแดงเมืองวิลาบุรีเน
1: า
0: ะ
1: แม่น
0: ๆ
1: ตรงเฮ้ยจะว่าหนองกระแดงไปหาเมืองวิลานี่เธอประมาณ5กิโลเมตร
0: อ่าจังค่อยเข้าไปฮอดในตัวเมืองวิลาหั่นเน
1: าะนี่แม่นๆ5กิโลเมตรฮอดอ่ะ
0: มีบ่อลิ่นบ่อนเที่ยวบ่ทั้งอันเมืองวิลาเฮานี่
1: เออวันนี้ก็มีอยู่ในเทศบาลเรื่องก็มีแต่ภาษายาน้องเล่าก็มีอยู่เลย
0: เออเน
1: าะเมื่อนาทันไปจอบเมื่อไงเด
0: ้อเอาขอบใจที่แนะนำเอาฟังเพลงอย่างมือนี
1: ่พอฟังเพลงกันนะแห้งเข้าแห้งโน่เด้อของนาเอ้ยดวงดาวน้อยท่านจะหวานเด้อ
0: ของดาวดวงน้อยมันบอกแห้งเท่าแห้งงามพันบอก
1: แห้งเข้าแห้งโน่นะ
0: เอาเดี๋ยวให้สาวเบซองให้ของดาวดวงน้อยเนาะลองซื้อดาวดวงน้อยอันดาวดวงน้อยเบิ่งสิขึ้นมาเพลงอย่างแน
1: ่ก็ได้เห็นตัวจริงนั่นแหละเมื่อเดือน3ก่อนนี่ก็ดา
0: ไอ้มันบ่เป็นตาเพลงงั้นบ่ตัวแท้น่ะ
1: เออ
0: เนาะเอาสิซอกให้เด้อดาวดวงน้อยบ่ฮู้ว่ามีเพลงอย่างแน่มีหลายเพลงอยู่เอาแห่งเฒ่าแห่งนัวเอาเห็นแล้ว
1: แม่นๆ
0: อ่ะฟังให้ภัยแน
1: ่ฟังไปให้สนั่งโรงพยาบาลแล้วก็สติกระปือแล้วก็เจ้าชูบริคนงามแล้วก็เจ้าตะเกียบแล้วก็บ่าวน้องแม่แล้วก็บ่าวบุญแล้วก็บ่าวเล่ดีเสียก็มาไปให้โหสิรุตายแล้วก็ฟังไปมีกูฟังในโทรได้ใส่ตอนเมื่อกี้นี่คิดเสียงตัวบางอย่างก่อนแล้วก็ดีเสียก็ฟังไงเอ้ยดีคนงามเลยเอ้ยตอนที่คอยโตขอเพลงอันรายการที่ชาเซงเก้ครับเพลงคอยกับว้าวแบบนี้นี่แหละ
0: อ่าขอบใจเด้อโทรมาหา
1: เลยมื้อนาใส่กันจะใครเอ้ยโดนน้อยฟังรายการเอ้ยอยู่แล้ว
0: เออนอนเอาฟังให้สาวอันนาดาวดวงน้อยดิเด้อฟังให้ผู้ห้องน้ำพร้อมขอบใจเด้อ
1: เด
0: ้ออ่ะโชคดีโชคดีสบายดีเนาะอ้าวเปิดเพลงของศิลปินท่านได้ก็ขอมอบเป็นกำลังใจให้กับศิลปินท่านนั่นพร้อมเนาะวงการเพลงลาวบ้านเฮานี่อู้ศิลปินมีความสามารถเจียงห้องม่วนเป็นเอกลักษณ์เนาะของตัวเองเลยแต่ละศิลปินนี่ก็ว่าได้ว่าพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดได้เนาะมีผลงานใหม่ๆออกมาเนาะสู่สังคมเรื่อยบางท่านนี่เพิ่นก็ออกงานเนาะเว้าได้ว่ารับงานอาจจะเป็นไปเสพบ่อันยามมีงานบุญเทศกาลต่างๆหลายคนก็สิได้เห็นตัวแท้เนาะแต่ว่า โคซุกปีนี้ยังบ่

0: เห็นอีกหลายคนอยู่ได้โตแท้เนาะอ้าวเข้าใจเนาะใส่ต่อไปมาแล้วสบายดี
1: สบายดี
0: สบายดี
1: ขอฟังลำเด้อ
0: เอาลำยัง
1: เอาลำของแสงดาวีเด้อ
0: เอาลำของแสงดาวี
1: อันติดติดตามแต่บ่ได้ติดต่อเด้อคือลำ
0: แม่นบอกโอ้ยติดตามแต่บ่ได้ติดต่อเจ้าจ้าฟังอยู่สาย
1: ฟังอยู่ทางบ้านเกิดอยู่เด้อ
0: ทางบ้านเกิดเน
1: า
0: ะจ้ามอมให้ผู้ใด
1: มอมให้ทุกเส้นทุกสายที่ฟังรายการเดี๋ยวนี้เด้อ
0: เจ้า
1: พิเศษมอบให้โคศกเพียงวันวานบนร้อยทีมงานเด้อ
0: เจ้า
1: สาธุดีขอบใจ
0: เจ้าเนาะขอบใจเนาะเห็นละโอ้ 500,000 วิวติดตามแต่บ่ได้ติดต่อแสงดาวีซุปเปอร์ส่งสีเห็นแล้วเนาะอาจจะให้สาวไปเปิดให้เด้อสายต่อไปมาแล้วเนาะสบายดี
1: ดีดีนวดถูกแล้วบ่ได้ฟังนำเรื่องแล้วเด้อ
0: เจ้าเจ้ามารายงานตัวละเนาะมื้อนี้เน
1: า
0: ะ
1: ดังว่าโค้งไปผูกวิฝนฝนจะมาเช้าวานใช่ไหมล่ะ
0: เจ้าเจ้า
1: จะขึ้นแดดแดดแดด
0: เออคิดฮอดคือเก่าฮะแหละ
1: สมราชไปมา
0: เ
1: มื่อวาน
0: เจ้าสมราชเดินทางเด้อลืมแจ้งเดินทางไปทางแขวงคำมวน
1: เออพ้นใจนะแค่จะจบวนมันพี
0: ่อ่ะพ้นไปทางแขวงคำมวน
1: เออทางแขวงคำมวน
0: อ่า
1: เออประเดี๋ยวการบอยู่กับป้าข้างฝั่งน้ำมันแล้ว
0: เจ้าเจ้า
1: เ
0: จ้าเพลงหยัง
1: เอาเพลงนะเข้าพรรษาพามีฮักเด้อ
0: เอ้ยเข้าพรรษาพามีฮักสิว่ะโอ้ยผ่านมากับได้เปิดแต่ออกพรรษาพามีฮักปันนี้เข้าพรรษาพามีฮักแมนแมนโซนไลน์นี่มันเข้าพรรษาพามีฮักนี่โอ้ยเอาตลอดบัดนี้มันออกมันบ่
1: เออมีระบอดเด
0: ี๋
1: ยวน
0: ี้เออให้สะเบซอกก่อนเด้ออย่าฟาวเถื่อแล้วหันกับมือแล้วก็ตุ๊ดๆๆๆอยู่หั่นแหละ
1: มอมให้นาพี่เด้อแล้วสมราเด้อสาวเด้อ
0: เจ้า
1: อาจารย์ของมันเกินเนี่ยเมื่อกี้นี่เด้อ
0: เออเจ้า
1: โอ้คนบ่โทร5เดือนแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่นเครียดอย่างเน
0: า
1: ะ
0: จักอันบ้านเกิดหันกันโดนเพิ่นโทรเธอ1
1: เมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ของเธอพระอาจารย์ของมัน
0: เ
1: กินเน
0: ี่ยคือสิแม่นคือเพิ่นเว้าหั่นแหละว่าติดตามแต่บ่ได้ติดต่อสินะโดนๆแล้วก็ติดต่อมาเธอ1เออ
1: มันได้ยินแล้วมันโทรมาเดี๋ยวมือนี้จะคอนเด้อโอ้ยนางกินฮอดอยู่ได
0: ้เออนอนโทรไปหาทั้งหวยโค้งเด้อเด
1: ้อคอนเด้อตลาดบางเมืองเด้อราคาคำพรมาตลาดคำเด้อ
0: เจ้าย
1: ืนอยู่กับจ้าเสียงมาทุกคนนั่นแหละ
0: เจ้าเจ้าโชคดีโชคดีเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจขอบใจให้บุญตั้งห่วยโค้งเนาะหาก็เข้าพันษามือวานนี่ผัดว่ามาขอออกพันษาพามีหักคือสิมาอยากออกไวให้หลายบุญตั้งหลายคนนี่ก็งดนะขอพันษานี่งดเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเนาะก็สิโค้งอยู่นะหาก็เข้ามือวานนี่เห็นบ่อ่ะตอนนี้ก็สิขอพักก่อนเนาะสายนาไม้น่ะเพราะว่าสเบร์แล้วก็เกี่ยมเพลงตามคำขอไว้หลายเพลงแล้วเนาะก็สิจัดให้ตามมิตรรายการเนาะที่ได้ขอกันเข้ามาเอาเป็นว่าเพลงที่เพิ่นเลี้ยงลำดับไว้นี่เอาเป็นอนาคตทั้งหน้าไม้กันก่อนเด้อ2เพลงเด้อส่วนหลังไม้หรือว่าทาง Facebook เดี๋ยวเอาไว้เรียนต่อไปสิมาเปิดสลับให้เนาะเอาอันนาแห้งเท่าแห้งนัวนี่ก่อนเออแล้วก็ตามด้วยเพลงนี้เลยติดตามแต่บ่ได้ติดต่อนี่แหละทางบ้านเกิ่นเพิ่นขอมาเนาะอ่ะฝากไปหาทุกคนเด้อไปฟังน้ำกันเนาะ

0: ข้าวมื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
1: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพี้ยแล้วก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
0: เออค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
2: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถาะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
1: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด-19แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าใด
0: เออแม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
2: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่านักล่าที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใช้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
1: เออลูกเว้าถึงคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
3: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

กลับมาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงท่านผู้ฟังตอนนี้ก็11:41เนาะตามเวลาของทางสถานีพงเฮากลับมาอยู่น้ำกันนี่โคศกบี้ก็ว่าลมร้ายหลายเนาะ30 นาทีทับอิดมดไปแล้วนอกกับการโอลมหับสายหนาไม่ได้ฟังเพลงแต่2เพลงเท่านั้นโอ้แต่ว่ากระมวลเนาะโอลมมินรายการเนาะอันยังมีเพลงหลังไม้และกายังมีเพลงหน้าใหม่เนาะที่ว่าจะเปิดให้มีรายการและยานี่นี่เขาจบปีกับสาวเบว่าล้มกันว่าจะเอาสลับกัน1เพลงหันขอเป็นเพลงของหลังใหม่มาเปิดแน่และกาอีก1เพลงอ่ะเป็นเพลงของหน้าใหม่มาเปิดแน่เนาะเพื่อว่าให้มีรายการได้ฟังน้ำกันทั่วๆกันเนาะสบายดีมีรายการซื้ออุดรเด้ออยากฟังเพลงหยังก็ขอเพลงมาลดเด้อเพิ่นว่าขอฟังบอกใจให้ลืมเขาโอ้ล้ำมาอีกแล้วมื้อนี้คือว่ามีรายการขอล้ำนี่อ้าวหลายเนาะอาจังน้อยสาวเบซอกให้น้องบอกใจให้ลืมเขาว่าซันเดย์น้องยังมีเพลงใดอีกน้องมีรายการบอกเขามาได้เด้อเนาะว่าอยากจะฟังเพลงใดก็บอกมาโลดเนาะสภาพอากาศแต่ละเขตแต่ละบอนเป็นแล้วใดแน่มื้อนี้น่ะบางเขตนี่ก็คึ้มอยู่ได้เนาะฟ้ามืดฟ้าดำคึ้มอยู่แต่บางเขตก็แจ้งออกแล้วมีแสงแดดได้แล้วเนาะอากาศนี่ก็แต่ละเขตแต่ละบอนบ่คือกันบ้านหนึ่งเมืองหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งเห็นสิได้มิดรายการเนาะอ่ะบลอซ่ารับบัดนี้น่ะมาเอาตามคำขอมิดรายการเนาะอันล้ำหลายขนาดมื้อนี้หั่นนะขอเป็นล้ำหนึ่งเพลงหนึ่งเด้อเอากุหลาบปากสันเนาะเอาหนึ่งเพลงเนาะเพลงกุหลาบปากสันอาจารย์คำพันธ์มาลบัณฑิตนะเป็นเพลงเนาะให้มีรายการได้รับฟังน้ำกันและก็อีกหนึ่งลำเพราะว่ายูนี่มันมีทั้งออกเข่าพันออกพรรษาแดออกพรรษาพามีหักแดมันมีอ่ะนะบอกใจให้ลืมเขาเอาเขาบอกใจให้ลืมเขาก่อนเนาะเอากุหลาบปากสันเนาะกุหลาบปากสันแล้วก็ตามด้วยหนึ่งลำบอกใจให้ลืมเขาเนาะให้มีรายการได้รับฟังน้ำกันเนาะ

อยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงท่านผู้ฟังก็จบลงไปแล้วเนาะสำหรับเพลงตามคำขอเปิดให้มินรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังน้ำกันถึกใจแล้วเนาะทั้งหลังไม้เนทั้งหน้าไม้เนเฮาก็สลับสับเปลี่ยนกันเด้อเพลงที่ยังเหลือบ่ต้องญาติเลยว่าจะบ่ได้ฟังเพราะว่าซอเบแล้วเลี้ยงไว้เฮียบห้อยแล้วเนาะได้ฟังกันอย่างแน่นอนเนาะสิให้ทุกคนได้รับฟังกันอย่างแน่นอนคุณสกบี้จะพยายามให้จบเนาะพยายามให้จบเพลงเนาะสเวเนาะอ่ะขอบใจทุกคนหลายๆเด้อที่ว่าอยู่น้ำกันฮอดตอนท้ายของทางรายการนี้ขอบใจมีรายการที่โทรเข้ามาหาพวกเขา2คนมื้ออื่นยังมีออกอากาศคือเก่าเวลาเดิมติดตามพวกเขาตื่มได้เด้อสำหรับเพลงปิดท้ายนี่ก็มีทั้งออกพรรษาพามีหักแดและก็อีก1เพลงเนาะแม่นสาวดอยขออภัยสาวยอดอู่คอยหักนะอ่ะสองเพลงนี้ปิดท้ายรายการที่ทุกคนได้รับฟังโคซกบีกับสาวเบลล่าทุกท่านไปกันแล้วสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองให้แก่การพัฒนาในเงื่อนไขใหม่การจะตั้งปฏิบัติเวียกงานของรัฐบาลในเดือนนี้ยังมีข้อโครงข้างและสิ่งท้าทายบางด้านจะต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขในต่อหน้าให้มีผลสำเร็จเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งกลุ่มสแกมเมอร์เปิดเว็บลิ้นพนันออนไลน์ให้ทั้งการไทย40กว่าคนเส้นทางรถไฟลาวจีนขนส่งสินค้าบรรลุหลายกว่า86ล้านตนมีผู้เสียชีวิต13คนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นอยู่แขวงคูมาโมโตของญี่ปุ่นและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: สภาทฤษฎีศูนย์กลางผักได้จัดกองประชุมคณะประจำสภาทฤษฎีศูนย์กลางผักร่วมกับคณะหพิโสบห่างมติของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาในวันที่19กรกฎนี้ที่ห้องประชุมของสำนักงานสภาทฤษฎีศูนย์กลางผักโดยการเป็นประธานของสหายกีแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประธานศูนย์กลางนรสังสาสผู้ซีนำองค์การจะตั้งมหาชนประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางผักเข้าหัวมีคณะประจำและสมาชิกของสภาทฤษฎีศูนย์กลางผักคณะพิโสบห่างมติของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยพนักงานของโครงการสภาทฤษฎีศูนย์กลางผักจุดประสงค์ของการดำเนินกองประชุมในครั้งนี้เพื่อค้นคว้าประกอบคำเห็นใส่ห่างมติว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพตอบสนองให้แก่การพัฒนาในเงื่อนไขใหม่การจัดกองประชุมครั้งนี้มีความหมายสำคัญต่อการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพราะว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยพื้นฐานและเป็นกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างไวว้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการหันเป็นดิจิตอลเศรษฐกิจฐานความรู้การแข่งขันด้านกำลังคนและการเชื่อมโยงภาคพื้นและสากลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงจึงเป็นภารกิจยุทธศาสตร์ที่ต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษต่างหน้าคณะพิโสบห่างมติได้นำเสนอรายงานเกี่ยวกับกระบวนการค้นคว้าเหยียบเฮียงและสร้างห่างมติพร้อมทั้งได้วิเคราะห์สภาพตัวจริงของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะผ่านมาในการรายงานได้ชี้ให้เห็นถึงผลสำเร็จที่ได้รับและข้อจำกัดบางด้านเช่นคุณภาพการกำลังของคนยังบ่ทันสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทักษะด้านดิจิตอลภาษาต่างประเทศการค้นคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมยังบ่ทันตอบสนองต่อความต้องการของการพัฒนาในระยะใหม่กองประชุมได้ประกอบกำเห็นด้วยความรับผิดชอบสร้างสรรค์และอิงใส่พื้นฐานวิชาการพร้อมทางประสบการณ์จากการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงซึ่งหลายคำเห็นได้เสนอให้ห่างมติกำหนดเป้าหมายและตัวสีวัดที่ชัดเจนสามารถวัดแทกได้และเสื่อมโยมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศนอกจากนั้นควรให้ความสำคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาการยกระดับคุณภาพครูอาจารย์การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตการสร้างกำลังคนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมทั้งสร้างกลไกจูงใจในการดึงดูดและนำใส่บุคลากรที่มีความสามารถทางภายในและต่างประเทศกองประชุมได้ประกอบคำเห็นต่อห่างมติดังกล่าวที่มีเนื้อในเป็นประโยชน์ให้คณะพิโสบนำไปค้นคว้าและปรับปรุงห่างมติให้มีความหัดกลุ่มหอบด้านมีพื้นฐานทางด้านวิชาการมีความเป็นไปได้สูงในการจัดตั้งปฏิบัติพร้อมกันนั้นได้เน้นให้กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วนให้ชัดเจนควบคู่กับกลไกติดตามกวดกาและประเมินผลเพื่อสามารถนำไปปฏิบัติบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อห้องหับการพัฒนาประเทศอย่างยืนยงมีความสามารถแข่งขันและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนานโยบายใหม่ในตอนท้ายประธานกองประชุมได้เน้นนักว่าบรรดาคำเห็นของสภาทฤษฎีศูนย์กลางผักแม้นมีเนื้อในที่ลึกซึ้งอิงใส่แนวทางของผักหลักการพฤติกรรมตัวจริงบรรดาคำเห็นดังกล่าวจะเป็นข้อมูลสำคัญให้คณะห่างมตินำไปสังรวมค้นคว้าและปรับปรุงห่างมติให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
0: วันที่28กรกฎนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศฐานทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของท่านยารอนมาเยอร์เอกอัครราชทูตวีซามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำลาวในโอกาสสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตจุลาวในโอกาสนี้ท่านห้องนายกรัฐมนตรีทองสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความสมเซยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตจุลาวตลอดระยะเกือบ4ปีที่ผ่านมาซึ่งท่านเอกอัครราชทูตได้ปฏิบัติหน้าที่การทูตอย่างเฮาหันโดยได้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเสริมขยายมิตรภาพและการหัวมือที่ดีระหว่างลาวและรัฐอิสราเอลในระยะผ่านมาให้ขยายตัวโดยเฉพาะการสุขยุ่งส่งเสริมการหัวมือทางด้านการเมืองเศรษฐกิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และอื่นรวมทั้งการสุขยุ่งการไปมหาสูระหว่าง2ประเทศให้ขยายตัวพร้อมเดียวกันนี้ท่านห้องนายกรัฐมนตรีก็ยังได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลที่ได้ให้การช่วยเหลือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านฝึกอบรมระยะสั้นให้แก่นักศึกษาในแขนงกสิกรรมนอกจากนี้ยังได้เสื้อเสริญบรรดา นักลงทุนจากรัฐอิสราเอลเข้ามาศึกษาและซอกหาโอกาสลงทุนในแขนงการอื่นๆที่มีทายแห่งของลาวเซนอุตสาหกรรมปรุงแต่งกสิกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยพลังงานสะอาดการท่องเที่ยวธรรมชาติและอื่นในโอกาสเดียวกันนี้ท่านทูตยารอนมาเยอร์ก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนลาวโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศลาวที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้แก่การเคลื่อนไหวหน้าที่การทูตของตนอยู่ลาวจนประสบผลสำเร็จอย่างจบงามพร้อมทางแสดงความหมายมั่นที่จะสืบต่อประกอบส่วนในการสุขยูส่งเสริมสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือที่ดีระหว่างลาวและรัฐอิสราเอลให้นับมือเจริญงอกงามยิ่งขึ้นในต่อหน้า
1: การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของรัฐบาลในระยะเดือนกรกฎนี้ยังมีข้อคงค้างและสิ่งท้าทายบางด้านที่จะต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขในต่อหน้าให้มีผลสำเร็จท่านเคิงคำแก้วหนูจันทร์ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎ2026เมื่อบ่เดือนมานี้ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านให้ฮู้ว่าเคียงคู่กับผลสำเร็จก็ยังมีบางเวียกจำนวนหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขให้มีการหันเปลี่ยนดีขึ้นกว่าเก่าเป็นต้นปัญหาสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดอุบัติเหตุตามท้องถนนอัคคีภัยขี่ลักงัดแงะและการสร้างความสงบอยู่ภายในสังคมปัญหาไฟฟ้าตกการสนองน้ำประปาบ่ทันเพียงพอการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติการลักลอบค้นเข้าออกเมืองปัญหาขี่ลักปุ้นจี้สิงสับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนการคุ้มครองราคาสินค้าความตื่นตัวเป็นเจ้าในการจัดตั้งปฏิบัติที่ซีนำของรัฐบาลการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางและปัญหาอื่น
2: เคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวก็ยังมีเวียกงานจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขให้มีการหันเปลี่ยนที่ดีขึ้นกว่าเก่าเป็นต้นเป็นปัญหาสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดอุบัติเหตุทางท้องถนนอัคคีภัยขี่ลักงัดแงะและการสร้างความสงบอยู่ภายในสังคมปัญหาไฟฟ้าตกการสนองน้ำประปาบ่ทันเพียงพอการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติการลักลอบค้นเข้าออกเมืองปัญหาขี้ลักปุ้นจี้สิงสับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนการคุ้มครองราคาสินค้าความตื่นตัวเป็นเจ้าในการจัดตั้งปฏิบัติทิศทางนำของรัฐบาลการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางและอื่นๆ
1: ท่านเคิงคำแก้วหนูจันทร์ให้ฮู้ตื่นว่าในกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคม2026ยังได้เห็นดีด้านหลักการทำห้องเอาผลการค้นคว้าปรับปรุงบัญชีกิจการควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนโดยลดลงจาก44รายการเป็น20รายการเพื่อให้สอดคล้องกับถ่ายเอียงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ
0: ในวันที่29กรกฎนี้แผนกป้องกันเศรษฐกิจห้องตำรวจกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงสวรรณเขตได้ประสานสมทบกับแผนกพัวพันต่างประเทศแขวงในการมอบผู้ถูกหาเปิดเว็บลิ้นการพนันออนไลน์สัญชาติไทยจำนวน41คนหญิง16คน ให้ทางการไทยกลับไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอยู่ราชอาณาจักรไทยเจ้าหน้าที่กองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงสะหวันเขตให้ฮู้ว่าผู้ถูกหาสัญชาติไทยที่มอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยแม่นถูกกักตัวในวันที่16กรกฎนี้โดยเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจป้องกันเศรษฐกิจห้องตำรวจป้องกันความสงบแขวงสมทบกับเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบนครไก่สอนพรหมวิหารองค์การอัยการประชาชนแขวงอำนาจการปกครองบ้านและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามังกลุ่มแก๊งตอบแซดเว็บพนันออนไลน์อยู่สถานที่ดังกล่าวซึ่งเป็นสางตั้งอยู่บ้านนาเหล่านครไก่สอนพรหมวิหาร
1: ในระยะ6เดือนท้ายปีนี้เมืองไสยสิทธาแขวงอัตปือจะได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแผนจุดสุ่มจำนวนหนึ่งที่ยังพรสำเร็จผลท่านพรไสยศรีแสวงสุขหัวหน้าโครงการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองไสยสิทธาได้ให้สัมภาษณ์ว่าในต้นหน้าจะสืบต่อตามกวดกาการนำไส้ตะข่ายไฟฟ้าที่หับไส้เขตกสิกรรมอยู่บ้านโพไซหาเขตโครงการขุดค้นแห่คำอยู่บ้านนำสวนเมืองผู่วงที่พันเมืองไสยสิทธามี8บ้านที่ได้รับผลกระทบพร้อมทางสมทบกับคะแนนไฟฟ้าในการเก็บกำหนี้สินค้าเกษตรไฟฟ้าเบื้องครัวเฮือนบรรดาโครงการและเวียกอันอื่น
3: ต่อมาเราก็จะได้สืบต่อปักหลักไม้เนาะเกี่ยวกับการกับละไม้เกี่ยวกับคะแนนการเสตังในการสำรวจติดตามการสำรวจที่ในเหตุการณ์ต่างๆของบริษัทเนาะที่นอนในความผิดสอบของตนฮะและถือตัวเคลื่อนไหวเช่นกันและก็ลักลอบเนาะตามการละลอบเมธาดไปในเมืองฮะฮันเนาะถือตัวติดตามปฏิบัติโครงการที่นำใส่ถึงพนักงานส่วนในปีโฆษณาที่ผ่านมาฮันเนาะเพื่อเขาจะได้สรุปสำรวจมาขึ้นแผนในปีต่อไปฮันและถือตัวติดตามราคาสินค้าในท้องตลาดก็คือติดตามการกดกล้าสินค้านำเข้าเนาะลักลอบนำเข้าลบหลีกภาษีหันเรื่องสินค้าเรียกว่าสินค้าเสื่อมคุณเนาะสินค้าหามของเขาและจำหน่ายอื่นเนาะที่ว่ามันบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายหันพร้อมทั้งใช้มาตรการอื่นๆเนาะที่พันหันเนาะ
1: ท่านพรไสยศรีแสวงสุขให้ฮู้ตื่นว่าในต้นหน้าจะสืบต่อติดตามให้ผู้ประกอบการ391หัวหน่วยที่ยังอยู่นอกระบบหีบฮ้อนไปขึ้นทะเบียนวิสาหกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อประกันสิทธิผลประโยชน์และการเข้าถึงการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าท้องถิ่นส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดน้อยและครอบครัวหันเอาทาแหงด้านกสิกรรมและภูมิปัญญาเข้าร่วมโครงการ1บ้าน1ผลิตภัณฑ์โดยภาครัฐพร้อมจะสนับสนุนด้านวิสาหการทุนฮอนและตลาด
0: ต่อไปเสริญทานฝรั่งงานข่าวจากท้องถิ่นเนื่องในโอกาสบุญข่าวพรรษาประจำปี2026วันที่29กรกฎนี้ที่วัดภูเงินอนุสัญญารามและสวนสาธารณะธรรมเจ้าอนุวงศ์บ้านภูหัวสร้างเมืองอนุวงศ์แขวงเสสมบูรณ์ได้มีพิธีทำบุญตักบาตรโดยการเข้าร่วมของทานพลอยคำหงบุญยวงกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเสสมบูรณ์พร้อมด้วยการนำของแขวงตลอดฮอดพุทธศาสนิกชนและสาวแขวงเสสมบูรณ์เข้าร่วมอย่างหลงใหล
4: บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างเหี่ยมห้อยอบอุ่นและเต็มไปด้วยศรัทธาอันแห่งกาซึ่งประชาชนได้ร่วมกันตักบาตรและถวายสังฆทานเดพระภิกขุสงฆ์สามเณรนอกจากการตักบาตรญาตินำแล้วพุทธศาสนิกชนยังได้ร่วมกันฟังธรรมเทศนาจากพระอาจารย์เพื่อเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลฝึกฝนล่อหลอมจิตใจและสืบทอดรักษาฮีตของประเพณีอันดีงามของชาติซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่ดนนานพิธีดังกล่าวบ่เพียงแต่เป็นการสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสที่สำคัญเหตุให้ประชาชนบรรดาเผ่าภายในแขวงเสสมบูรณ
5: ์ได้มีความสามัคคีพบปะกันและร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวลาว
4: ให้ยืนยงตลอดไปทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสืบทอดและปกปักษาหีดของประเพณีอันดีงามของชาติก็คือของแขวงเสสมบูรณ์ให้มันคงทนงแก่นชั่วกาลนานคำมั่นเพียงพิลานักข่าวแขวงเสสมบูรณ์รายงาน
0: เมื่อบรมนีที่วังสงวนอ่างห้วยเสียดบ้านห้วยเสียดเมืองปากสันแขวงบริคำไซแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้จัดพิธีปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติจำนวน 50,000 ตัวซึ่งประกอบมีปลาไนปลานิลปลาปากปลากินหญ้าและปลาเกล็ดแลบเนื่องในวันปล่อยปลาและอนุรักษ์สัตว์น้ำแห่งชาติ13กรกฎาคมโดยให้เกียรติเข้าร่วมของทานคำแวนปัญญานุวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีบรรดาการนำของแขวงต่างหน้าแผนการ แขนงการอ้อมข้างแขวงและน้องน้อยเยาวชนจากโรงเรียนแห่งต่างๆภายในแขวงเขาห่วม
1: จุดประสงค์หลักก็เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ปกปักรักษาเสริมขยายความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มประชากรป่าสัตว์น้ำอยู่แหล่งน้ำในธรรมชาติให้มีความยืนยงและอีกปัญหาหนึ่งก็เพื่อเป็นการระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดของประธานสุพานุวงศ์ครบรอบ117ปีให้มีความหมายความสำคัญยิ่งขึ้นดังที่ฮู้น้ำกันแล้วว่าแขวงบุรีคำไสแม่นเป็นแขวงหนึ่งในระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันยามใดก็ได้เอาใจใส่ปกปักรักษาแหล่งทรัพยากรและพัฒนาแหล่งน้ำก็คือที่อยู่อาศัยของป่าธรรมชาติและสัตว์น้ำประเภทต่างๆทั่วแขวงบุรีคำไสมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดน้อยจำนวน21แห่งมีเนื้อที่ 46,000 เฮกตาร์มีวังสงวน114วังในจำนวน114บานเนื้อที่มีทั้งหมด327เฮกตาร์ในนั้นมีวังสงวนในแม่น้ำคลอง10วังอยู่3เมืองคือเมืองดาพบาทเมืองปากสันและเมืองปากกะดิงในปีผ่านมาสามารถหาปลาได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติโดยเฉลี่ย 5,600 กว่าตนมีน้องปลาเลี้ยงทั้งหมดจำนวน 1,858 น้องเนื้อที่580

0: จะเข้าเรียนทฤษฎีการเมืองขั้นกลางระบบ4เดือนหุ่นที่6มีจำนวน46ท่านหญิง8ท่านซึ่งมาจากหลายคงเขตคือจากแผนกการองค์การเทียบเท่าอ้อมข้างแขวง24ท่านหญิง4ท่านจากห้องการ4ตัวเมือง22ท่านหญิง4ท่านมีพนักงานครูอาจารย์ทั้งหมด35ท่านหญิง11ท่านในนั้นครูอาจารย์รับเชิญจำนวน8ท่านหญิง1ท่านครูอาจารย์ภายในโรงเรียน17ท่านหญิง6ท่านและพนักงาน10ท่านหญิง4ท่านหลักสูตรทฤษฎีการเมืองขั้นกลางจะใช้เวลาทั้งหมด4เดือนเท่ากับ18อาทิตย์หรือ126วัน630ชั่วโมงในนั้นแห่วันพักการจำนวน5วันเคลื่อนไหวกิจกรรมและทัศนศึกษา4วันเรียนตัวจริง71วันหรือ497ชั่วโมงโครงสร้างของหลักสูตรประกอบมี8กลุ่มวิชาเรียน13วิชามี65บทประกอบด้วยการขึ้นห้องบรรยายค้นคว้าสัมมนาแนะนำเขียนบทรายงานนอกจากนั้นยังประกอบมีการสอบสิ่งหรือเขียนบทรายงานเป็นรายวิชารายงานเพิ่มบางกลุ่มวิชาเขียนบทป้องกันเป็นรายบุคคลและจัดการประเมินป้องกันบทจบสั้นโอกาสนี้ท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีก็ได้เน้นนักให้ครูอาจารย์จงเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้อย่างมีจุดสุ่มและติดพันกับภาคปฏิบัติตัวจริงพร้อมกับท่านนักศึกษาทุกสหายจงยกสูงความรับผิดชอบเอาใจใส่ค้นคว้าหำเรียนตั้งหน้าสะสมความรู้และเข้าร่วมรับฟังการบรรยายครบถ้วนปฏิบัติระเบียบวินัยของชุดเรียนอย่างเข้มงวดกาดแก้วใส่สงครามรายงานจากวิทยุกระจายเสียงแขวงเซกอง
1: กองประชุมครบคณะบริหารงานผักเมืองอนุวงศ์แขวงอัตปือครั้งที่5สมัยที่6สำเร็จลงในวันที่24กรกฎนี้ที่ห้องว่าการเมืองโดยมีท่านดาบแก้วสัญญาแสงเลขาคณะบริหารงานผักเมืองให้เกียรติเข้าร่วมของท่านนางบรรทลัยแก้วมณีวงศ์ประธานแนวร้องสังสรรค์แขวงมีบรรดาคณะประจำผักเมืองกรรมการผักเมืองเลขาหน่วยผักอ้อมข้างเข้าร่วม
2: ในกองประชุมท่านคันไซสัญญาลหัวหน้าหงว่าการเมืองได้คืนผ่านทางบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานที่ผลเด่นในระยะ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการจุดซุ้ม6เดือนท้ายปี2026ซึ่งท่านได้กล่าวว่าองค์การปกครองเมืองภูวงของพวกเฮาได้ถือเอาเวียกงานการเมืองแนวคิดเป็นก๊กสอดหอยเข้ากับทุกโครงเขตเวียกงานตั้งหน้าเสื่อมซึมและพันขยายแนวทางแผนนโยบายของพรรคมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ขององค์คณะพรรคเมืองและนิติกรรมต่างๆของพรรคอย่างเป็นระบบต่อเนื่องได้ถือเอาเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบกลายเป็นขัวทั่วปวงชนหอบด่านเอาใจใส่4นำกำลังประกอบอาวุธเคลื่อนไว้ในขอบเขตรับผิดชอบอย่างเป็นระบบต่อเนื่องพร้อมทั้งซุ้มใส่สุกอยู่เวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบอยู่หากฐานให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งศาสตร์ว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข็งแห้งใน6เดือนต้นปี2026สามารถปฏิบัติได้10ตื้อ844ล้านกว่ากีบเท่ากับ 38.97 ส่วนหอยของแผนปีในกองประชุมได้พร้อมกันคนขวาประกอบคำคิดคำเห็นต่อกองประชุมในแต่ละคงเขตเวียกงานอย่างกงไปกงมาเพื่อพร้อมกันโศกหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่คงค้างให้ดีขึ้นเป็นก้าวๆวงสมัยศรีวิไลผู้สืบข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: ต่อไปเซินทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิศการกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
3: ์ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนยังพัดผ่านภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งให้ได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ในแต่ละภาคและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดเฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดเฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดเฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา33องศาภาคกลางมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อย

0: หภูมิและระวังเสาหาหา32องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดเฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับหาสิบส่วนห้อยอุณหภูมิและระวัง26หา31องศาภาคใต้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดเฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับหาสิบส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดเฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง19หา26องศาเจ้านิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
1: ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวกีฬาปัจจุบันทีมกีฬากระตอแขวงจำปาสักหุ่นเยาวชนอายุบ่เกิน16ปีพร้อมด้วยคณะนำและครูฝึกนำโดยประธานสหพันธ์กีฬากระตอแขวงจำปาสักได้เดินทางมาถึงนครหลวงเวียงจันทน์อย่างเป็นทางการแล้วในวันที่28กรกฎนี้เพื่อสมทบกับทีมสุดใหญ่ที่ฝึกซ้อมอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬากระตอสิงแซมทั่วประเทศครั้งที่1สิงขันทานหองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประจำปี2026โดยทรงเข้าร่วม3รายการและตั้งเป้าหมายสู่โซนควาแซมมาครองให้ได้อย่างหน่อย1รายการประธานสหพันธ์กีฬากระตอแขวงจำปาสักทั้งเป็นหัวหน้าครูฝึกได้ให้สัมภาษณ์ว่าในการแข่งขันครั้งนี้แขวงจำปาสักได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด3รายการประกอบมีทีมเดี่ยวทรายหุ้นทั่วไปทีมทราย4คนหุ้นทั่วไปและทีมเดี่ยวทรายหุ้นอายุบ่เกิน16ปีสำหรับการเตรียมความพร้อมและการฝึกซ้อมแม่นได้แบ่งออกเป็น2สถานที่คือหุ้นอายุบ่เกิน16ปีแม่นฝึกซ้อมอยู่สนามกีฬาแขวงจำปาสักซึ่งได้ซ้อมมาเกือบ1เดือนแล้วและเห็นว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมแล้วห้อยส่วนห้อยส่วนหุ้นทั่วไป6คนซึ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติทั้งหมดที่จะลงแข่งขันในรายการทีมเดี่ยวทรายและทีมทราย4คนแม่นได้ฝึกซ้อมอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ปัจจุบันทุกคนมีทักษะการลีนที่ดีและพร้อมห้อยส่วนห้อยแล้วโดยตั้งเป้าหมายสู่โซนควาแซมมาครองให้ได้อย่างหน่อย1รายการปัจจุบันนักกีฬาทั้งหมดได้มาเต้าโฮมกันอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงล้อท่ามือเปิดการแข่งขันเท่านั้นท่านประธานสหพันธ์กีฬากระตอแขวงจำปาสักได้เน้นย้ำเตือนว่าการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้มันมีความหมายสำคัญอย่างยิ่งพอเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนานักกีฬาของแขวงให้มีความพร้อมและยะยาวเพื่อเกี่ยมหับมือกับส่งงานกีฬาใหญ่ระดับชาติในอนาคตคืองานกีฬานักเนียนทั่วประเทศครั้งที่8ที่แขวงเซกองจะเป็นเจ้าภาพในปี2027และงานกีฬาแห่งชาติครั้งที่13ที่แขวงจำปาสักหับเกียรติเป็นเจ้าภาพในปี2028ถ้านักกีฬาสุดนี้สามารถเหตุผลงานได้ตามเป้าหมายสาพันธ์ก็พร้อมที่จะอัดฉีดอย่างเต็มความสามารถเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับการแข่งขันกีฬากระตอสิงแซมทั่วประเทศครั้งที่1สิงขันทานหองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศปี2026จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่31กรกฎนี้หา2สิงหาคมนี้อยู่สนามกีฬาในโฮมบูโดเซ็นเตอร์การแข่งขันครั้งนี้ประกอบมี4รายการคือทีมเดี่ยวทรายหุ้นทั่วไปทีมเดี่ยวทรายหุ้นอายุบ่เกิน16ปีทีมคู่หญิงหุ้นทั่วไปและทีมชาย4คนหุ้นทั่วไปปัจจุบันมีทัพนักกีฬาจากกระทรวงแขนงการแขวงและสโมสรทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมอย่างคึกคืนรวมทั้งหมด22สโมสรต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวจากต่างประเทศ
2: วันที่28กรกฎนี้อยู่นครหลวงปักกิ่งของจีนท่านเลียนลี่จุนห้องหัวหน้าคณะกรรมการพัฒนาปฏิรูปแขวงยุนนานจีนเปิดเผยให้ฮู้ว่านับรวมแล้วเส้นทางรถไฟลาวจีนได้ขนส่งสินค้าบรรลุหลายกว่า86ล้านตนเส้นทางแห่งความเจริญหุ่งเหืองผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนก ับการค่านับมือนับมีชีวิตชีวากว่าเก่าเส้นทางแห่งการเสื่อมโยมเสื่อมโจทย์กันผ่านเส้นทางรถไฟเล่าจีนกับอุตสาหกรรมนับมือนับกว้างขวางกว่าเก่าเส้นทางมิตรภาพผ่านเส้นทางรถไฟเล่าจีนกับวัฒนธรรมนับมือนับเน็ตเฟนขึ้นกว่าเก่า
1: ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่29กรกฎาคมท่านนางทาคาอิซิสนาเอะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้แถลงอยู่สำนักงานนายกรัฐมนตรีว่านับมาฮอดเวลา 8:30 นาทีของมื้อเดียวกันแผ่นดินไหวที่เกิดอยู่แขวงคุมาโมโตของญี่ปุ่นได้เหตุให้มีผู้เสียชีวิต13คนก่อนหน้านี้ตามแจ้งการขององค์การปกครองท้องถิ่นแขวงคุมาโมโตให้ฮู้ว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้เหตุให้มีผู้เสียชีวิต3คน5คนอยู่ในสภาพที่หัวใจหยุดเต้น7คนหายสาบสูญและ31คนได้รับบาดเจ็บตามการวัดแทกอย่างเป็นทางการของศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวจีนให้ฮู้ว่าในเวลา 14:27 นาทีของวันที่28กรกฎาคมอยู่ก่อคิวซูของญี่ปุ่นได้เกิดแผ่นดินไหว 6.8 ริกเตอร์จุดศูนย์กลางมีความเลิกถึง10กิโลเมตร
2: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่าธนาคารกลางสาธารณรัฐเกาหลีได้ประกาศในวันที่28กรกฎนี้ว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสาธารณรัฐเกาหลีได้เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่3ติดต่อกันในเดือนกรกฎนี้โดยได้แฮบแฮงขับเคลื่อนจากการส่งออกที่เข้มแข็งและแผนการลงทุนภายในประเทศขนาดใหญ่ข่าวระบุว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอยู่ที่106.8 ในเดือนกรกฎเพิ่มขึ้น 0.2 จุดจากเดือนมิถุนาดัชนีดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่3ติดต่อกันนับแต่เดือนพฤษภาและยังคงสูงกว่า100ตลอด3เดือนดังกล่าวโดยดัชนีที่สูงกว่า100ซี่บอกว่าผู้บริโภคที่มีทัศนะในทั้งบวกต่อเศรษฐกิจหลายกว่าผู้ที่มีทัศนะทั้งลบสำหรับดัชนีย่อยดัชนีสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันอยู่ที่ระดับ84ในเดือนกรกฎลดลง2จุดจากเดือนก่อนในขณะที่ดัชนีทายเอียงเศรษฐกิจในอนาคตยังบ่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่92ธนาคารกลางสาธารณรัฐเกาหลีระบุว่าถึงว่าจะมีอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นและความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์แต่การส่งออกที่เข้มแข็งแม้นขับเคลื่อนโดยอุตสาหกรรม10พร้อมกับแผนลงทุนภายในประเทศขนาดใหญ่และความคาดหวังของรายได้ที่เพิ่มขึ้นได้ช่วยเพิ่มความมั่นใจของผู้บริโภคเป็นเดือนที่3ติดต่อกัน
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศาและบัลลังก์ทองเกียงคำสนนี้อ่าน
3: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
3: แท้วะอีหลีวะ
4: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
3: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแนนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
6: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
7: เงินกี่เงินตาคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
8: หากบ้านเกิดเมืองนอนใส้ใจถอนเป็นเงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
9: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
8: เจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของเฮา ออกอากาศเป็นประจำเริ่มตั้งแต่เวลา 12:30 ไปจนถึงเวลา 13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวสำหรับรายการของพวกเฮาเนาะตั้งแต่วันจันทร์หาวันศุกร์พวกเฮาจะนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับรู้กันและมื้อวันเสาร์เนาะพวกเฮาจะนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะน้ำธนาคารแห่งสปป.ลาวบ่จะเป็นกลุ่มปิ่นอ้อมสาขาภาคของพวกเฮาเนาะที่มีการเคลื่อนไหวในแต่ละระยะมานำเสนอสลับซับเปลี่ยนกับสิ่งดีๆจากทางรายการมามอบให้กับบรรดาท่านได้รับรู้และก็รับฟังการเกี่ยวกับแขนงการธนาคารของพวกเฮาและก็ได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องงานธนาคารของพวกเฮาหลายขึ้นซึ่งว่ามื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นราธพร้อมด้วย
9: ข้าพเจ้าอนุทิดาพลสวัสดี
8: เจ้า
9: สบายดีบุญมี
8: สบายดีอนุทิดา
9: เจ้าบุญมีและก็ท่านผู้ฟังที่เข้ารบเซิงวาในมื้อนี้เองเฮามาพบกันก็เป็นมื้อวันพฤหัสวันที่30เดือนกรกฎาคมปี2026
8: แ
9: ม่แล้วก็ผมกับมื้อแฮม1คำเดือน8จ้ำ2เดือน8ลาวพ.ศ. 2569ซึ่งว่าในมื้อนี้เองก็เป็นมื้อทําอิฐนอกจากที่ว่าเมื่อวานนี้ในวันที่29มื้อวันพุธก็เป็นมื้อขึ้น15คำเดือน8ลาว8จ้ำ2ก
8: ็
9: ค
8: ือ
9: ได้เป็นมื้อวันบุญเข้าพรรษาซึ่งว่าในมื้อนี้ก็เป็นมื้อทําอิฐที่ว่าจะเริ่มเข้าพรรษามานับตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ว่าได้มีการสำเร็จพิธีทางศาสนาฮิตของประเพณีของพวกเฮาก
8: ็
9: เห็นเมื่อวานนี้นะบุญมีได้ไปใส่บาตรบ่อยู่วัด
8: โดยได้ไปเจ้าอนุทิดาได้ไปโบ
9: เจ้าเกาก็แน่นอนเลยในบุญใหญ่ในมื้อวันบุญขอพรรษาก็ถือว่าเป็นบุญนึงได้ที่ว่าเป็นบุญใหญ
8: ่
9: ของฮ
8: ิ
9: ตของประเพณีของพวกเฮานี่ก็แน่นอนแหละก็ได้มีการไปใส่บาตรก่อนในตอนเช้า
8: พอปี
9: นี้เองก็ถึงมื้อเข้าการก็สิเป็นมื้อที่ว่าจะตั้งปฏิบัติเวียกงานคือเก่าแต่ว่าเฮาเองก็ฮีดบ่หมองคองบ่เศร้าก็ยังต้องได้สืบต่อในการที่ว่าญาติเวลาหรือว่าจัดสรรเวลาและให้สามารถไปเฮ็ดได้ทั้งไปเฮ็ดตามพิธีของประเพณีแน่
8: แ
9: ล้วก
8: ็
9: กลับมาจะตั้งปฏิบัติเวียกงานกันเซนเก่าเซนเคยเจ้า
8: แม่นแล้วเนาะแนวใดพวกเฮาทั้ง2ก็ยังจะมามอบความสุขให้กับบรรดาท่านในทุกๆอาทิตย์นั่นแหละก็จะมีโคศกสลับสับเปลี่ยนกันมามอบสิ่งดีๆให้กับบรรดาท่านเนาะสลับสับเปลี่ยนกับข่าวนิติกรรมต่างๆหรือว่าจะเป็นกฎหมายข้อตกลงของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับรู้และก็เข้าใจเรื่องงานของแขนงการธนาคารของพวกเฮาซึ่งว่าระยะอาทิตย์ผ่านมาเนาะพวกเฮาก็ได้นำเสนอในบรรดาเรื่องข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาเนาะฉบับเลขที่1179ทับทห.ล.ลงวันที่31ตุลาคม2024ซึ่งว่าข้อตกลงดังกล่าวนี้พวกเขาได้นำเสนอไปฮอดหมวดที่9กันแล้วในข้อห้ามแล้วก็นำเสนอไปฮอดมาตราที่65มื้อนี้บุญมีและก็ทางอนุทิดาจะมานำเสนอสืบต่อในอาทิตย์แล้วนี้ก้าวเข้าสู่หมวดที่10การคุ้มครองและการกวดกาซึ่งพวกเขาจะนำเสนอต่อในมาตราที่66กันต่อในมื้อนี้แต่ว่ารายละเอียดจะเป็นแนวใดนั้นเดี๋ยวระยะต่อไปบุญมีและก็อนุทิดาจะมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันอย่างแน่นอน
9: เอาล่ะท่านผู้ฟังมาฮอดตอนนี้ให้ทานเปลี่ยนบรรยากาศหาฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการเพื่อนธนาคารกันก่อนแล้วจึงกลับมาสืบต่อหาฟังนิติกรรมกับพวกเราได้ในระยะต่อไป
10: ธนาคารแห่งสปป.ลาวขอแจ้งมายังพ่อแม่ประชาชนและบรรดาชาวค้าขายให้พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่15ทับสพส.ลงวันที่7กรกฎาคม2022ดังนี้1ให้ติดประกาศราคาโฆษณาราคารวมทั้งการสำระและรับสำระค่าสินค้าและการบริการต่างๆอยู่ในดินแดนของสปป.ลาวเป็นเงินกีบเท่านั้นถ้าหากผู้ใดละเมิดข้างทำอิฐแมนจะถูกศึกษาอุปหมกล่าวเตือนถ้ายังสืบต่อกระทำผิดจะถูกปรับไหมแต่10ล้านกีบหา20ล้านกีบขึ้นไปจากเจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่ตำรวจเศรษฐกิจ2การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต้องแลกเปลี่ยนกับธนาคารธุรกิจหรือหน่วยบริการของธนาคารที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งสปป.ลาวเท่านั้นถ้าหากผู้ใดละเมิดข้างทำอิฐจะถูกศึกษาอบรมกล่าวเตือนและถ้ายังสืบต่อกระทำผิดจะถูกปรับไหมแต่10ล้านกีบหา20ล้านกีบขึ้นไปจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเศรษฐกิจเงินกีบ แม่นสกุลเงินของชาติเศรษฐกิจลาวจะเข้มแข็งถ้าพวกเฮาร่วมใจนำไส้เงินกีบด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
8: หนังสือแจ้งเซินประมูลฉบับเลขที่151/ห.ก.นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่15 กรกฎาคม 2026ถึงบรรดาวิสาหกิจและบริษัททั้งหลายเรื่องเข้าร่วมการประมูลการสนองเครื่องจักรรับไส้เวียกงานวิสาเฉพาะให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่สนองเครื่องจักรเกี่ยวข้องทราบว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวมีจุดประสงค์จะจัดซื้อเครื่องจักรรับไส้เวียกงานวิสาเฉพาะจำนวน2เครื่องเพื่อรับไส้เวียกงานวิสาเฉพาะของธนาคารแห่งสปป.ลาวฉะนั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงแจ้งมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่สนองเครื่องจักรดังกล่าวเข้าร่วมในการประมูลโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมต้องมีมาตรฐานเงื่อนไขเบื้องต้นดังลุมนี้1ระยะที่1ขั้นตอนขาย2ประมูลผู้ที่จะสามารถซื้อ2ประมูลได้ต้องมีเงื่อนไขครบถ้วนคือ1มีใบทะเบียนวิสาหกิจและใบอนุญาตดำเนินธุรกิจที่แขนงการเกี่ยวข้องออกอนุญาตและนำไส้ได้ในปัจจุบัน2มีใบยั่งยืนการมอบพันธะอากรประจำปี2025 3มีใบยั่งยืนฐานะการเงินหรือยอดเหลือเงินฝากจากธนาคารธุรกิจใดหนึ่งและในรายงานบัญชีสำรองย้อนหลัง3เดือนเดือน4หาเดือน6ปี2026 4มีใบจดลิขสิทธิ์เครื่องจักรประเภทดังกล่าวจากโรงงานผู้ผลิตและใบยั่งยืนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า 5. มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องหรืออื่นๆที่ติดพันอย่างหน่อย3ปีขึ้นไปมีผลงานในการสนองเครื่องจักรประเภทดังกล่าวในระยะผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อคณะรับผิดชอบเกี่ยวข้องมีเอกสารยั่งยืนมาพร้อมสำหรับมาตรฐานและคุณสมบัติในการใช้งานของเครื่องจักรเกี่ยวข้องได้ระบุอยู่ในเอกสารซ่อนท้ายขัดติดมาพร้อมนี้หมายเหตุบริษัทที่จะเข้าร่วมซื้อซองประมูลต้องประกอบและสำเนาเอกสารตามหารายการข้างถึงอย่างครบถ้วนและมีการยั่งยืนจากผู้อำนวยการบริษัทเกี่ยวข้องมาพร้อมธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงจะขายซองประมูลให้ได้สำหรับมูลค่าซื้อซองประมูลแม้ราคา2ล้านกีบต่อซองซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะบ่ถูกส่งคืนบ่ว่ากรณีใดๆ2ระยะที่2ขั้นตอนการประมูลผู้ที่ได้ซื้อซองประมูลแล้วต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการประมูลคือ 1ต้องประกอบเอกสารประมูลให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในเอกสาร2สำหรับมือเปิดซองประมูลธนาคารแห่งสปป.ลาวจะแจ้งการตามภายหลังและผู้เข้าร่วมการประมูลต้องถือซองประมูลซองราคาและเอกสารเกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ของตนมาพร้อมในมือเปิดซองประมูลตัวจริงโดยจะเปิดซองประมูลราคาของแต่ละภาคส่วนพร้อมกันซองหน้ากับคณะกรรมการเกี่ยวข้อง3ถ้าได้รับการคัดเลือกจะได้เซ็นสัญญาร่วมเวียกกัน4บริษัทที่ชนะการประมูลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเครื่องจักรดังกล่าวให้สาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวเสียงขวางและสวรรณเขตบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่มีความสนใจเข้าร่วมการประมูลสามารถพัวพันซื้อซองประมูลอยู่แผนกบริหารห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวตั้งอยู่บ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หมายเลขโทรศัพท์020-566-54196เริ่มแต่วันที่15 กรกฎาคม 2026หาวันที่10 สิงหาคม 2026ดังนั้นจึงแจ้งเชิญมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทเพื่อทราบและเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ด้วยหัวหน้าห้องการพนุศักดิ์แก่นวงศ์พจันทร์
9: เศรษฐกิจจะเข้มแข็งถ้าเฮาหวามแหงหวามใจนำไส้เงินกีบท่านผู้ฟังที่เข้าโลบเข้าเข้ามายังอยู่กับรายการเพื่อนธนาคารและหับนาทีดำเนินรายการโดยบุญมีและอนุธิดา
2: แม่แล้ว
9: เจ้าบุญมีเชิงว่าในขอตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179/ท.ห.ร.นี่หลายๆท่านก็คงจะท่านใดที่ว่าเป็นมีหักแฟนรายการนอกเพิ่นได้หับฟังเลยว่าได้ติดตามรายการของพวกเขามันมาแต่ละระยะนี่เพิ่นก็จะฮู้แล้วว่าสำหรับขอตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี่แมนจุดประสงค์ก็คือลักๆแมนกำหนดหลักการระเบียบการและกับมาตรการเกี่ยวกับการอนุญาตดำเนินธุรกิจ การเคลื่อนไหวการคุ้มครองการติดตามกวดกาบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเพื่อยังก็เป็นเพื่อเฮ็ดให้สามารถเคลื่อนไหวถูกต้องและก็มั่นคงแนใส่สั่งเงื่อนไขแก่การพัฒนาพื้นฐานโครงล่างด้านการเงินอำนวยความสะดวกให้แก่การเข้าถึงแรงทุนของบุคคลนิติบุคคลหรือว่าวิสาหกิจโดยเฉพาะก็แม่นจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือว่าว่าไงคือหลายครั้งอาจจะคุ้นเคยในตัวย่อที่เป็นซับต่างประเทศก็คือ SME นั่นเองเจ้าเพื่ออย่างก็แม่นประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติอันนี้ก็แม่นจุดประสงค์หลักๆของข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อแล้วหลายท่านก็คงจะอนุทิดาขออนุญาตเว้าให้ท่านฟังคืนเพิ่มเติมเนาะเกี่ยวกับความหมายของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อแน่นอนเลยก็แม่นสถาบันการเงินนึงแหละที่ว่าได้รับการสั่งตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้รับอนุญาตการให้บริการค้ำประกันสินเชื่อตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้เจ้าอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นข้อมูลนอเบื้องต้นติดพันกับข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อก่อนที่ว่าท่านจะไปสืบต่อหาฟังอยู่ในการคุ้มครองและการกวดกาอยู่ในหมวดที่10นั่นเองเจ้าซึ่งว่าต่อไปจะให้ทางบุญมีสืบต่อนำเสนอในมาตรา66เกี่ยวกับการคุ้มครองและกวดกาเจ้า
11: แม่นแล้วดังที่อนุทิดาได้บอกไปว่าข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อแม่นเพิ่นมีจุดประสงค์แนวใดแน่เนาะรายละเอียดแต่ละระยะพวกเฮาก็ได้นำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันบางท่านอาจจะฟังบ่ท่วงบ่ทันหรือว่าอยากจะอ่านเริ่มต้นใหม่แบบนี้ก็สามารถเข้าไปเบิ่งทางเว็บไซต์ของเฮาได้ตื่มอีกเนาะ www.bol.gov.la นั่นเองและมื้อนี้พวกเฮาก็จะมาสืบต่อนำเสนอต่อในมาตราที่66ซึ่งนอนอยู่ในหมวดที่10การคุ้มครองและการกวดกาสำหรับมาตราที่66การคุ้มครองและการกวดกากรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบโดยกงและเป็นเจ้าการคุ้มครองและกวดกาบริษัทค้ำประกันสินเชื่อโดยประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนั่นเองเจ้าและนี้ก็คือการคุ้มครองและการกวดกาในมาตราที่66ในการในว่าเป็นผู้รับผิดชอบโดยกงเนาะเป็นเจ้าในการคุ้มครองและก็กวดกาบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเลย
9: เจ้าก็ถือว่าได้รับการคุ้มครองหรือว่าการกวดกาที่ว่าเป็นปกติ
11: แน่แล้ว
9: สามารถเชื่อมั่นได้เพราะว่าอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาโดยเฉพาะกรมกรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจแหละที่ว่าเพิ่นเป็นเจ้าการเป็นผู้รับผิดชอบโดยกงดังที่ทางบุญมีได้นำเสนอไปเพราะว่าในเรื่องการดำเนินหรือว่าการเคลื่อนไหวว
11: ่
9: าจะเป็นธนาคารธุรกิจก็ดีหรือว่าบริษัทค้ำประกันสินเชื่ออันนี้ก็แม่นอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวจะมีกรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจนี้เพิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการที่ว่าติดตามกวดกาการเคลื่อนไหวหรือว่าติดตามบทรายงานประจำเดือนประจำไตรมาสประจำปีของภาคส่วนเกี่ยวข้องพร้อมทางได้มีการลงกวดกากับทีอันนี้ก็ถือว่าเชื่อมั่นได
11: ้
9: ว่าได้รับการคุ้มครองจากธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาอย่างแท้จริงเจ้าชาวท่านผู้ฟังเอาล่ะมาที่เฮามาเข้ากันที่มาตรา67ซึ่งว่าจะติดพันกับสิทธิ์และหน้าที่ของกลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจท่านผู้ฟังที่เข้าลงในการคุ้มครองบริษัทค้ำประกันสินเชื่อกรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจมีสิทธิ์และหน้าที่คือ 1. ค้นคว้ายุทธศาสตร์นโยบายเกี่ยวกับเวียกงานค้ำประกันสินเชื่อ 2. สร้างและปรับปรุงนิติกรรมเพื่อเป็นเครื่องมือคุ้มครองเวียกงานค้ำประกันสินเชื่อ 3. ค้นคว้าการออกและถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจค้ำประกันสินเชื่อเพื่อเสนอต่อทานผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวพิจารณา 4. ติดตามกวดกาการเคลื่อนไหวของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อในขอบเขตทั่วประเทศ 5. นำใช้มาตรการต่อบริษัทค้ำประกันสินเชื่อที่ละเมิดระเบียบกฎหมายและระเบียบการ6ประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่ของตนและ7นำไส้สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามกำหนดไว้อยู่ในกฎหมายและระเบียบการเจ้าอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสิทธิ์และหน้าที่ของกรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจดังที่ได้เว้าไปเบื้องต้นนั่นแหละเนาะบุญมีเน
11: า
9: ะเพราะว่า BOL เฮาหรือว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานี่เพิ่นเฮ็ดหน้าที่ในการคุ้มครองเว้ารวมกับแม่นทาง มีกรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจนี่แหละเป็นเสนาธิการให
2: ้แม่
9: ในการที่ว่าค้นคว้ายุทธศาสตร์นโยบายตั้งแต่ต้นๆจนกัวสร้างแล้วก็ปรับปรุงนิติกรรมเพื่อบางอย่างก็เป็นเครื่องมือในการคุ้มครองการเคลื่อนไหวเวียกงานข้ามประกันสินเชื่อจะนอกจากนี้ก็รวมไปถึงการค้นคว้าการออกและการถอนใบอนุญาตก็ยังแม่นกรมคุ้มครองเป็นเจ้าการในการค้นคว้
2: า
9: ซึ่งว่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็แม่นท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวนี่เป็นผู้พิจารณาลงลายเซ็นและนอกจากนี้ก็ยังจะมีการในการติดตามกวดกาการเคลื่อนไหวก็คือดังที่ได้ว่าไปเบื้องต้นว่าตอนนี้มีการเฮ็ดบทรายงานประจำเดือนประจำไตรมาสประจำปีรายงานอย่างก็คือรายงานความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานผลสำเร็จในปัจจุบันข้อยุ่งยากข้อสะดวกไปจนถึงทิศทางแผนการในอนาคต
2: และ ก
9: ็ถ้าในกรณีเฮ็ดผิดกันยังแมนกลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจเป็นผู้ค้นคว้านำไส้มาตรการต่อภาคส่วนเกี่ยวข้องและก็ยังได้มีการประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องแหละในการที่ว่าสืบต่อจะตั้งปฏิบัติหน้าที่ของเขาเจ้าที่ว่าได้ระบุไว้อยู่ในนิติกรรมกฎหมายอย่างละเอียดนั่นเองเจ้าทางนี้ทางนั้นก็เป็นอย่างบุญมีก็เป็นเพื่อเห็นได้ถึงความเชื่อมั่นและก็ห้าประกันการจัดตั้งปฏิบัติหรือว่าการเคลื่อนไหวของภาคส่วนเกี่ยวข้องให้เป็นผลประโยชน์ที่สุดแก่ผู้ใช้บริการนั่นเองเจ้า
2: แม่แล้วเนาะบางท่านอาจจะยังบ่ทันได้ฮู้ว่ากลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจนี่มีสิทธิ์และหน้าที่แนวใดแน่เนาะอนุทิดาเพิ่นก็ได้นำเสนอไปแล้วก็มีทั้งหมด7ข้อนำกันเนาะบางท่านอาจจะเป็นบริษัทค้ำประกันสินเชื่อหรือว่าเป็นธนาคารธุรกิจบ่แบบนี้แต่ว่ายังบ่ทันได้เข้าใจลึกซึ้งในเรื่องของกลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจนี้เพิ่นมีสิทธิ์และหน้าที่แนวใดแน่เขาก็สามารถเข้าไปเบิ่งได้เพิ่มเติมในมาตราที่67สิทธิ์และหน้าที่ของกลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจเนาะซึ่งว่าเพิ่นจะเว้าละเอียดในเรื่องของสิทธิ์และหน้าที่ต่างๆของกลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจนั่นเองตอนนี้เราจะมาสืบตอนในมาตราที่68กันต่อกับรูปการกดกาการกดกาบริษัทค้ำประกันสินเชื่อมี3รูปการดังนี้1ก็คือการกดกาปกติซึ่งแม่นการกดกาที่ดำเนินไปตามแผนการอย่างเป็นประจำและมีกำหนดเวลาที่แน่นอน2การกดกาโดยแจ้งให้ฮู้ล่วงหน้าซึ่งแม่นการกดกานอกแผนการเมื่อเห็นว่ามีความจำเป็นซึ่งต้องแจ้งให้บริษัทค้ำประกันสินเชื่อฮู้ล่วงหน้า3การกดกาแบบกระทันหันซึ่งเป็นการกดกาหีบด่วนโดยบ่ได้แจ้งให้บริษัทค้ำประกันสินเชื่อฮู้ล่วงหน้าการกดกาสามารถดำเนินได้ทั้งการกดกาทั้งเอกสารและการกดกากับทีซึ่งผู้กดกาต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดนั่นเองนี่ก็ฝากไว้ในมาตราที่68รูปการกดกาเนาะซึ่งว่าทางบริษัทเอิ้นได้ว่ากลุ่มคุ้มครองเนาะธนาคารธุรกิจของมหาเพิ่นก็จะได้มีการลงไปกดกาในเรื่องของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อต่างๆบางเทื่อก็อาจจะลงแบบซุ่มกวดเนาะอาจจะบ่ได้แจ้งในเรื่องของมื้อวันเวลาต่างๆเพิ่นอาจจะได้ลงกวดไปเลยอาจจะเข้าไปติดตามในเรื่องของการเคลื่อนไหวต่างๆของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเนาะอาจจะกดกันในเรื่องของเอกสารบ่หรือว่าอาจจะไปถึงทีเลยในการกดการหรือว่าอาจจะมีการแจ้งให้ฮู้ล่วงหน้าเนาะให้ทางบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเพิ่นได้รับฮู้ว่าในมื้อนั้นวันนั้นเดือนปีนั้นเนาะเพิ่นจะมีการลงไปกดการให้มีความเก็บพร้อมในเรื่องของเอกสารต่างๆโบแบบนี้เนาะหรือว่าเพิ่นจะมีการกดการปกติบางเทื่อเพิ่นอาจจะมีการวางแผนไว้ว่าจะมีการกดการใน3เดือน6เดือนปีหนึ่งโบในแต่ละมาตราแบบนี้หรือว่าในแต่ละไตรมาสแบบนี้เพิ่นก็จะมีการแจ้งในเรื่องของเอกสารต่างๆไว้ล่วงหน้าแบบนี้เนาะก็ถือว่าเป็นรูปการการกดการของกลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจที่ว่าเพิ่นจะได้ลงกวดกาในเรื่องของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อซึ่งจะมีอยู่3รูปแบบนํากัน
9: เจ้าก็ถือว่าแต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกันไปแหละ
2: แม่แล้ว
9: ว่าเพิ่นจะนําใช้รูปแบบใดเจ้าท่านผู้ฟังและสําหรับท่านใดที่ว่าสนใจอยากไปอ่านคืนเนี่ยหรือว่าสนใจอยากศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179ทับท่อรอนี่ก็สามารถเข้าไปเบิ่งได้อยู่ที่ทางซื้อทางการของพวกเฮานั่นก็คือเว็บไซต์ทาง www.bol.gov.la นั่นเองเจ้าก็สามารถเข้าไปอ่านเบิ่งเพิ่มเติมได้และถ้าสมมุติท่านใดมีความสนใจอยากจะติดต่อสอบถามกับทางรายการเพื่อนธนาคารว่านิติกรรมตัวนี้ข้อตกลงนี่มาตรานี่ ยังบ่ทันมีความเข้าใจชัดเจนอยากติดต่อมาก็สามารถโทรมาได้021-264-797จ้าเมื่อตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากคราวหนึ่งหับฟังบทเพลงม่วนๆจากทางรายการกันก่อนและจึงกลับมาพบกับพวกเราทั้งสองได้ในระยะสุดท้ายของรายการ

0: อยู่เมืองลาวใส่เงินกีบเจ้าท่านผู้ฟังกับเข้ามาสู่เลยอย่างนี้ยังอยู่กับรายการเพื่อนธนาคารกับมูฮาวยังอยู่กับทั้งอนุทิดาและก็บุญมีและก็ทีมงานรายการเพื่อนธนาคารซึ่งว่าตอนนี้พวกเราเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วแต่ว่าพวกเรายังจะสืบต่อนำเสนอในข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179ทับทหล.ลงวันที่31ตุลาคม2024กันต่อซึ่งว่าระยะนี้พวกเราจะมาสืบต่อนำเสนอต่อจากระยะวันกี้นี้ที่ว่าพวกเราได้นำเสนอไปฮอดมาตราที่68รูปการกวดกาแล้วระยะนี้พวกเราจะมาสืบต่อนำเสนอในมาตราที่69การกวดกาทางเอกสารกรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจดำเนินการกวดกาทางเอกสารอย่างต่อเนื่องด้วยการเก็บกำและวิเคราะห์บทรายงานเอกสารและข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อพร้อมทั้งกวดกาความถูกต้องของข้อมูลและประเมินสภาพลักษณะความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนั่นเองและนี้ก็คือมาตราที่69ในการกวดกาทางเอกสารซึ่งว่าทางกรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจดำเนินการกวดกาทางเอกสารอย่างต่อเนื่องซึ่งว่าด้วยการเก็บกำการวิเคราะห์บทรายงานหรือว่าเอกสารและก็ข้อมูลต่างๆในการเคลื่อนไหวบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉะนั้นบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเวลาเฮ็ดบริษัทออกมาแล้วการตรวจสอบทางด้านในเรื่องของเอกสารบทรายงานการเคลื่อนไหวในระยะผ่านมาต่างๆนี่กรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจเพิ่นก็จะได้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดในเรื่องของเอกสารอย่างต่อเนื่องเนาะเพิ่นอาจจะมีการแนะนําในเรื่องของการตรวจเอกสารอาจจะมีในไตรมาสบ่แบบนี้หรือว่าประจําปีบ่ประจําเดือนบ่เพิ่นก็จะมีการแจ้งให้เฮารับรู้ล่วงหน้าในการตรวจกาเอกสารต่างๆของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนั่นเองซึ่งว่ายังนอนอยู่ในการตรวจกาทางเอกสารเนาะในมาตราที่69นั่นเอง
1: สาวนั้นผู้ฟังแต่ว่าก่อนที่จะไปสืบต่อหาฟังอยู่ในมาตราอื่นเป็นต้นเป็นมาตรา70ติดพันกับการกวดกากับทีเป็นต้นว่าการกวดกากับทีนี่เป็นคือแนวใดแน่แตกต่างจากการกวดกาทางเอกสารที่ว่าบุญมีนำเสนอไปนั่นค
0: ือ
1: แนวใดอันนี้ก็คืออนุทิดาและบุญมีจะสืบต่อนำเสนอในมืออื่น
0: แม่แล้ว
1: ว่ามื้อนี้เองก็น่าเสียดายเวลาทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเรา30นาทีก็ถือว่าไวเหลือเกินฉะนั้นในมื้อนี้เองอนุทิดาและบุญมีพร้อมด้วยทีมงานรายการเพื่อนธนาคารก็ต้องขอแสดงความขอบใจแม้ยังทานผู้ฟังทางบ้านที่ว่าย้ำได้ก็ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราตั้งแต่ต้นจนจบก็ต้องขอขอบใจหลายๆและก็พิเศษขอขอบใจทุกเสียงทุกสายที่ว่าได้โทรเข้ามาให้กำลังใจแก่พวกเฮาพร้อมทั้งให้คำแนะนำว่าในระยะนี้อยากให้พวกเฮานำเอาอันใดมานำเสนอเป็นพิเศษอันนี้ก็ต้องขอแสดงความขอบใจอย่างสูงและสำหรับท่านใดที่วันยังบอลได้เคยโทรเข้ามาสามารถโทรเข้ามาได้เด
0: ้
1: อที่เบอร์021264797ย้ำอีกครั้งหนึ่ง021264797และนอกจากนี้ท่านใดที่ว่าอยากติดตามรับฟังหรือว่าอยากติดตามข้อมูลข่าวสารของแขนงธนาคารของพวกเฮานี่เฮายังมีอีกหลากหลายซื้อทางการของพวกเฮาเป็นต้นกระแมนเว็บไซต์ทางการของพวกเฮาที่www.bol.gov.la และนอกจากนี้อีกยังโมเมดยังมีทาง Facebook พิมพ์คำว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวเป็นภาษาลาวเท่านี้ท่านก็จะเห็น Facebook Fanpage ของพวกเฮาข
0: ึ้
1: นมาและบุกยังเที่ยวนี้พวกเฮายังได้มีการปรับปรุงเพื่อให้แท้เหมาะกับความต้องการหรือว่าการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
0: แ
1: พลตฟอร์มใหม่ๆเกิดขึ้นม
0: ี
1: สองทางได้เพิ่มเติมบุญมี
0: แม่แล้วยังมีทาง TikTok นะท่านก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้กับ BOL The Scott Channel YouTube Bank of the Laopedia ก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้เพราะว่าจะมีการอัปเดตความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเนาะของธนาคารแห่งสปป.ลาวหรือท่านใดที่ว่าอยากจะตำหนิส่งข่าวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือต้องการอยากจะให้พวกเฮานำเอานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงไหลเนาะมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้เนาะที่เบอร์021264797 021264797มาฮอดนี้รายการเพื่อนธนาคารก็หมดเวลาลงอีหลีแล้วเนาะข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นราธพร้อมด้วย
1: อนุชิดาพลสวัสดี
0: พร้อมด้วยทีมงานรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาเนาะขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
2: อ ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
3: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวท่านวันศรีกว่ามัวกรรมการศูนย์กลางภาคห้องเลขาคณะภาคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคได้ต้อนรับท่านเหงียนงอกฮาห้องหัวหน้าบรรณาธิการใหญ่วารสารกงซานของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามพร้อมคณะเข้าเยี่ยมคำนับในวันที่28กรกฎนี้ที่สำนักงานคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคเนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในระหว่างวันที่27กรกฎ52สิงหาคมนี้โอกาสนี้ท่านวันศรีกว่ามัวได้แสดงความต้อนรับสมเซยและติลค่าสูงต่อการมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของคณะผู้แทนวารสารกงซานในครั้งนี้มีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งพอเป็นการสืบต่อและสุขโยสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบด้านระหว่างสองพรรคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามซึ่งประธานโฮจิมินห์ประธานไก่ซอนพรมวิหารประธานสุพรรณวงศ์และบรรดาการน้ำหลายหุ้นได้ร่วมกันสร้างตั้งและบำรุงหักษาไว้จนกลายเป็นสายพัวพันตัวแบบที่หายากในสายพัวพันสากลท่านวันศรีกว่ามัวยังได้ตีราคาสูงต่อกับหมากผลของการเสริมสร้างการพัวพันหัวมือระหว่างวารสารอรุณใหม่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและวารสารกงซานของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามโดยเฉพาะหมากผลของการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกสวยจำระยะปี2023หา2027โดยสองวารสารก็ได้พบปะเพื่อทบทวนถึงผลสำเร็จของทั้งสองฝ่ายอย่างมีประสิทธิผลสูงท่านเหงียนงอกฮาได้แสดงความขอบใจต่อท่านวันศรีกว่ามัวที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมนี้ยังได้แจ้งจุดประสงค์ในการมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวให้ท่านได้รับทราบโดยเฉพาะผลการมาเฮ็ดเวียกร่วมกับวารสารอรุณใหม่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในตอนท้ายท่านวันศรีกว่ามัวได้อวยพรให้ท่านเหงียนงอกฮาพร้อมคณะจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความผาสุกและประสบผลสำเร็จในการมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในครั้งนี้จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
4: สลองลาวชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะละคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะละคมทะละคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

บายดีมีรายการนะมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz กับมื้อวันปะหัสพอเฮามาพบมาพ้อกันมื้อนี้ถือว่าเป็นท้ายเดือนอีเลียนะวันที่30เดือนกรกฎมื้ออื่นก็เป็นมื้อสุดท้ายฉะนั้นก็ถือว่าเป็นระยะที่พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นสามารถลุ้นรางวัลน่ะเนาะซึ่งเราโทรคมเพิ่นแจกท้ายเดือนเด้อันนี้ก็30 31เนาะ30สิก็ถือเป็นท้ายเดือนจะลุ้นไปนำกันพวกเฮาเดินทางพร้อมการสนับสนุนจากทางบริษัทเราโทรคมนั่นล่ะ1ชั่วโมงเต็มๆมักเพลงแบบใดจะเป็นเพลงซ้ำเพลงไหวแต่เน้นเป็นเพลงใหม่แน่กิ่งกังกันเข้ามาได้พันศูนย์สามศูนย์ห้าเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์ห้าซองเด้อยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายเข้ามาฟังเพลงทักทายกันก่อนมื้อนี้ก็รู้สึกว่ามีแดดออกมาแน่ภายล่างที่เข้าพรรษาเนาะเมื่อวานนี้ก่อนหน้านั้นก็ตกเอาแท้เอาวาตกจนถึงตอนเช้ายิบแยบยิบแยบเดี๋ยวนี้นี่ถึงว่าฟ้าจะแดดแต่ก็ยังไว้วางใจบ่ได้อะเลี้ยวบึงท้องฟ้าก็ยังมืดคึ้มอยู่ทักทายกันเพลงนี้มีรายการ Love inLove in a dressing room มาฟังนำกันมาทึกใจหรือบ่

ทักทายให้มีรายการได้ฟังว่าเพลงนี้กำลังฮิตฮอตอ่ะเนาะแต่ว่าเป็นเสียงของรีมิกซ์แฟนๆของ Lady Gaga David Guetta และเซียเอาเพลงพวกเกี่ยวที่ฮิตฮอตๆกันอ่ะมารีมิกซ์มาแต่งแล้วใส่ AI ในการห้องอ่ะในรายการเพลงนี้Love in a dressing room แล้วก็เอาหูพวกเกี่ยวมาเห็นเป็นวิดีโอ5ก็ปล่อยออกมาจริงไม่ฟังก็คือมวนมวนก็เลยหยิบมาให้มีรายการได้ฟังเดินทางพร้อมทาง Colorful you อยู่กับระยะของเรา Telecom Time บอกแล้วบอกอีกว่าในมื้อนี้มื้ออื่นหรือวันไหนอาทิตย์นี้เราโทรคมนั้นเพิ่นแรนดอมเอาผู้โชคดีผ่านการตื้มเงินตื้มเงินแพ็กเกจได้ก็แล้วแต่ครบ 100,000 น่ะเบอร์เฮาก็เข้าไปในลิสต์เฮาก็มาลุ้นนํากันสามารถติดตามผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมนะเพิ่นจะแจ้งเพิ่นจะทำกันไลฟ์ผ่านทางนั้นนะมอบข้องรางวัลออกไป100ล้านเด้อ100ล้านนั้นบ่แม่นแจกเฉพาะแต่เดือนนี้เพิ่นแจ้งมาแต่เดือนแล้วเดือนนี้เดือนต่อไปเดือนไหนและจนถึงพุ่นล่ะท้ายปีเป็นการแจ้งครบฮอบการสร้างตั้งบริษัท30ปีนะเชื่อเป็นโอกาสดีพวกเขาไซต์บริการลาวโทรคมอย่างสบายใจแล้วเขายังสามารถลุ้นรางวัลบ่แน่เทือรางวัลใหญ่อะเนาะแจ็คพอตมาเป็นของเขาลุ้นไปนำกันนั่นแหละ

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวชลคมชลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
5: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965

0: อันอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ก็คงจะทราบกันไปแล้วเนาะว่าตอนนี้เหล่าโทรคมนั้นเพิ่นเน้นตัวได้แน่หลักๆ ก็คือเพิ่นแจกรางวัลครบฮอบการสร้างตั้งบริษัทอะ30ปีเนาะ30ปีแห่งการให้บริการเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าก็คือเป็นรายการนั่นแหละเพียงแต่พวกเราปฏิบัติตามเงื่อนไขอะเวลาตื้มเงินเขาตื้ม 100,000 โลดอย่าให้หลุดนะเพื่อเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นได้แรนดอมตามที่ได้สอบถามมาเพิ่นว่าท้ายเดือนท้ายเดือนก็คงจะเป็น30 31เดือนได้มี31หรือจะเป็นต้นเดือน9เข้าไปที่1ที่2สินะฉะนั้นอยู่ในระยะที่เพิ่นจะแรนดอมนั่นล่ะหรือว่าคณะจัดทำรายการอยู่เพิ่นทำการแรนดอมเนาะเพราะว่าแต่ละเดือนเพิ่นบ่ว่าระยะนั้นพวกเขาก็สามารถลุ้นพวกเขาสามารถติดตามผ่านทาง Facebook เด้ออ่ะ Facebook ของเราเทเลคอมนะมิดรายการบ้องว่าอาทิตย์ผ่านมาได้ยินกิ่งไม้หยิบผลงานเทดดี้สวีมเพลงมิสเตอร์โนอิดอนอ่ะปล่อยให้ฟังอีกครั้งแน่ที่จริงเพลงนี้มันก็บ่ได้จิกเจอคกเคียกอันน่ะปล่อยเดือนแล้วเดือนไหนสินะมันปล่อยตั้งแต่เดือน4ของ2026เนาะแต่ก็มีลายซิงเกิลอยู่ที่ปล่อยมาแล้วกิ่งไม้หยิบมาให้บริการได้ฟังก็บ่ขัดใจอยู่ล่ะเพียงแต่กิ่งกลางกันเข้ามาผ่าน0305787052แล้วบอกให้พ่อฮู้ว่าติดตามอยู่แถวใดเป็นจังได้สัญญาณแจ้งดีบ่อยากจะฟังเพลงแบบใดประมาณนั้นอ่ะมาต่อโดยผลงานของ Teddy Swim เพลงนี้ Mr. Noidong

0: ก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังแล้วเนาะมิสเตอร์โนอีดอนการเป็นผู้ยังหูหูไปทุกอย่างมันก็มีพ้นดีและพ้นเสียนั่นแหละเซนหม้อดูหม้อดาวมันก็เป็นเรื่องดีอะถ้าว่าเขาอยากจะโฮสิ่งใดต่างๆลวงหน้าแล้วเขาก็ไปห้าประมาณนั้นแล้วแต่ข่มเสื้อแต่ลำพังหม้อหนูหม้อดาวทั้งหลายบางเทือเพิ่นกระโบดโบได้อยากเป็นแบบนั้นอะมันก็เป็นทุกอย่างหนึ่งที่ฮู้ก่อนลวงหน้าที่ฮู้ทั้งหมดบางเทือกับสิ่งที่ฮู้แล้วอยากจะสวยจะสวยบอดายประมาณนั้นเพิ่นก็เป็นทุกข์คือกันเทดดี้สตรีมฮองเพลงนี้มิสเตอร์โนอิดอลปล่อยในต้นเดือน4 2026นี้เซิงไม่ความว่าเป็นคนที่ยังหูเกี่ยวกับเรื่องความหักต่างๆผู้เกี่ยวบอกว่า When I fall in love it's with misfortune เมื่อตกคุ้มหักมันก็จะมาพร้อมกับความโศกหายและความเจ็บปวดประมาณนั้นดังนั้นนักร้องคนนี้จึงเขียนเพลงนี้ว่า Oh I wish I wasn't Mr. Know-it-all บอกว่าเขาอยากจะเขาปรารถนาว่าอยากจะบ่ฮู้เรื่องต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพื่อจะได้ประคับประคองเนาะในสิ่งที่เขาเป็นอยู่การที่เป็นคนฮู้มันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่บางเทื่อเฮาบ่ฮู้แล้วฝ้อยว่าตัวเองฮู้ไปหมดอันนั้นรับบ่ได้อ่ะคันเฮาบ่ฮู้เฮาก็ต้องยอมรับและก็เฮียนฮู้นำผู้ที่เพิ่นเป็นบ่แม่นเว้าอยู่ฟ้าบัดแล้วอันใดก็บ่ยากอันใดก็บ่เป็นได้บัดนี้บัดให้เพิ่นเฮ็ดเนาะฉะนั้นเฮาพยายามถ้าบ่ฮู้เฮาก็ว่าบ่ฮู้แล้วกิ่งไม้เสื่อว่าผู้ที่เพิ่นฮู้ถ้าเฮาเปิดใจอยากเหียนอยากฮู้เพิ่นพร้อมที่จะหยิบยืนให้การสวยเลือนั่นล่ะขอบใจมีรายการที่ทูนอินมาติดตามคัลเลอร์ฟูลเมื่อวันประหัสพวกเฮาก็มีเพลงค่อนข้างใหม่แน่นะเพื่อให้มันทึกตามธีมที่พวกเราตั้งไว้เอาใจผู้ได้มักเพลงใหม่ๆก็สามารถตามเทรนด์ของเพลงหลายคนก็สามารถติดตามเทรนด์ของเพลงหลายช่องทางนั่นล่ะแต่บางคนก็ติดตามผ่านทางรายการก็ขอบใจนะขอบใจเราโทรคมเส้นกันที่ให้การสนับสนุนรายการ13:54ทุกมื้อเพิ่นก็ให้พวกเฮานั้นได้มาปล่อยเสียงเพลงทั้งเก่าทั้งใหม่เมื่อวานเนี่ยไอ้หนุ่มสมายก็มาจัดทำรายการบางเทื่อเพิ่นก็ไลฟ์ขณะจัดทำรายการมีรายการไลฟ์คนก็บอกว่ากิ่งไม้ก็ไลฟ์ดิดูเพื่อสิได้เห็นหน้าเห็นตาก็บอกแล้วว่าเที่ยวนี้เป็นคนขี้อายฉะนั้นข้ออยู่ในมุมของตัวเองแล้วส่งเสียงออกไปประมาณนั้นกับเราโทรคมมีรายการแจ็คโซกแจ็คโซกนั่นก็คือแจ็คเนื่องในโอกาสบริษัทครบรอบ30ปีฉะนั้นเพิ่นมอบโซกอย่างใหญ่หลวงแจ็คออกไปทุกเดือนละ100ล้านแล้วระยะที่พวกเขาโอลมกันอยู่นี้ก็เชื่อเป็นระยะที่เพิ่นจะแรนดอมมอบผู้โชคดีสำหรับเดือนกรกฎออกไปเพิ่นมอบเดือนนี้แล้วบอกับบอเดือนนี้ห้อยล้านเดือนแล้วก็มีได้เดือนต่อไปก็ห้อยหนึ่งจนพุ่นได้จนเทิงท้ายปีท้ายปีนี้เพิ่นโฮมเอาเป็นรางวัลใหญ่อีกอ่ะ 1.4 ตื้อดังที่กิ่งไม้บอกไว้อ่ะเบารางวัลใหญ่กระจายเต้นตุ้มตุ้มแถวนี้อ่ะคล้ายคือกับว่าตัวเองจะทึกแบบนั้นล่ะมันคือว่ามีซิกเซนเป็นมิสเตอร์โนยดอนก็ให้มันเป็นจริงซะแล้วลุ้นไปนำกันเนาะมีรายการนอกจากจะมีรางวัลใหญ่ 1.4 ตื้อแล้วเพิ่นยังมีเป็นคำอ่ะแต่ว่ามูลค่า300ปลายล้านได้นี่มันท้ายปีแต่ว่าก่อนที่ฮอดท้ายปีเฮามาลุ้นแต่ละเดือนก่อนแล้วเหตุจังใดจึงจะเข้าไปลุ้นได้เพิ่นก็มีเงินไข่น้อยนึงเมื่อพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาจะตื้มเงินน่ะตื้มใช้บริการได้ก็แล้วแต่อย่าลืมตื้มครบ 100,000 เด้อ 100,000 ในเครือข่ายเราโทรคมเด้อนะว่าแม่นว่ามีรายการใช้เครือข่ายอื่นแล้วไปตื้ม 100,000 เอ๊ะเบอร์เฮาคือบ่เข้าไปในลิสต์เนาะอันนี้แม่นเราโทรคมเพิ่นแจ้งคืนกำไรหรือว่าเป็นการขอบใจไปยังลูกค้าทุกคนก็คือมีรายการที่อยู่เคียงข้างตลอด30ปีแล้วจะเดินเคียงข้างต่อไปอีกสินะ
1: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: สลองลาวทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965424

0: colorful music the best radio in town
1: สนับสนุนโดย
2: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: เออนี่ตุ๋นฮู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: โ
3: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR data package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
4: โอ
3: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
4: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคม

ก็ขอบใจมีรายการทีเดินทางพร้อมๆกับพวกเฮาอยู่ติดตามอยู่แห่งหนได้เนาะกันถ้าว่าเสียงชัดเจนหรือบ่ชัดเจนจังใดก็สามารถโทรเข้ามาเนาะบอกกับพวกเฮาเพื่อจะได้ทำการปรับปรุงเด้โทรมาผ่าน0305787052กังยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมอยู่ระยะหน้าฝนแบบสีมีรายการสิ่งหนึ่งยากจะย้ำนั่นก็คือกวดเบิงตามออมแอมยาวเหือนนั่นละทำลายแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายมีเสาจริงไหมกันยางออมเหือนสังเกตฝนตกไล่มือเนาะไปก็เห็นกระปุกกระป๋องหรือว่าขุต่างๆก็เลยทอกความไวพอบางเทื่อเขาก็ตรงน้ำฝนเพื่อหดต้นไม้ต่างๆดิแต่ว่ามันตกต่อเนื่องคันท่าว่าเขาบอกเอาฟ้างอมไว้เขาก็ค้อมซะนะความมันไว้เที่ยวไปเบิ่งเห็นลูกยุงหลายกำลังเต้นระบำอยู่แถวนั้นไล่โตก็เป็นห่วงเป็นใหญ่นั่นแหละมีรายการเนาะเกี่ยวกับพยาธิไข้ยุงหลายพยาธิไข้เลือดออกถือว่าส่วนใหญ่ก็ฤดูฝนสินะฉะนั้นเพิ่นจึงเน้นให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นช่วยกันคนละไม้ละมือกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายซึ่งเริ่มจากครัวเฮือนเฮานั่นล่ะบ่ว่าจะเป็นจานห้องตีนตู้ใส่น้ำใส่ไหนไว้หรือว่าโถดอกมอกดอกไม้หรือกระปุกกระป๋องออมแอมยาวเฮือนยางตีนลดบางคนไปเปลี่ยนก็เอากงรถนั้นมาไว้เพื่อว่าอาจจะได้ใส่เวียกบางอื่นเรามาตรงน้ำฝนเป็นบอนเพาะพันยุงลายมาคบตัวเองมาสินะกะเบิงนะอันได้เป็นตาทิมกะทิมนั่นล่ะขอบใจทุกเสียงทุกสายที่ส่งเข้ามามีรายการบอกมาติดตามทุกมือเด้อกะขอบใจนะก็เฮาก็มาห้ามีรายการทุกมือเซนกันเมื่อได้บ่ได้ยินเสียงกิ่งไม้กับไอ้หนุ่มสมัยเพิ่นก็มาจัดทำรายการให้มีรายการได้ฟังเพิ่นก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นนะในการจัดรายการเนาะก็มี FC ไลน์ก่อนจะฟังเพลงอีกตึมนึงเสียงเพลงเนาะเพราะเฮายังเดินทางพร้อมทางลาวโทรคมอยู่มีรายการก็คงจะทราบว่าเพิ่นแจ้งรางวัลเนาะซึ่งระยะที่พวกเฮาโอลมกันนี่ก็อยู่ในระยะที่เพิ่นจะแรนเดิมฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเราสามมาติดตามผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมลุ้นไปนำกัน

เอาเรื่องอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตมีรายการถ้าว่าผู้ใดติดตามข่าวข่าวก็คงจะทราบกันไปว่าทางเจ้าหน้าที่ทางภายในและร่วมมือกับต่างประเทศเนาะในประเทศใกล้เคียงต่างๆทำการป้าปามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตเขาจะทราบข่าวตลอดยามได้กระจับได้อยู่แถวนั้นแถวนี้จับได้โมเมนดัมคนนะเป็น450เป็นห้อยก็มีเนาะก็ชื่อว่าการป้าปามสแกมเมอร์ทางเน็ตเนาะได้ขยายไปวงกว้างกวมเอาทั่วประเทศนั่นล่ะที่ผ่านมาตำรวจก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเป็นหลายร้อยคนก็มีทางคนละเมืองเป็นคนจีนเป็นคนต่างชาติอื่นๆฉะนั้นเพิ่นปฏิบัติเนาะการเคลื่อนไหวตัวนี้แม่นเพิ่นปฏิบัติกวดล้างอ่ะเนาะตามคำสั่งของกระทรวงป้องกันความสงบนั่นล่ะในวันที่15กรกฎที่ผ่านมาเพิ่นก็ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มทวีความพยายามเพื่อป้าปามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตการซ่อโกงการฟอกเงินการฆ่ามนุษย์แห่งงานผิดกฎหมายและการพนันออนไลน์บางเทื่ออันเคลียร์ไปเขาก็เห็นน้องเขาเจ้าไข่ลิ้นเกมลิ้นยังออนไลน์ตัวเองก็งงอยู่ว่าเอ๊เนาะพ่อแม่พี่น้องพวกเขาก็ยังกล้าไปลิ้นอ่ะพอเขาก็บ่ฮู้ว่าสำนักเขาอยู่ใส่ทีมาแบบใดสินะฉะนั้นเพิ่นกระทรวงเกี่ยวข้องแล้วเพิ่นก็ได้ตั้งหน่วยงานพิเศษเลยและเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ลงกวดผู้ต้องสงสัยต่างๆแล้วเพิ่นยังเรียกร้องให้ผู้ประกอบการที่มีกล้องวงจรปิดเนาะคันท่าว่าไปบอนไดมีเพิ่นต้องการภาพก็ให้การร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วยังเตือนว่าผู้ใดให้การสนับสนุนการลอกลวงการดำเนินการพนันผู้ละเมอจะถูกปรับใหม่และหยุดสับเส้นว่าวันที่14กรกฎเนาะตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยตั้งว่า122คนมิดรายการที่เหือนเซาแถวอันเมืองศรีสัตนาในห้อยปลายคนนั้นมีทั้งคนจีนมาเลเซียบราซิลเมียนมาอุรุกวัยปากีสถานเป็นก็ได้หยุดได้หยุดสับสิ้น

แล้วก่อนหน้านั้นก็ยังมีการจับกุมพลละเมืองที่เป็นพี่น้องชาวจีนนั่นเนาะในเครือข่ายการพนันออนไลน์อยู่แถวไกลฮับพวกเฮานี่ในตลาดซังเจียงซึ่งประมาณ26คนและก็ยังมีการดำเนินการลงทุนแบบปลอมแปลงอ่ะในหุ้นเกาหลีเนาะเกาหลีปลอมโฆษณาผ่านสื่อมาฮูบแบบได้ก็มีอ่ะมีรายการฉะนั้นระมัดระวังเนาะเรื่องออนไลน์แมนว่ามันให้ความสะดวกสบายให้ความฮู้สร้างสรรค์ถ้าบ่เฮาไฟในสิ่งที่เฮาต้องการแต่มันก็มาพร้อมภัยต่างๆถ้าว่าเฮาฮู้ไซเฮาก็ได้ประโยชน์ถ้าเฮาบ่ฮู้ไซเฮาก็จะเสียเวลาและก็เสียเบี้ยเสียเงินเสียผลประโยชน์ไปฉะนั้นเจ้าหน้าที่เพิ่นยังได้เอาผู้ต้องสงสัยเนาะที่ว่าเพิ่นจับกลุ่มอ่ะส่งให้ประเทศปลายทางโดยเฉพาะประเทศจีนดำเนินคดีตามกฎหมายเลยเพราะว่าก็มีพี่น้องชาวจีนหลายคนเนาะที่ถูกดำเนินกฎหมายตัวนี้เส้นบอลที่24มิถุนาเพิ่นก็ได้มอบชาวจีน170คนผ่านสายแดนสากลบ่เต็นมีรายการก็คงจะได้ติดตามข่าวบวชจะทางวิทยุก็คือโทรภาพนะเพิ่นก็ได้นำข่าวนี้พอคือกันเพราะว่าพวกนั้นก็เป็นดำเนินการโครงการโทรคมเนาะแล้วก็ลอกลวงทางออนไลน์อ่ะเป็นการเฮ็ดผิดกฎหมายบ้านเมืองเฮานะบวชจะสาวได้ก็แล้วแต่คือเฮาไปบ้านเพิ่นเขาก็ได้อ่านได้ก่อนจะเข้าบ้านเพิ่นเนาะเขาก็ได้อ่านว่าอันได้เป็นข้อห้ามอันได้บ่ควรเห็นพวกเขาก็อ่านพวกเขาก็เห็นหูก่อนหน้าฉะนั้นเพิ่นมาบ้านเขาก็เช่นกันเพิ่นก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองเขาละเมิดเขาก็จับทันทีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเนาะที่หยิบมาว้าวเคียงคู่กับสิ่งที่น่าสนใจจากเหล่าโทรคมที่ให้การสับสนเข้ามาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการ

0: ก็เพลงนี้ก็เป็นเสียงของสาวสาวเกาหลีก็จะเป็นเสียงคอรัสจากยุนจินอินสเชมินยูยูน่าจะเป็นแบบกิมกิมพวกนี้แหละเนาะซื้อเพิ่นก็จะไปแบบนั้นอะใส่ซื้อเพลงนี้ว่า Iconic by Mistake เป็นการห้องห่วมระหว่าง Le Seraphim Eyelid และก็มี Catch Eye ซึ่งพวกเกี่ยวปล่อยเพลงนี้วันที่12เดือน6ที่ผ่านมาวันที่12เดือน6 2026เอาแบบนี้ซะซึ่งก็ปล่อยผ่านคืนเพลงต่างๆบ่ว่าจะทางโทรภาพหรือว่าวิทยุซึ่งเป็นเพลงที่อธิบายถึงอีกฝ่ายอะเนาะเกี่ยวกับการสั่งกันนี่แหละว่าเนื้อในเพลงเมื่อว่าการสั่งค่อยเป็นสิ่งที่พวกเข้าเหตุใดหมดมือแต่เศร้าจำเย็นตั้งแต่มื่นตาจนจำหลับตาจะได้ก็มีคำว่าเหตุเหตุแปลว่าสั่งนะแล้วการเหตุแบบนั้นท่านก็เหตุให้อีกฝ่ายอะกลายเป็นโตเด่นหรือว่าจุดสนใจโดยบ่ตั้งใจประมาณนั้นจึงเป็นที่มาของคำว่า Iconic by Mistakes หยิบให้มีรายการได้ฟังผ่านสองทางนี้เดินทางพร้อมทางเราโทรคมยูก็ถือว่าเป็นระยะที่เพิ่นจับสลากมอบโซกให้กับพ่อแม่พี่น้องเนืองในวันสร้างตังอะเนาะครบรอบ30ปีของบริษัทเราเพิ่งแจกกันมาตั้งแต่เดือนแล้วเดือนนี้เดือนหน้าเดือนต่อไปพุ่นได้จนถึงท้ายปีฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเราก็สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เพิ่นระบุไว้เวลาเราตื้มเงินเราก็ตื้มโบลุด 100,000 เท่านั้นได้เราก็จะเข้าไปในรีซิเบิร์นจะแรนเดิมก็สามารถติดตามผลของการแรนเดิมผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมนั่นล่ะลุ้นไปนำกันว่าเดือนนี้เจ้าของเงินห้อยล้านบ่แม่นเงินล้านละล้านห้อยล้านน่ะเพิ่นแจ้งออกไปจะเป็นของผู้ใดแล้วเดือนต่อไปเราก็ลุ้นนำกันแสดงว่าผู้ว่าผู้ว่านี่ประหลาดใส่แล้วมันบ่เดือนนี้เอาเป็นว่าลุ้นไปนำกันทุกเดือนนั่นล่ะเดือนนี้เพิ่นก็ยังบ่ได้แรนเดิมเท่านี้เนาะลุ้นไปจนถึงท้ายปีกิ่งไม้ลุ้นรางวัลใหญ่ท้ายปีนี้เพิ่นมีรางวัลพุ่นได้ 1.4 เตื้อแล้วยังมีเป็นคำ300ปลายล้านแต่ก่อนจะถึงท้ายปีเราก็มาลุ้นนำกันก่อนว่าแต่ละเดือนเพิ่นลุ้นออกไปเพิ่นแจกออกมา100ล้านรวบรวมรางวัลเต็มนี้จนถึงท้ายปี2เตื้อ
1: Colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: สลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
3: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคม
2: เครือ

0: Colorful Music the best radio in town
1: สนับสนุนโดย
2: ลาวทะลุขมลาวทะลุขมทะลุขมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

มิดรายการเวลากระมวลอย่างไรเนาะถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมเชียร์ให้การสนับสนุนรายการขอบใจมิดรายการที่ทุนอินมาติดตามผ่านช่องทางนี้มือนี้ปล่อยเพลงทึกใจลืมบอกลืมบทึกใจก็อย่าฟ้าวแค้นกันเนาะเอาไปมือหน้ากิ่งไม้มาแก้ตัวใหม่ก็ถือว่าเป็นเพลงค่อนข้างจะใหม่นั่นแหละหยิบมาปล่อยส่งท้ายกันด้วยผลงานของแคทตี้เปอร์รี่เพลงนี้ The One That I Got Away เสียงเพลงเมื่อได้กิ่งไม้ Say Goodbye กันไปมาพอกันมืออื่นมงเก่าเด้อสำหรับมือนี้สบายดีบ๊ายบาย

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวพิธีพบปะระหว่างสภาประชาชนแขวงอุดมไซและสภาประชาชนแขวงหลายเจ้าเวียดนามจัดขึ้นในวันที่27กรกฎนี้ที่แขวงอุดมไซสภาประชาชนแขวงอุดมไซนำโดยสหายนางค้ำมันแก้วบุญหวนกรรมการประจำพรรคแขวงรองประธานสภาประชาชนแขวงอุดมไซผู้ประจำการพร้อมคณะสภาประชาชนแขวงหลายเจ้าเวียดนามนำโดยสหายนางเตินทีเกกรรมการประจำพรรคแขวงรองประธานสภาประชาชนแขวงหลายเจ้าการพบปะครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์การเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาประชาชนทั้งสองแขวงโดยเฉพาะเวียกงานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในโอกาสดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้รายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาในระยะผ่านมาพร้อมทางได้ปรึกษาหารือและเสนอทิศทางการหัวมือในต่อหน้าเป็นต้นแมนการปฏิบัติกฎหมายเวียกงานการท่องเที่ยววัฒนธรรมกสิกรรมสีเขียวพลังงานแสงตะเวนเวียกงานกวดการและการติดตามการจัดตั้งปฏิบัติมติของพรรคและกฎหมายนอกจากนี้ยังได้ทบทวนคืนการหัวมือในระยะผ่านมาเพื่อกำหนดทิศทางในการเพิ่มทวีหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบด้านระหว่างสองประเทศลาวเวียดนามเว้ารวมเว้าเฉพาะระหว่างแขวงอุดมไซและแขวงหลายเจ้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งสองฝ่ายจะสืบต่อประสานสมทบและสนับสนุนเสริมกันและกันอย่างสนิทแน่นเพื่อยัดได้ผลสำเร็จในการปฏิบัติเวียกงานตามพลบทบาทของสภาประชาชนซึ่งจะนำผลประโยชน์ตัวจริงให้แก่ประชาชนทั้งสองแขวงในต่อหน้าจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
2: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
3: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บึดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
2: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
3: แม่นละบ่ล้านเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องป่าของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนที่ได้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเขาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
2: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
3: แม่นหลานเว้าถูกพร้อมนั้นพวกเฮาหมู่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
4: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: เรื่องวิกฤตที่อยากให้มาเตือนทุกคน

0: หนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปเชิญท่านพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำล้านม่วนซื่น
1: เอาไปจังไดมาจังไดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ซื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเซาแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝากกะหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วน
2: พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของทานไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449
0: เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: คันว่าใจประสงค์แล้วนามกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากิโอนพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งศาสตร์เด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้โดยชอจันทราชเป็นผู้นำเสนอให้ท่านได้ฮู้ได้ฟังกับนิทานพื้นบ้านปลำปลาเว้าว่ากันมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่สังกษาญาสังกษี
3: เราเข้ามาพบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันพฤหัสกันแล้วก้าวเข้ามา30วันเต็มๆของเดือนกรกฎมื้ออื่นก็ที่31เป็นมื้อสุดท้ายของเดือนกรกฎแล้วเนาะสิงหาก็สิเข้ามาหาเฮาแล้วบัดนี้น่ะพี่น้องเอ้ยลูกใหม่นางใหม่จิตใหม่ใจใหม่เด้อสุ่มใจในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานให้ดูล่วงไปด้วยดีมื้อนี้30วันเต็มๆของเดือนกรกฎเป็นมื้อแฮม1ค่ําเดือน8พ.ศ. 2569มื้อวานนี้ก็เป็นมื้อวันศีลใหญ่ใส่บาตรใส่พกเข้าพรรษากันแล้วเด้หวานนี่ก็ได้เนาะเอาพร้อมพากันมีสติในการดำรงชีวิตนั่นแหละพี่น้องเอ้ย30วันเต็มๆแล้วเด้วันพฤหัสมืดมื้อมื้ออื่นมื้อฮือก็จะเข้าสุกเสาร์อาทิตย์กันไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั่นแหละการเวลาก็ได
4: ้มื้อนี้นี่เฮาก็มีเรื่องด่วนมาเว้าให้กันฟังเรื่องวิกฤตที่อยากให้มาเตือนทุกคนเรื่องวิกฤตที่อยากมาเตือนทุกคนโดยเฉพาะครอบครัวใดที่มีผู้ป่วยติดเตียงสำเหื่อหรือว่ากำลังทรมานอยู่กับโรคเลือดเสียเลือดขุ่นวัชชาเลือดขุ่นหรือว่าเลือดเป็นพิษฮู้บ่ว่าโรคเลือดนี่มันโหดหลายเลยพี่น้องเอ้ยโรคเลือดนี่ได้เลือดขุ่นมันบ่ไหลเวียนเป็นย่านที่สุดเลยแม่นเลือดนี่เด้อมันสิแล่นไปอุดตันสมองหรือว่าไปอุดตันอยู่หัวใจนะมันโมเมนต์แต่คนป่วยที่ทรมานได้คนที่เป็นลูกเป็นล้านหรือครอบครัวเบิ่งแยงก็แทบสิขาดใจน้ำย้อนต้องทนเห็นผู้ฮักผู้แพงต้องนอนเจ็บป่วยอยู่ต่อหน้าแต่มื้อนี้นี่พ่อแม่พี่น้องเฮาอยากจะเฝ้าหมดหวังเด้อพวกเฮาขอเชิญชวนเก ทุกท่านเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูระบบเลือดด่วนเมื่อนี้เราต้องรักษาที่ต้นเหตุว่าจะสุดฟื้นฟู3เดือนเข้าไปทะลุเลือดที่เข้มข้นที่คุ้นว่าจะล้างสารพิษในระบบออกเพื่อให้ได้เลือดแล่นได้ดีไปเลี้ยงทุกภาคส่วนของร่างกายสุดโครงการตัวเนือง 5-6 เดือนสุดนี้ดีที่สุดครับสุดนี้ดีที่สุดเพื่อสร้างเซลล์เลือดใหม่ที่สะอาดแข็งแรงคือชีวิตใหม่ให้เพิ่นมีแรงหนึ่งต้นหนึ่งโตได้ว่าซั่นซะอยู่นำลูกหลานได้หลายปีย้อนผลิตภัณฑ์ของพวกเขาผลิตหลอดต่อหลอดเพื่อความสดใหม่อย่าสุปล่อยให้ความลังเลของเขาเหตุให้มันสายเกินไปตัดสินใจเพื่อคนที่เขาหักโทรหาพวกเขาเลยเนาะเลือดดีชีวิตก็ปลอดภัยโทรเลย020-5449-5449หรือ020-8856-599 020-8856-599ติดต่อพวกเขาเลยพวกเขามีผู้ให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงไว้คอยบริการทานเด้อเอาวันนี้มาฟังล้ำเงินก่อนเนาะเริ่มแรกแหกมานก่อนจะไปฟังนิทานก็ดีฝากก่อนล้ำมวลเป็นความสุขเด็ดเป็นรายการเฮาซะก่อน

0: 返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี่เอนไซม์ช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี่เอนไซม์เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี่ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี่มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี่ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020885655999 020885655999และ020544945449
1: นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดา

0: Marketing International สนใจสร้างชื่อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-8856-5599 020-8856-5599เอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุไอ้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญและแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังซั่นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยซ่าสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนอย่าฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่าอย่าฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
1: มาปณีมาฟังนิทานกันเนาะ
2: บั้นพระอินทร์มาฮดส่งเท้าเกศสุริยงยานนั่งเมือง

0: กล่าวถึงพระอินทร์ที่อยู่บนสวรรค์เมื่อลิงลงมาเมืองหลุมลิงไปว่าเหลียวเบิ้งนะเพราะว่าเขาอยู่สูงเลยลิงเบิ้งนี่หมายว่าคนอยู่สูงเหลียวลงมาเบิ้งไหมคันแม่นเขาอยู่หลุมนี่เขาจอบเบิ้งซ้อมเบิ้งคันอยู่เทิงผลห้องว่าลิงต้องเข้าใจจังสั้นคำศัพท์เนาะเมื่อลิงลงมาเมืองหลุมก็เห็นเท้าเข้าสู่เมืองพระอินทร์จึงเฝ้ากาเกียมเครื่องทิพย์เครื่องทิพย์นี่บ่ธรรมดาเลยจากเมืองสวรรค์ลงมาฮดส่งเท้าให้นางเมืองเพราะถือว่าเท้าเกศสุริยงยานนั้นแม่นโพธิญาณแม่นพระพุทธเจ้ามาเกิดพระอินทร์ได้เอาสาวงามจากเมืองสวรรค์ถึง 3,000 นางโอ้โธ่นางสังขารกับบ่ปานแห่มาหยาบหยาบ 3,000 นางพร้อมด้วยหอยสังก็เอามาเป้าน้ำอีกพร้อมมี 3,000 นางยังบ่แล้วเอาหอยมาน้ำอีกเอาหอยมาน้ำนางนั่นแหละเอามาเป่าตลอดฮอดพลผมสี่หน้าเห็นบ่ผมนี่เพิ่นมีสี่หน้าเด้สี่ทิศเหนือใต้ตกกลางออกผมสี่หน้าหากไอ้มีหน้าคือพอผมว่าฉันซะไปไอ้สิบ่เบิ่งไผทั้งสี่หน้าเบิ่งแต่นางน้องผู้เดียวก็เอามาคือกันตลอดฮอดผมสี่หน้าก็เอามาเพื่อเสพเท้าขึ้นเสวยเมืองนางแทนเด้ฝนห้าแก้วก็ตกมาเป็นการล้างสวยสิ่งเห่อไห้ขี้เดียดจังไห้ปานบุญหดน้ำพุ่นแล้วเฮ้อมาเป็นห้าพุ่นแล้วฝนก็ได้ฝนห้าแก้วเว้ยนอกจากนี้แล้วพระอินทร์ก็เอาแม่เลี้ยงลงมาพร้อมแล้วหงส่งเท้าใส่นาคเด้ให้กับเพศมาเป็นหงหงส่งนี่ให้ใส่ให้นาคให้นาคกับเพศเป็นหงและสำหรับส่งน้ำซึ่งประดับประดาไปด้วยลิงลายแล้วอันวิจิตรสวยงามเสาทรงก็ประดับด้วยตาขุดเบอร์โมเมนต์ธรรมดาตาขุดดังบทก่อนเขียนว่ามีทางหน้าคลาดเกี้ยวเป็นรูปหางสงลายเครือเกาะเกี้ยวกันงามล้นอันว่าเสาทรงนั้นประดับตาขุดทลาดมีแต่แก้วคำเลื่อมซองใสเบอร์เนรมิตออกมามัดต่อมาพระอินทร์ก็เชิญเท้าและนางทั้งสี่ลงส่งน้ำคำละเว้ยโอ้พระอินทร์และนางแม่เลี้ยงพร้อมด้วยมหาวงศ์และก็นางแตงอ่อนตลอดฮอดเสนาอามาตย์ทั้งหลายก็พากันส่งน้ำให้เท้าและนางทั้งสี่เมื่อฮดส่งเรียบร้อยแล้วพระอินทร์ก็มาพาเท้าและนางนี่เข้าสู่สถานที่รับต้อนหลังจากนั้นก็หมอพรก็ทำลาบาซีสูดขวัญให้อยู่ดีมีแห่งอายุยืนยาวดังบทก่อนเขียนว่าแต่นั้นบัณฑิตผู้อาจารย์ทั้งสีเขาก็เข้าแทบใกล้พนมนิ้วอ่านพรให้สวัสดีล้นยืนยาวแสนขวบปีถอนอันว่าโพยพญาตให้หนีเว้นลีกไก่ได้ถอนอันหนึ่งให้ได้ทงสุขสร้างโกศีสัตนาคห้อยประเทศเท้าไหลเข้าสวยทองเจ้าเอ๋ยสวยทองแล้วเป็นทองเป็นคำพอละเว้ยพอแต่หมอพรอ่านคำอวยพรจบลงเสียงเสพอันประกอบด้วยปีสนัยหอยสังข้องก็ดังประสานกันขึ้นโดยเมนผีเมืองเป็นผู้เสพตุลุดุดุงตุงตาเอาละตาละละละละแล้วฝดสนันฟันสะเทือนส่วนนางเทพลีลาแม่เลี้ยงแลเทพลีไลผู้เป็นน้องสาวโอ้โธ่ลีไลเจ้าลีลามาห่วมทั้งแม่เลี้ยงห่วมเท่าส่งบ่ามาห่วมตัวส่งแล้วขอพร้อมพากันวานดอกไม้เงินดอกไม้คำแหละวันนี้เป็นการบูชาเท้าเกศสุริยงยานผู้เป็นโพธิญาณแล้วเว้ยขอพร้อมกันวานนะส่วนนางสาวที่มาจากสวงสวรรค์ 3,000 นางนั้นก็ถวายให้เป็นเมียของเท้าตื่มอดทบเอาแหงมาเตชัยนอมอนี่ซึ่งมีนางปทุมมาเป็นเมียเอกฝ่ายขวาโอ้ปทุมมาวดีนางจันหอมฝ่ายซ้ายนางอินทองฝ่ายหลังหมายว่าคุ้มไว้มดไผ่ชิคากับบ่ได้แล้วปืนยิงกับบ่ได้มีอลักขาสํากับอลักขาไว้สี่นางอยู่หน้าหลังข้างนางคำหยาดฝ้าฝ่ายหน้าอีกพร้อมนั่นโอ้งวกไปใส่เจอพ่อเมียนะนี่นะหนิงเตียงคิงแฮงกับบ่ได้แล้วนี่ส่วนมหาวงศ์ผู้เป็นพ่อนั้นก็ได้มอบให้เท่าตื่มอีก 60,000 นางโอ้โธ่มาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเมียเทนอไอนี่เพื่อเป็นสนมหับไส้อีก บัดนี้เท่าเกียรติสุนิยันได้ขึ้นครองราชสมบัติแห่งเมืองโกสีนครแล้วแล้วก็ซึ่งมีพลเมืองทั้งหมดที่อยู่ใต้โพธิสมภารของเท่าถึง8อัคโคโอ้8อัคโค800ตื้อวะ 8,000 ตื้อพุ่นแล้วเนาะเออพลเมืองจะเป็นหลายสมกับเมียละเมียเป็น 6-700,000 เมียเอก4เมียวรบัตรคัด4สาวสนมนี่ก็แม่นตั้งหากอลันก็จบบอนบั้นพระอินมาฮดสงเท่าเกียรติสิริยงยานนางเมืองบัดนี้จะมากล่าวถึงบั้นอินพมสังลาเท่าคืนสู่เมืองสวรรค์เมื่อเท่าเกียรติสิริยงยานได้ขึ้นเสวยราชสมบัติแล้วพระอินพระพรหมและนางเทพลีลาเทพลีไลก็ได้สังลาเท่าคืนสู่เมืองสวรรค์อวยพรให้เท่าอยู่ดีมีสุขปกครองบ้านเมืองให้โฮมเย็นเป็นสุขฝ่ายเท่าเกียรติสิริยงยานก็ได้อวยพรให้ทุกคนเดินทางกลับสู่สวรรค์ด้วยความสวัสดิภาพและกล่าวกับนางเทพลีลาผู้เป็นแม่ว่าเมื่อไปถึงเมืองสวรรค์แล้วก็อย่าทิ่มอย่าละปะลูกให้มันหลิงลงมาเบิ่งแดถ้าหากมีสิ่งใดบ่จบบ่ดีเกิดขึ้นแม่ก็จะอย่าแม่ก็อย่าปะแม่ก็อย่าปะอย่าไหลลูกเด้อว่าซั่นซะ
1: เออบัดนี้ก็สิได้พาเทพลีลาลีไลกับคืนชูเมืองสวรรค์คนเท่าเด้ออยู่เย็นเป็นสุขเด้อลูกเด้อ
0: ว่าซะไหนทางพระอินทร์พระพรหมเพิ่นก็ได้ทางเท่าเกศสิริยงานก็ว่าคนน่ะโอ้ยโดยขน้อยขอให้เดินทางด้วยความสวัสดีภาพเด้อแม่เลลาก็อย่าปะอย่าไล่ลูกเด้อให้เบิ่งให้ลิ่งลงมาแน่อันเว้าบ่ดีมาติมาเตียนมาบอกมาซ่อนให้แน่เด้อแม่เด้ออย่าปะอย่าไล่ลูกเด้อว่าซั่นแซ่ดังบทก่อนเขียนว่าคอยเมื่อดีเย้อสายคอแก้วจอมขวัญพระแม่คอยเอ๋ยคันเจ้าเมื่อฮอดห้องสวรรค์ฟ้าลำแยงลูกเนออันหนึ่งหลอนว่ามีโพยต้องอนตายบังเบียดขอแก้ผู้ที่เง่ามาด่าเจ้ายาไลแดทอนหลังจากต่างฝ่ายสังลากันแล้วอินพมและนางเทพลีลาลีไลก็ฮ้อขึ้นสู่เมืองสวรรค์และอยู่ถึงสวรรค์ด้วยความสุขสำราญบานใจแต่ก็บ่ได้ห่วงเว้นในการเอาใจใส่ลิงลำเบิงเท่าที่อยู่ทางหลุมภูพื้นเมืองคน
2: ไปอยู่เมืองสวรรค์นี่ก็จำเป็นก็ได้เบิงได้ลิงอยู่นี่แหละลูกเอ้ยบ่ต้องเป็นห่วงแม่เด้อแม่ก็อีคอยเบิงคอยแย่งลูกไปนำคือกันนี่แหละ
0: บัดนี้ย้อนกล่าวถึงพญาซุมภูและพญาเมืองทักขินภายหลังที่ลูกสาวได้หายทราบสูญไปโดยบ่ฮู้ห้องหอยเห็นให้เขาเจ้าเกิดมีความทุกโศกโทมมาถัดได้พากันเที่ยวซอกหาไปหมดทุกยอมหญ้าก็บ่ฮู้ข่าวฮู้ข่าวจักว่าเป็นลือตายกันแท้ในที่สุดจึงพากันเข้าไปในเมืองโกสีนครตั้งใจไปกราบทูลเท่าเกศสุริยงยานเพื่อถวายพรที่เท่าได้ขึ้นครองเมืองจึงบังเอิญไปพ่อลูกสาวทั้งสองคือนางอินทองและนางหยาดฝากคำไหลพอแต่แนมเห็นหน้าลูกทั้งสองพญาก็ห้องให้ห้ำให้ขึ้นทันที
3: โอ้ยตายแล้วลูกเอ้ยมาดูพี่มาดูเอ้ยโอ้ยศอกจนเมื่อยพิกแผ่นดินปีนแผ่นผ้าก็บ่เห็นลูกเอ้ยโอ้ยโอ้ย
0: อยู่จังซั่นแล้วท้าวเกศสิริญาณจึงถามว่าอ้าวแม่นเป็นอีหยังก็คือว่ามาห้องมาให้จังซี่แม่นเป็นหยังว่าซั่นได้ท้าวก็ได้ถามหาต้นปลายสาเหตุเป็นแนวใดจึงพากันห้องให้แล้วพญาสุมภูและพญาทักขิงทักขินจึงแจ้งให้ฮู้ว่าพวกตนดีใจได้พบพ่อลูกสาวทั้งสองและทูลถามว่าพระองค์ได้นางทั้งสองมาจากบนใดเท่าจึงตอบว่าได้เอานำนางทั้งสองมาจากเมืองหยักพร้อมกับแม่ของเท่าและก่อนจะได้นางทั้งสองก็ได้สู้รบกับหยักอย่างรู้เดือดเขี่ยวขาดฆ่าหยักตายหลายแสนตัวล้านตัวหมื่นตัวตื้อตัวโกดโกดตัวแล้วจึงนำเอาพวกน้องนางนี่กลับคืนมาได้ว่าสันซะฝ่ายพญาทั้งสองได้ฟังก็เกิดความปิติสมชื่นอันเปียบบ่ได้แล้วพร้อมกับบอกเท่าว่านางทั้งสองเป็นลูกของลูกสาวของพวกเพิ่นเท่าก็บอกว่าจะเอาพวกนางทั้งสองคืนเมื่อก็บ่ขัดขืนสุดแล้วแต่ใจ เรียบร้อยหมดแล้วดิ พญาทั้งสองก็บอกว่าบ่เอาเมื่อดอก
2: ขอถวายแก่พระองค์นี่แล้วต่างว่าเป็นพี่เป็นน้องกันระหว่างเมืองพุ่นเมืองพี่ขน้อย
0: ว่า
2: โอ้ยอีห้องอีไห้นี่ก็ย้อนว่าลูกแล้วบ่เห็นดนเด้นี่นะลูกทั้งสองนี่ก็เป็นลูกของไข่เฮานี่แล้วมาเห็นก็ดีมกดีใจขน้อยเอ้ยโอ้ยคันว่าพญาทานผู้มีฤทธิ์เดชได้เอามาจากสิก็เฮาก็บ่คืนดอกก็สิมอบให้เลยหั่นแล้วขน้อย
0: ว่าซะแน่จะบ่คืนขอถวายมอบไปเลยต่างเป็นพี่เป็นน้องน้อดังบทก่อนเขียนว่าข้าก็ขอเพิ่งเจ้าบุญกว้างเลื่อมงำขอให้เป็นขวแก้วสะพานทองเที่ยวไตอันละเมืองพุ่นพี่เสมอด้ามดังเดียวอันหนึ่งขอให้ไม้ตีฟันพันปีเท่าสัวโอ้พันปีบ่ให้ละให้เว้นได้เท่าสัวสัวหมายว่าบ่แม่นบ่ดีได้สัวกาลนานได้นี่ได้ความหมายเด้อขอเป็นครูแก้วกันแท้สัวสิวังพระเอ๋ยนั่นบ่บ่แม่นธรรมดาต่อมาเท่าเกียรติสุริยานจึงได้มอบเงินคำเข้าของต่างๆให้แก่พญาทั้งสองซึ่งถือว่าเป็นพ่อเฒ่าแล้วพญาสมภูกับพญาทักขินได้พักอยู่เมืองโกสีดอมเท่าและลูกสาวก็เป็นเวลาเฮืองนั้นสมควรจึงได้กลับคืนสู่เมืองของตนก่อนจะกลับคืนเมืองพญาทั้งสองก็ได้สั่งสอนลูกสาวให้ตั้งตนเป็นคนดีเมียดีรู้จักฮีดคองฮีดผัวคองเมียเอาใจใส่บรมบัตรพระองค์ให้สมกับว่าเป็นเมียที่ดีพร้อมกันนี้เสนาน้อยใหญ่ที่เข้ามาบวรบัตรรักษาก่อยฮู้จักผู้สูงผู้ต่ำญาติลวดกวดเพียงถึงขอบฤดูปีมาก็มอบเบี้ยวัดเงินเดือนย่องย่อซุ่มเซยเขาอย่าปล่อยดาคมเหงเขาญาณวาเวียนจะนำสนองภายหลังทั้งนางทั้งสองก็ขอย่อมือขาบไหวพอฮับเอาคำโอวาทตักเตือนโดยดีคือว่าจังสี่ดาดกคันว่านั่นก็อยู่บวรบัตรหักขัดเสพญาเพื่อนหันสมเป็นเมียที่ดีคนรับใส่เสนาก็ต้องหูผู้สูงผู้ต่ำผู้ใหญ่ผู้น้อยยศถาบรรดาศักดิ์คนสำไรเงินคำกำแก้วเบี้ยวัดเงินเดือนก็ต้องได้ให้ย่องย่อซุ่มเซยผู้เฮ็ดดีเด้อลูกเด้อเป็นเมียที่ดีทางลูกสาวเพิ่นก็เด้อขนายพา ว่าซั่นซะ
2: ก้าวถึงมหาวงศ์ผู้เป็นพ่อของท้าวเกศสุริยงานปรากฏว่าแต่ละมือแต่ละเวียนหันโอ้พระองค์ก็ได้แต่แจกยายสิ่งของเงินคำให้แก่ผู้ทุกข์ให้ขีนใจเพื่อสร้างบุญกุศลในบั้นปลายชีวิตอยู่มามือหนึ่งมหาวงศ์ได้เว้ากับเกศสุริยงานผู้เป็นลูกว่าจำพวกที่ถูกโทษในเมื่อก่อนที่ได้จับขังใส่คุกใส่คานั้นให้เอาไปฆ่าที่มดซะท้าวได้อ้อนวอนต่อพ่อว่าบ่ควรจะเห็นแนวนั้นกลัวบาปเวรท้าวจึงสั่งให้ปล่อยออกจากคุกมดบรรดาเสนาผู้น้อยยังแต่แม่วัยกากับนางทั้งห้าพร้อมด้วยแสนเมืองผู้ใหญ่พวกนี้แม่นให้จำคุกตลอดชีวิตถ้าเขาตายก็ให้แก้ไปทิ่มลงวังน้ำลดเพราะพวกเขามีโทษนักหลายว่าซั่นซะทางผู้พ่อเด้มหาวงศ์ว่าคุณน่ะ
1: คันว่าซั่นพ่อว่ามันก็สมควรแล้วพ่อก็นับมือเท่าสลาแก่สลายคือไม่ไกลฟังพ่อว่าพวกทึกคุกทึกฆ่าหันอย่าเอามาไว้มันเสียเข้าสุกเปลืองเข้าซ่าแล้วพ่อว่าฆ่าทิ่มซะพวกนี้มันมีโทษหนักเลย
2: ว่าซั่นซะทางลูกชายเพิ่นมาวงเว้าซั่นก็เลยเว้าคุณน่ะพ่อลูกว่านี่ยาแล้วมันสิเป็นเวเป็นเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรหาว่าผู้น้อยหั่นปล่อยเข้าซาแม่ไวยากากำนางทั้ง5นี่ถือว่าแม่นโทษหนักโทษล่วงเนอเอามันไว้ตลอดชีวิตนี่คุกเฮาตายก็ทิ่มลงน้ําแล้วพ่อเอ้ยอย่าไปใส่เจอนะ
0: ว่าซั่นๆลูกบอกซั่น
2: ต่อมาหยักสารวันแลผีผู้อ้ายก็ได้สั่งลาท้าวเกศสิริยงกลับคืนเมืองคือกันเมื่อเมืองนันทภานญาณว่ากุมภาผู้เป็นลุงจะคองคอยหาเมื่อหยักสารวันแลผีผู้อ้ายกลับคืนหยักหนุ่มทั้งหลายก็พากันสั่งลาผู้สาวด้วยความอาลัยอาวรณ์จำใจจากคนหักพลแพงเมื่อหยักสารวันและผีผู้อ้ายกลับเมืองฮอดเมืองนันทภานแล้วกลุ่มพาผู้เป็นลุงก็ได้ถามข่าวถึงเกศสุริยงยานผู้เป็นหลานและนางแต่งอ่อนผู้เป็นน้องสาวตลอดทั้งหลานไพ่ดังบทก่อนเขียนว่าแต่นั้นสารวันเท้าผีเมืองมาฮอดลุงยอดเท้าบุญกว้างเราถามอันว่าสมงามเจ้าหกพระองค์เมืองฮอดเมืองฮอดแก้วเมืองยอดแก้วยูสร้างสำราญแดหรือยักษ์สารวันก็จึงได้แจ้งให้ลุงฮู้ว่าย
1: ักษ์อันน่ะทั้งหกคนก็อยู่ดีมีโชคทุกคนอยู่หรอก
4: ส่วนเฒ่าเจริญย่านนั่นก็ได้ขึ้นชะเว้ยเมืองแท่นพ่อแล้วปกครองไผ่ผ้าขาแผ่นดินด้วยความเป็นธรรมทุกอย่างอยู่ทางให้กินให้ท่านและเทศนาสั่งสอนทุกเช้าค่ำวันคืนบรรดาชาวเมืองต่างๆก็พากันมาเสียช่วยแต่ละปี้บริขาดฝ่ายกุมภาผู้เป็นลุงก็แสดงความปิติสมชื่นดอมหลานชายที่ได้เสวยเมืองนางแทนพ่อสำหรับพี่เมืองนั้นก็ได้อยู่ห่วมปกครองเมืองนันทพานดอมกุมภาส่วนยักษ์ละวันนั้นก็ได้อำลากุมภาและพี่เมืองผู้เป็นอ้ายกลับคืนเมืองของเขาคืนเมืองของเขาเองย้อนกล่าวถึงเท่าเกียรติสุริยานซึ่งปกครองเมืองโกศีนครก็ได้เฮ็ดให้บ่าวไพราษฎรอยู่ซุ่มกินเย็นอยู่ทางกินอยู่ทางทานมีหัวเมืองต่างๆมาเสียช่วยและแลกเปลี่ยนค่าขายบริขาดดังบทก่อนเขียนว่าอยู่ทางท้าสาข้าทำบุญทานทอดบ่อฮอดให้หลายล้านลูกขุนมีแต่ทำบุญสร้างหลายเมืองว่าสวยห้อยประเทศดาวไหลเข้าเฮิงบุญวันเดือนปีมูลเวียนเพียวันเดือนปีมูลผ่านไปตามกฎเกณฑ์อายุสังขารของมหาวงศ์ผู้เป็นพ่อและนางแตงอ่อนผู้เป็นแม่ก็เท่าแก่สลาสไลในที่สุดทั้งสองพระองค์ก็สิ้นอายุสังขารหมดอายุไขแล้วบัดนี้แล้วเท่าเกศสุริยานจึงได้ทำพิธีครบงานศพพ่อและแม่นานถึง3ปีโอ้โถบ่ธรรมดาจึงได้ทำการทรงสกัดในมือจุดศพพ่อและแม่นั้นภายหลังนำศพขึ้นสูนเมมหลวงของฟอนใหญ่เท่าก็เอาผ้าวิเศษมาควัดแกงเกิดเป็นไฟเผาศพเมื่อไฟมอดแล้วเท่าก็เก็บกระดูกพ่อและแม่มาก่อธาตุกลมเอาไว้หลังจากเมี่ยงซากทรงสการพ่อและแม่เฮียบห้อยแล้วเท่าก็สืบต่อปกครองเมืองด้วยความเป็นธรรมและเทศนาสร้างสอนฝูงสัตว์โลกทั้งหลายจนอายุได้พันปีจึงสิ้นอายุไข่เบ้อเกศสุริยงยานอายุพันปีบ่แม่นเรื่องง่ายจึงได้สิ้นพระชนปงไข่แล้วก็ขึ้นไปเสวยสุขอยู่ทั้งสวรรค์อีกได้หันไหนบ่ได้ถูกได้ยากด้วยความผาสุกสำราญล้วนแต่ของทิพย์ทั้งมวลว่าซั่นนี่โอ้บ่แม่นธรรมดานิทานทั้งหมดที่กล่าวมานั้นได้สรุปมวลท้ายฮู้เห็นของตัวละครในเรื่องแม่นไผกับสัตว์มาเกิดนาวงเพิ่นว่าพญาสิสุโธนางแตงอ่อนเป็นนางสีหามายาซึ่งทั้งสองแม่นพ่อและแม่ของพระพุทธเจ้าโคดมยักษ์หัตถจักรนั้นแม่นพระโมคคัลลายักษ์สลวันนั้นแม่นพระสาลีพุทธทั้งสองแม่นลูกศิษย์ของพระโคดมส่วนกุมภาผู้เป็นลูกนั้นแม่นอนุพระอนุรุทธเถนอันว่าผีเมืองผู้อ้ายนั้นแม่นพระอานนท์ซึ่งเป็นลูกอ่าวของพระโคดมสำหรับท้าวหัสนัยและพระอินทร์ไส้ลงมาโพดตอนนั้นหันแม่นลาหุนลูกชายของพระโคดมนางเทพลีลาที่ลงมาเลี้ยงเกศสุริยงยานในคราวนั้นหากแม่นนางเขมาอันว่านางปฐุมมาเมียของท้าวเกศสุริยงยานนั้นก็แม่นโสทสาพิมพาโสทลาพิมพาส่วนว่านางจันหอมนางอินทองและนางคำญาติแม่นพวกหับไส้สอนศาสนาทำให้แกสาวิกาภิกขุสุคุณีส่วนว่าอัยวกาแม่ลูกที่ซับซ้อใส่ความให้เท่ามหาวงขาดตีนางแต่งอ่อนนั้นแม่นพวกที่ฟังความซับซ้อของเดียรัตถีแล้วปุ่นผ้ายัดใส่ในท้องแล้วปุ่มผ้ายัดใส่ในท้องทำทาถือผ้าม่านและเที่ยวห้องเปล่าไปว่าพระพุทธเจ้าได้ลิ้นกินกับพวกเขาแต่ย้อนบาปบ่แพ้บุญหนูจึงลักกัดผ้าที่เฮ็ดเป็นท้องปลอมนั้นออกชาวเมืองจึงหุ่มไล่ตีพวกเขาและในที่สุดแผ่นดินก็ยะเอาพวกเขาลงไปไหม้ในอาเวจีโอ้ตกระหกเลยเว้ยพวกนี้ถึงแม้นว่าพระศิอะลิญเมตไต่ลงมาเกิดก็บ่สามารถจะโพดพวกเขาได้เพราะบาปนักหนาหลายโพดว่าซั่นซะอึดแนวเอาผ่ายัดจิตท้องปลอมเป็นว่ามีลูกกับพระพุทธเจ้าอันว่าแสนเมืองผู้ใหญ่ที่ถึงแม่วิญญาณซื้อจ้างด้วยคำพันหนึ่งปางนั้นหากแม่นศัตรูโตสำคัญที่นำมาเบียดเบียนพระองค์ทุกชาติทุกภพบ่เลิกบ่แล้วเป็นจักเถื่ออันว่าเท่าเกศสุริยงยานหรือเกศสุริวงศ์นั้นหากบ่แม่นผู้ใดอื่นไกลกลับมาในชาตินี้หากแม่นพระโคดมซึ่งสัพพัญญูตนประเสริฐคือพระพุทธเจ้าของเฮานั่นแหละเนาะ
5: ระวังตีตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวไผ่เงียบ
6: ที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือสาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
7: ท่านที่มีอาการปวดหลังปวดแอวลุกกะโอ้ยนั่งกะโอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาซามือซาตีนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคิงปวดหลังปวดแอวสุขภาพร่างกายเฮานี่มีความสำคัญแท้ๆได้พี่น้องเนาะจังซั่นต้องได้ซอกแนวอยู่แนวกินเพื่อป้องกันเด้อเฮาขอแนะนำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนีเอนไซด์เด้อพี่น้องเฮาช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดเลยว่าซั่นซะโนนีนี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกในนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรากไม้แห่งสารอาหารเด้เนาะมากมายโนนีนี่ได้มีมานานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากแล้วก็มีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดแล้วก็คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดก็แม่นอยู่เขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแม่นเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอดอกบ่มีแพทย์มีหมอผู้คนส่วนหลายก็ใช้มากโนนีนี่แหละปิ่นปัวพยัตต่างๆนะอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในโลกเชื่อถือได้เด้อพี่น้องเด้อโนนีเอนไซม์สูตรเข้มข้น
8: เฮาท่านที่มีอาการร่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุได้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียร่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังซั่นก็ขอแนะนําเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดดีๆแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง 3-6 เดือนยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
7: เอาเบิ่งเวลาก็ดีเนาะชวนแล้วได้พี่น้องเลยก็สิได้อำลาห่างกันบัดนี้แหละมาฟังลำปิดท้ายรายการกันพอกันไม่โอกาสหน้าขอมีรายการจุมโชคดีมีความสุขทุกทิวาราติการสบายดี
8: เอ็นไซโนนี่เอ็นไซโนนี่ านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นภาระให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสชาติแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของทานไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599020-88-56-5599และ020-5449-5449
9: นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เจ็บของลุงคอเซาปานปิดทิ่มเลยเด็ก
8: แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วน
7: พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449
8: เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
10: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสายเกินแก
11: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449020-8856-5599
12: เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอ้าโอ้ยกสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิ้งปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือ เจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตังช่องกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด
8: ้น้ำหมักไม้นูนี้เอ็นไซอาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด็ก
12: แม่นแล้วน้ำหมักไม้โนนี้เอนไซม์มีสารอาหารสำคัญต่อร่างกายมนุษย์หลายกว่า2ค่อยสนิทเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นรักษาแห่งสารอาหารของหมักไม้ชนิดเดียวกันหมากโนนี้มีสารอาหารอยู่2ชนิดแต่หมักไม้ชนิดอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปิ่นผัวเซลล์มะเร็งที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนี่มีมาดดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่ามากโนนี่เป็นดอกก้อนจืดเหม็นมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีโนนี่พบในเขตอาซีออสตาลีแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะยูเกาะตาฮิติโนนี่จัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนจะนำไส้มากโนนี่ว่าพยาธิต่างๆที่มีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนเดือนโนนี้เอนไซน์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599
13: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
11: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
14: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
15: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทร์หลวงเวงจันทร์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวจากกรณีมีผู้นำใส่สื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะถ่ายคลิปลง Facebookเกี่ยวกับการบริการอยู่ส่วนสาธารณะแคมป์ของนครปากเซแขวงจับปะซักเหตุให้สังคมมีความซับสนและเข้าใจไปในทางที่บ่สร้างสรรค์ต่อปัญหาดังกล่าวท่านสีทนแก้วภูวงที่ปรึกษากลุ่มบริษัทจำปาคำในฐานะผู้คุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาได้ชี้แจงในวันที่28กรกฎาคมนี้ว่าการบริการอยู่ส่วนสาธารณะแคมป์ของแน่นอนต้องมีระเบียบในการคุ้มครองโดยเฉพาะห้ามบ่ให้ขับรถเข้ามาในบริเวณตลาดห้ามบ่ให้ขับรถทุกสนิทขึ้นคูกันนําแคมป์กองและห้ามเอารถทุกสนิทเข้าในส่วนสาธารณะเนื่องจากว่าทางบริษัทได้มีบ่อนจอดรถจักรและรถใหญ่ต่างหากในกรณีที่ลูกค้าเอารถไฟฟ้ามาเอง ทางบริษัทอนุญาตให้ขี่อยู่บริเวณเบื้องใต้ของสวนสาธารณะจุดประสงค์ก็เพื่อหลีกเว้นบ่ให้เกิดอุบัติเหตุต่อประชาชนที่มาใช้บริการในสวนสาธารณะย้อนแนวนั้นอยู่บริเวณนี้จึงมีการกวดกายอย่างเข้มงวดนอกนั้นภายในตลาดยังมีสวนสนุกขนาดน้อยและมีบริการโหลดซิ่งไฟฟ้าเพื่อบริการลูกค้าผู้มาท่องเที่ยวผู้เฮ็ดหน้าที่ในการบริการก็คือลูกจ้างของบริษัทเป็นคนเวียดนามซึ่งถือพาสปอร์ตต่างด้าวที่สามารถประกอบอาชีพอยู่ลาวอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายกรณีที่นักท่องเที่ยวผู้มาเที่ยวชมหรือลูกค้าที่มาลินมาใช้บริการถ้ามีอันใดบ่เข้าใจก็สามารถติดต่อสอบถามนำพนักงานผู้เฮ็ดหน้าที่บริการและห้างขายเครื่องภายในตลาดได้สำหรับในตอนหน้านี้บริษัทจะเอาใจใส่สร้างป้ายห้ามและป้ายเตือนต่างๆตามแต่ละจุดให้ละเอียดจะแจ้งเพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจให้แก่ผู้คนที่มาเที่ยวชมนอกนี้ก็จะได้ฝึกอบรมทักษะวิธีการและเทคนิคในการบริการให้แก่พนักงานและกรรมกรที่เฮ็ดหน้าที่บริการอยู่ส่วนสาธารณะแคมป์คองเพื่อบริการแขกคนให้นับมือดีขึ้นเรื่อยๆ
16: จบข่าวบัดดังท้องเกียงคำส่วนนี้

0: ู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
1: ปัสสาวะทั่วไปที่มีอายุระหว่าง14หา60ปีแม้นสามารถมาสมัครใจเข้าประกันสังคมได้ด้วยการจ่ายในอัตรา 9% ของวงเงินประกันตนที่ทานสามารถเลือกได้จ่ายต่ำสุด 144,000 กีบต่อเดือนหาสูงสุด 243,000 กีบต่อเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่ผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับมีทั้งหมด7อย่างคืออุดหนุนประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัว
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.laเฟซบุ๊กประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำมะโนครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของท่านได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ว่าฟ้าสวัสดีท่านผู้ฟังต้อนรับด้วยกันเข้าสู่รายการประกันสังคมพ่อกับรายการของพวกเขาได้เป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตะแลงในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์และท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นสถานีวิทยุนครหลวงจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 8:00 หา 9:00 1 ชั่วโมงเนาะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทาง 105.5 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับทีมงานของพวกเขาสลับสับเปลี่ยนกันมาฮับไส้เป็นรายการนะสันติภาพคำเก่งน้องแม็กซ์สุกัญญาและก็น้องเมษาเนาะรวมถึงโคโซนิกกี้ทีมงานประกันสังคมของพวกเขาก็มีหลายท่านด้วยกันนะก็เราโอกาสพิเศษก็จะได้เอินว่ามาร่วมดำเนินรายการเคียงคู่กันเนาะแต่ว่ามื้อนี้สันติภาพก็มาดำเนินรายการผู้เดียวนะหัวเดียวกระเทียมรีบสำหรับรายการกบเฮาในมื้อนี้ก็ยังคงนำเอาข้อมูลสิทธิผลประโยชน์ที่ติดพันกับสมาชิกประกันสังคมโดยเฉพาะแมนในกรณีที่มีการย้ายของหมอเนาะก็ถือว่าเป็นเวียกงานอันนึงที่ติดพันเคียงคู่กับในเรื่องของผลประโยชน์ทางด้านประกันสังคมเนาะการคุ้มครองบรรดาอุดมต่างๆซึ่งในการย้ายห้องหมอนี้นะหรือว่าการเปลี่ยนห้องหมอนี้ตามระเบียบประกันสังคมแล้วก็คือแม่น1ปีนะแม่นเปลี่ยนได้ทันหนึ่งเนาะกรณีเปลี่ยนด้วยความสมัครใจเนาะ1ปีนี่สามารถเปลี่ยนได้ทันหนึ่งในเมื่อก่อนนี่แม่นจะเปลี่ยนทุกๆท้ายปีเนาะประมาณเดือนตุลาหรือเดือน10ไป5เดือน12แต่ว่าในปัจจุบันเรามีการปรับปรุงก็คือแม่นท่านสามารถเปลี่ยนห้องหมอปีหนึ่งได้ทันหนึ่งและเปลี่ยนจะเปลี่ยนต้นปีกลางปีหรือท้ายปีก็ได้เนาะก็เรียกว่าเป็นข่าวดีแหละสำหรับท่านที่อยากเปลี่ยนหมายความเปลี่ยนห้องหมอเนาะหมายความว่าจำเป็นต้องรอท้ายปีต้นปีท่านก็เปลี่ยนได้กลางปีท่านก็เปลี่ยนได้หรือว่าท้ายปีท่านก็สามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าปีหนึ่งเปลี่ยนได้เพียงแต่เท่าเดียวนะให้ผู้นำกันจัดสรรซึ่งนอกจากนั้นแล้วเนาะการเปลี่ยนห้องหมอนี้อันนั้นมันเป็นระเบียบปกติและก็มีกรณีพิเศษในการเปลี่ยนห้องหมอเนาะก็คือกรณีที่มีข้อตกลงแต่งตั้งให้ไปประจำการอยู่ต่างแขวงนะเขาจะอิงใส่ข้อตกลงเพราะว่าคณะไปประจำการนี่ก็จะเป็นระยะยาวเนาะก็แน่นอนเมื่อเขาไปอยู่ต่างแขวงแล้วเขาก็จะใส่ห้องหมอเก่าเนี่ยมันก็ลำบากนะท่านก็จำเป็นต้องได้เลือกห้องหมออยู่แขวงตัวอย่างว่าหลวงพ่อบางเนาะแขวงหัวพันพงศาลีแขวงขมวนเนาะสารวันเซกองอัตปือถึงแต่งตั้งไปเนาะก็ให้เอาข้อตกลงย้ายบอลประจำการไปแจ้งประกันสังคมอาจจะแจ้งอยู่ศูนย์กลางหรือว่าอาจจะแจ้งอยู่แขวงที่ท่านไปฮะก็ได้เนาะเพื่อเป็นบอลเองในการย้ายบอลเฮ็ดเวียกเนาะและก็ย้ายห้องหมอตัวนี้นี่มันอิงตามข้อตกลงกันเลยถ้าว่าท่านอยากย้ายก็แม่นสามารถเอาข้อตกลงไปย้ายได้เลยท่านอาจจะเปลี่ยนห้องหมอแล้วในปีนี้ปีหนึ่งเปลี่ยนได้แค่หนึ่งเดียวตามระเบียบแต่บังเอิญเดือนกลางเดือนมาตัวอย่างว่าเดือนหกมาถึงแต่งตั้งให้ไปประจำการอยู่ตั้งแขวงก็สามารถเปลี่ยนได้อีกแค่หนึ่งโดยอิงตามข้อตกลงอันนี้มันเอ็นว่าเป็นกรณีพิเศษที่มีการแต่งตั้งยกย้ายไปประจำการอยู่ตั้งแขวงรวมไปถึงผู้ประกันตนในระบบสมัครใจก็เซ็นเดียวกันเนาะยกย้ายบอลเฮดเวียร์นี่ก็จะเป็นพนักงานส่วนหลายพนักงานรัฐแน่บริษัทแน่ก็ว่ากันไปส่วนผู้ประกันตนสมัครใจก็เซ็นเดียวกันเนาะท่านอาจจะเป็นเมื่อก่อนท่านอยู่ขมวนตัวอย่างท่านไปสมัครใจอยู่ขมวนท่านก็เลือกใส่บัตรอยู่ขมวนวันนี้ลูกย้ายมาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะ
ลูกก็อยากให้พ่อแม่มาอยู่นำเนี่ยพ่อแม่ก็จำเป็นต้องได้มาอยู่นำอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์เนาะก็แม่นให้เอาใบยั่งยืนจากบ้านเพราะว่าสมุนโอครัวนี่ขึ้นอยู่แขวงดิคำว่าสมุนโอครัวมาขึ้นอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์แล้วก็ง่ายเนาะเอาสมุนโอครัวมาแจ้งเลยแต่คำว่าสมุนโอครัวยังอยู่ตามแขวงก็แม่นให้เอาใบยั่งยืนที่อยู่จากบ้านเพื่อมาแจ้งง่ายห้องหมอตัวนี้ก็สามารถง่ายได้เส้นเดียวกันเออเราเป็นกรณีคล้ายคือกันกับอันน่ะยกย้ายบอลประจำการบอลเฮ็ดเบียกเนาะอันนี้เฮาย้ายที่อยู่อาศัยเนาะก็จะอิงใส่ใบยังยืนจากบ้านมาแจ้งเปลี่ยนห้องหมอเนาะได้เส้นเดียวกันบ่จำเป็นต้องรอท่าครบ1ปีเนาะอันนี้มันบ่เรื่องของการเปลี่ยนห้องหมอนะมันมีประจำปีแล้วก็เปลี่ยนห้องหมอในกรณีพิเศษมีการยกย้ายสถานที่บอลพักอาศัยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่หลายคนเนาะมีความเข้าใจผิดมีความเข้าใจผิดเพราะว่าอยู่ในฟอร์มประกันสังคมจะเป็นภาครัฐเองก็ดีนะภาควิสาหกิจเองก็ดีหรือว่าภาคสมัครใจเองก็ดีเวลาเลือกห้องหมอนี่นะเนาะเพิ่นจะมีให้เลือกห้องหมอต้นทางและก็ห้องหมอส่งต่อต้นทางกับผู้หมอส่งต่อหลายคนนี่มันเข้าใจผิดว่าการที่เฮาเลือก2ห้องหมอนี่นะบางคนก็เขียนห้องหมอเมืองต้นทางและห้องหมอแขวงปลายทางบางคนก็เอาห้องหมอแขวงทับอิฐเนาะห้องหมอทับอิฐห้องหมอที่2แล้วแม่นออห้องหมออยู่ศูนย์กลางนะบางคนอยู่นครหลวงจันทน์ก็เอาห้องหมอทับอิฐละแมนต้นทางละแมนห้องหมอตัวอย่างมโหสถแล้วก็ห้องหมอปลายทางละแมนห้องหมอมิตรภาพนะแล้วคิดว่าสามารถใช้ได้2ห้องหมออันนี้มันความเข้าใจผิดเนาะอันนี้มันขอชี้แจงให้กับบรรดาท่านผู้ฟังได้รับรู้นํากันอันนี้มันความเข้าใจผิดว่าเฮาสามารถใช้ได้2ห้องหมอบ่ได้หมายความว่าไปห้องหมอใดก็ได้เด้นี่นะอันนี้มันความเข้าใจผิดเนาะการที่เพิ่นมี2ห้องให้เลือกนี่นะเนาะเพื่อกรณีสำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองแล้วบ่อยากเลือกเอิ้นว่าการเดินทางมันไกลสิไปแขวงนี่มันยากเนาะเฮาก็จึงมีเอิ้นว่าให้ท่านได้กำหนดสามารถเลือกด้วยความสมัครใจหั่นแหละก็คือแม่นสามารถเลือกห้องหมอเมืองได้แล้วก็ห้องหมอส่งต่อก็จะเป็นห้องหมอศูนย์กลางหรือว่าห้องหมอแขวงเนาะอันนี้มันกรณีเอิ้นว่ามี2ห้องให้เลือกก็คือแม่นห้องทวิทจะเป็นห้องหมอเมืองและห้องที่2จะเป็นห้องหมอศูนย์กลางหรือว่าห้องหมอแขวงแต่บ่ได้หมายความว่าสามารถไปห้องหมอใดก็ได้เนาะอันนั้นแม่นเข้าใจผิดเนาะความหมายก็คือแม่นท่านต้องไปห้องหมอต้นทางที่ท่านเลือกห้องหมอทวิทก่อนทุกครั้งก่อนทุกครั้งท่านจะบ่สามารถไปห้องหมอแขวงหรือว่าศูนย์กลางเลยเนาะท่านต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนทุกครั้งถ้าห้องหมอเมืองปิ่นปั่วบ่ได้เทคนิคบ่พร้อมเครื่องมือบ่ทันสมัยห้องหมอเมืองจะนำส่งไปห้องหมอศูนย์กลางหรือว่าห้องหมอแขวงอันนี้มันขั้นตอนเนาะถ้าท่านสมมติว่าท่านเลือกห้องหมอเมืองปักเงิมแล้วท่านเลือกห้องหมอมโหสถตัวอย่างอันนี้มันสมมุติสันติภาพสมมุติเนาะเลือกห้องหมอเมืองปักเงิมแล้วห้องหมอปลายทางแม่นห้องหมอมโหสถท่านต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนทุกครั้งเนาะท่านจะบ่สามารถมาใช้บริการอยู่ห้องหมอมโหสถได้เลยเนาะจะบ่สามารถมาใช้ห้องห้องหมออยู่ศูนย์กลางได้เนาะท่านต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนเนาะอันนี้มันความเข้าใจผิดสำหรับผู้ที่เลือกห้องหมอเนาะก็แน่นอนบางเทื่อทีมงานเฮาก็จะอธิบายไปแล้วแต่ก็มันเวลามันผ่านไปอาจจะบ่เข้าใจอาจจะลืมเนาะก็เป็นไปได้
หรือว่าพนักงานอาจจะอธิบายละเอียดเนาะชัดเจนบางเทื่อเพิ่นก็ประกอบฟอร์มจากบริษัทจากกรมกองมาเฮียบห้อยละเฮาก็บ่แน่ใจว่าเพิ่นเข้าใจหรือบ่เข้าใจแนวใดเนาะเพราะว่าตัวแทนมายืนฟอร์มให้บาทเดียวเนาะบางเทื่อก็20 30คนบางเทื่อก็เกือบเป็นร้อยคนมายืนพร้อมกันบาทเดียวเนาะก็เอิ้นว่าอาจจะบ่สามารถอธิบายให้เพิ่นได้เข้าใจเดี๋ยวเพิ่นก็เอิ้นว่าเวลามันก็จำกัดนั่นน่ะเนาะฟาวก็เขียวยืนแล้วก็เขียวไปเปียกใหม่นะบางเทื่อก็เฮ็ดให้เอาน่าสร้างความเข้าใจผิดเนาะมาตั้งแต่ต้นทางนะเพราะว่าเห็น2ห้องให้เลือกเนาะจุดประสงค์เป้าหมายก็คือแม่นถ้าว่าเลือกห้องหมอเมืองท่านต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนทุกครั้งแล้วจึงถ้าว่าห้องหมอเมืองปิดปัวบ่ได้เพิ่นจะนำส่งไปแขวงจึงสามารถไปปิดปัวได้เนาะอันนี้แม่นมีเพื่อไว้สำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองบางแขวงนี่ก็แม่นนะบางเมืองนะมันก็ไกลจากแขวงอีหลีเนาะก็บ่สามารถที่จะมาใช้บริการอยู่ตัวเมืองได้นะมันไกลอีหลีการเดินทางเส้นทางก็บ่ดีแน่ก็เหมาะสมสำหรับผู้ที่จะเลือกห้องหมอเมืองถ้าเมืองปั่วบ่ได้เพิ่นก็นำส่งมาห้องหมอแขวงเนาะแต่อย่าลืมว่าคันว่าเลือกห้องหมอเมืองท่านจะมาห้องหมอแขวงนี่เลยบ่ได้เนาะท่านต้องมีใบนำส่งจากเมืองจึงจะสามารถมาปิ้นปัวอยู่ห้องหมอแขวงหรือว่าห้องหมอศูนย์กลางได้อิงตามใบนำส่งให้เข้าใจแบบนี้เนาะแล้วก็แนะนำเนาะสำหรับท่านที่มีความสะดวกอยู่ในตัวเมืองหรือว่าอยู่บ่ไกลจากตัวเมืองจนเกินไปก็แนะนำให้เลือกห้องหมออยู่ศูนย์กลางหรือว่าห้องหมอแขวงเลยบ่ต้องเลือกห้องหมอเมืองเนาะเพราะว่าห้องหมอแขวงเอิ้นว่าจะมีเงื่อนไขที่ดีกว่าเนาะการปิ้นปัวเอิ้นว่าหลายพยาธิกว่าห้องหมอเมืองห้องหมอเมืองเอิ้นว่าขั้นเบื้องต้นเนาะปฐมพยาบาลหรือว่าปิ้นปัวคณะผ่าตัดจังได๋ก็คือแม่นต้องแม่นห้องหมอแขวงอย่างเดียวเท่านั้นนะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะก็สำหรับผู้ที่มีเงื่อนไขอยู่ใกล้ตัวเมืองเนาะก็แนะนำว่าให้เลือกห้องหมอเมืองนะให้เลือกห้องหมอแขวงเลยหรือว่าห้องหมอศูนย์กลางเลยเนาะเพื่อความสะดวกเนาะความสะดวกเวลาท่านไปใช้บริการอยู่ห้องหมอหั้นเพราะว่าอย่างถ้าว่าท่านเลือกห้องหมอเมืองแล้วก็ท่านต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนได้ทุกครั้งถึงว่าท่านจะอยู่ในเมืองก็ตามเพราะว่าท่านเขียนว่าเรื่องของหมอเมืองท่านก็ต้องไปผ่านเมืองก่อนอันนี้มันเป็นระบบณปัจจุบันนี้นะเนาะท่านก็ต้องได้ปฏิบัติตามระเบียบณปัจจุบันจนกว่าเพิ่นจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในอนาคตก็คือกับหลายๆท่านที่ได้มีการเสนอเนาะว่าเป็นไปได้บ่เนาะการใช้บัตรประกันสังคมนี่แม่นให้ไปใช้อยู่ของหมอใดก็ได้อันนี้ก็เป็นข้อเสนออันหนึ่งนาทีทางคณะนำของพวกเขาก็ถือว่าได้รับรู้แต่ว่าแน่นอนเนาะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซึ่งเวียกงานของหมอก็คือประกันสังคมเฮานี่ก็บ่ได้มีห้องหมอเป็นของตัวเองเนาะคันว่ามีห้องหมอเป็นของตัวเองมันก็สิง่ายแต่ว่ามันก็แน่นอนมันก็ยากเนาะเงื่อนไขงบประมาณก็ต้องได้ไปซื้อบริการเนาะของทางกระทรวงสาธารณสุขนะซึ่งณปัจจุบันนี้ก็ยังเอิ้นว่าคุ้มครองในหมายความว่าต้องได้ไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอที่เลือกแต่ในกรณีที่มีการเจ็บเป็นฉุกเฉินพวกเขาก็ยังมีนโยบายในกรณีที่มีการเจ็บเป็นฉุกเฉินกับท่านหันเนาะแม้สามารถไปใช้บริการอยู่ห้องหมอของรัฐอาจจะเป็นห้องหมอแขวงหรือว่าห้องหมอศูนย์กลางหรือห้องหมอเมืองได้ในกรณีที่มีการเจ็บเป็นฉุกเฉินกระทันหันเนาะแต่ย้ำว่าต้องเป็นห้องหมอของรัฐเท่านั้นจะเป็นคลินิกเอกชนสินะห้องหมอเอกชนสินี่มันยังบ่ทันได้คุ้มครองถึงขนาดเนาะห้องหมอเมืองนะห้องหมอแขวงห้องหมอศูนย์กลางเนาะกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือว่าอาจจะเป็นพยาธิก็ตามเนาะทุกพยาธิมันมีระดับฉุกเฉินของมันแต่ว่าเวลาไปใช้บริการต้องแม่นแพทย์เป็นผู้ประเมินเนาะบ่แม่นเฮาเป็นผู้ประเมิน
แพทย์ประเมินว่าสุขเสริญจึงจะได้รับการคุ้มครองถ้าว่าแพทย์ว่าบ่สุขเสริญเนาะท่านจะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองถ้าว่าท่านยังคงจะเป็นปวดต่ออยู่โรงพยาบาลดังกล่าวเนาะอันนี้แม่นท่านต้องยอมรับเงื่อนไขก็คือแม่นท่านจะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองบ่สามารถถอนคืนบ่สามารถเคลมคืนได้เนาะในการปิ้นปัวดังกล่าวต้องรับรู้ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวนี้เนาะก็ถือว่ายังมีระบบกรณีที่ว่าสุขเสริญเนาะสวยหมายความว่าไปหมอก็ได้ก็ได้ที่ใกล้ที่สุดที่เป็นของรัฐเนาะในระบบดังกล่าวนี้แต่ว่าต้องแม่นกรณีสุขเสริญเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมมาไปห้องหมอที่เฮาบ่ได้เลือกกรณีฉุกเฉินแม่นต้องโทรแจ้งประกันสังคมก็คืออยู่บัตรประกันสังคมของทานทุกคนจะมีเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมเรียกว่าเป็นเบอร์สายด่วนในการแจ้งหรือห้องเฮียนการปินปัวสุขภาพต้องมีการโทรแจ้งหลังจากเข้าห้องหมอภายใน3วันหรือว่า72ชั่วโมงนะ72ชั่วโมงหลังจากเข้าห้องหมอเมื่อทําอิฐบ่ทันแจ้งหลังจากเข้าหมอบ่เป็นหยังมื้อที่2ก็บ่เป็นหยังมื้อที่3นี่ต้องได้แจ้งแหละคันว่ากายมื้อที่3แม่นท่านจะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตัวเองเนาะจะบ่สามารถถอนเงินคืนได้ในกรณีที่แจ้งเกิน72ชั่วโมงหรือว่าเกิน3วันเนาะต้องได้รับรู้ปัญหานี้นะร่วมกันเพราะว่าแน่นอนเนาะมันก็จะมีระเบียบการคุ้มครองแต่ละเวียกงานมันก็จะมีระเบียบนะก็ใครคือกับการยืนห้องคอเงินอุดหนุนนะประกันสังคมเช่นเดียวกันเนาะเงินเกิดลูกเงินเสียชีวิตเงินป่วยการเวลาเป็นอุดหนุนระยะสั้นก็มันให้ยื่นเอกสารบ่เกิน3เดือนหลังจากมีเอกสารยังยืนออกมาจากแพทย์จากหมอเนาะก็ให้ยืนเอกสารบ่เกิน3เดือนอุดหนุนระยะยาวก็บ่เกิน6เดือนมันก็จะมีระเบียบตัวนี้เนาะก็อยู่ทุกบอนนี่ก็จะมีระเบียบการคุ้มครองนะบ่ว่าจะเป็นกฎหมายใดก็ตามนะรวมถึงกฎหมายประกันสังคมวันนี้ว่าเรื่องของการประกอบเอกสารเนาะการย้ายห้องหมอการเปลี่ยนห้องหมอก็บ่ได้มีอย่างหลายเนาะเพียงแต่ถือคันว่าทานโสดก็แม่นถือแต่บัตรประจำตัวเข้ามาย้ายห้องหมอได้เปลี่ยนห้องหมอได้ส่วนทานที่แต่งงานเนาะจะย้ายครอบครัวก็จะย้ายห้องหมอลูกเมียก็จะย้ายหรือว่าผัวก็จะย้ายห้องหมอก็แม่นให้ถือปึ้มสมโนครัวเข้ามาบ่ต้องมาหมดครอบครัวได้เนาะเอิ้นว่าให้ต่างหน้าผู้ใดผู้หนึ่งมาเนาะผู้ประกันตนเองมาก็ได้เนาะครอบครัวลูกหลานมาแทนก็ได้นํามายื่นเอกสารจะมีบัตรประกันสังคมนะสำเนามาแล้วก็สำเนาปึ้มสมโนครัวเข้ามายื่นคันว่าอยู่ศูนย์กลางก็แม่นอยู่ชั้น2ห้องเบอร์3นะแผนกบริการจะเป็นภาคส่วนรับเอกสารเนาะในการย้ายห้องหมอการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการขึ้นทะเบียนใหม่ต่างๆรวมถึงการชำระเงินเนาะค่าประกันสังคมนะก็จะเป็นภายในดังกล่าวเนาะก็หลายเวียกงานอยู่เอิ้นว่าเป็นป้องบริการประตูเดียวก็ว่าแม่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกประกันสังคมเวลามาใช้บริการแล้วบ่จำเป็นต้องไปหลายบอนหลายป้องเนาะก็ทางคณะนำประกันสังคมของพวกเขาก็เห็นความสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการเนาะให้มาบ่อนเดียวให้มันจบอยู่บ่อนเดียวนั่นบ่ได้ย่างไปหลายป้องบ่ได้ย่างไปหลายบ่อนเนาะก็ฝากไปก่อนละกันซึ่งการยื่นเอกสารบ่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแจ้งเพิ่มครอบครัวคู่สมรสลูกเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนบัตรประจำตัวสมโนครัวนะเปลี่ยนเลขที่หั่นน่ะเนาะก็คือแม่นสามารถมาอัปเดตโดยบ่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดเนาะหมายความว่าบริการฟรีสำหรับการบริการนะระบบประกันสังคมของพวกเขาบ่ได้มีค่าธรรมเนียมแม่นแต่ว่าบัตรเสียบัตรแตกหักเนาะท่านเพียงแต่ถือปึ้มสมโนครัวเข้ามาแจ้งและการรอท่าหาบัตร
จากทีมงานของพวกเขาได้เลยแต่ว่ากรณีที่มีหลายคนตัวอย่างว่าขึ้นทะเบียนไม่หรือว่ามีหลายคนในสิเนเพิ่นก็จะนัดเนาะออกใบนัดให้มาเอาบัตรประกันสังคมภายหลังแต่คันว่ามีเพียงแต่คนหนึ่งสองคนสิเนี่ยเนาะก็แม่นรอท่าเนาะสามคนสิเนี่ยประมาณห้าคนลงมาก็แม่นรอท่าเอาบัตรได้เลยตัวอย่างว่าบัตรหมดอายุเนาะก็สามารถมาเปลี่ยนได้บ่ได้มีค่าใช้จ่ายนะบัตรเสียบัตรแตกหักบัตรเปื้อนบ่เห็นเลขรหัสเนาะเวลาไปใช้บริการยุคหมอนี่ท่านหมอบ่อยากรับได้บัตรมันเปื้อนบัตรมันบ่เห็นเลขรหัสชื่อบ่ชัดเจนเลขที่บัตรประจำตัวเลขที่สมรควรมันบ่ชัดเจนมันลึบนะตอนนี้ท่านก็มาแจ้งออกบัตรใหม่ได้เพื่อความสะดวกเวลาไปใช้บริการยุคหมอเนาะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อมูลให้กับประธานได้รับฟังเกี่ยวข้องกับการย้ายห้องหมอและก็การเลือกห้องหมอนะว่าพวกเขาก็จะมีระเบียบแบบนี้ท่านใดที่ฟังรายการของเฮาแล้วมีความสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวหรือว่าหัวข้ออื่นๆก็โทรไป1508โทรบ่เสียค่าในโมงรัฐการเนาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:00 น. 4:00 น. แรง1508ก็จะอธิบายให้กับบรรดาท่านได้เข้าใจเกี่ยวข้องกับบรรดาข้อมูลต่างๆที่เป็นติดพันกับสมาชิกประกันสังคมเฮานี่แหละเนาะจะเป็นการไปใช้บริการยืมห้องหมอการห้องของเงินอุดหนุนต่างๆสิทธิผลประโยชน์หรือว่าอยากให้พนักงานของพวกเฮาลงไปโฆษณาเผยแพร่วิการประกันสังคมก็สามารถติดต่อมาได้1508เนาะกับเบิ่งเวลาก็จะส่งท้ายให้บริการรับฟังผลงานเพลงอย่าลืมนะฟังรายการประกันสังคมได้ทุกมื้อนะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับมื้อนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขเนาะสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในชีวิตส่วนตัวและเวกงานสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับลาไปก่อนสบายดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมมื้อนี้มาพบกับพวกเฮา2คนโนรีกับตาต้าฮับหน้าที่ดำเนินรายการและมาพบกับรายการชีวิตติดพันสังคมทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 16:00 น.จนถึงเวลา 16:30 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งว่ารายการของพวกเฮาก็จะได้นำเอาเรื่องราวต่างๆที่อยู่อ้อมตัวมาโอ้ลุ้มสนทนานำกัน
1: แม่นแล้วเนาะสบายดีท่านผู้ฟังสบายดีโนรีพบกันในมื้อนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศของมื้อเข้าพรรษาเนาะ
0: แม่นแหละเริ่มเข้าพรรษาแล้วเด้อ
1: เริ่มเข้าพรรษาแล้วท่านผู้ฟังรายการชีวิตติดพันสังคมแน่นอนว่าเมื่อเว้าเรื่องงานบุญงานประเพณีที่เกิดขึ้น
0: เจ้า
1: หลังจากงานบุญแล้วก็เป็นเรื่องของขี้เหงื่อ
0: สิ่งที
1: ่ลงเรือไว
0: ้
1: เป็นความทรงจำที่บ่พึงปรารถนา
0: แม่นๆเ
1: นาะ
0: เจ้า
1: เรื่องของขี้เหงื่อท่านผู้ฟังฉะนั้นรายการชีวิตติดพันสังคมจึงได้ยกเอาเรื่องขี้เหงื่อมาล้มกันในมื้อนี้เนาะซึ่งว่าเป็นเรื่องถามว่าใหญ่บ่เป็นปัญหาที่ใหญ่ได้เฮาบางคือเรื่องน้อยๆแต่ว่ามันบ่แมนตอนนี้มันเป็นปัญหาใหญ่หลายแล้วโนรีเพราะว่าสังเกตจากพวกเฮาขี่รถตามเฮือนตามบ้านตามห้อง
0: เจ้า
1: เห็นขี้เหงื่อสะทรายรู้สึกว่าเพิ่มทวีขึ้นก่อนแต่กี
0: ้โอ้หลายหลายหลายทบตาต้าคือข้อมูลที่หาก็ได้มาล่าสุดนี่เนาะเพิ่นยังว่าขี้เหงื่อที่ว่าเฉพาะนครหลวงได้บ่ได้เว้าทั่วประเทศเด้อตาต้าทีโนรีเว้านี่น่ะ
1: เ
0: ฉพาะแต่อยู่นครหลวงนี่น่ะขี้เหงื่อที่เฮาสร้างขึ้นมาไทยเฮาเจ้าค่อยสร้างขึ้นมานี่อยู่ประมาณ700ถึง900ต้นได้ต่อมื้อ
1: เด
0: ้คือเอาเท่านั้นแหละ
1: 700หา900ต้น
0: ที่ว่าสร้างขึ้นในสิ่งที่ว่าทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นไปสามารถไปเก็บเมียนและก็เก็บกำข้อมูลได้
1: เจ้า
0: บ่ได้รวมว่าภาคส่วนหรือว่าบุคคลหรือว่าไผที่ว่าสร้างขึ้นมาแล้วเป็นหลักทิมเข้าใจนะเขาบอกเป็นหลักทิมเพราะปรากฏการณ์นี้ยังมีหลายเด
1: ้มีหลายมีหลายอันนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่เพิ่นได้มีการหวบหวม
0: แม่นละเมื่อเช้านี้ได้สนทนากับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นได้รายงานตัวเลขนี้ให้ฟังว่าขี้เหงื่อปัจจุบันนี้700 หา 900
1: 700 หา 900ต้นท่านผู้ฟังฉะนั้นต่อกับเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะก็เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเนาะเป็นต้นผู้ใดนี่ท่านผู้ฟังขี้เหงื่อฉะนั้นรายการพวกเราจะมาเจาะลึกนำกันเนาะมาเจาะลึกถึงเรื่องขี้เหงื่อโดยเฉพาะเพื่อซอกหาทางออกร่วมกัน
0: แม่นล่ะ
1: ทางออกร่วมกันนี้บ่แม่นมีแต่ตาต้าและโนรีได้ต้องหมายถึงท่านผู้ฟังทุกคน
0: ท
1: ุกคนในสังคมเลยเนาะที่ว่าจะมาเว้ากันเกี่ยวกับเรื่องของขี้เหงื่อแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวพบเห็นพื้นที่ใดที่ว่าขี้เหงื่อหลายหลายแล้วก็เห็นตลอด
0: เจ้า
1: ฉะนั้นสถานที่ที่ท่านเห็นท่านก็สามารถร่วมประกอบความเห็นหรือว่าถ่ายรูปลงมาในหน้าจอในปัจจุบันนี้ที่พวกเขาออกอากาศว่าจะเป็นทาง Facebook Page ที่กำลังออนแอร์อยู่ในปัจจุบันนี้เนาะ
0: หรือว่าทางโทรศัพท์ก็ได้
1: ทางโทรศัพท์ก็ได้
0: อยู่เนาะ0305787052ก็ได้
1: เนี่ยอีกครั้งหนึ่ง
0: 0305787052เราก็สามารถโทรเข้ามาประกอบส่วนเพื่อว่าหาแนวทางแก้ไขน้ำกันเพราะว่าปัจจุบันนี้หลายบ้านหลายจุดหลายที่กระพบปัญหาเรื่องเกี่ยวกับขี้เหงื่อมันอังอ๋อ
1: แม่แล้วแล้วโดยเฉพาะที่พวกเขานำออกประเด็นนี้มาล้มกันนี่มันเป็นเรื่องที่ว่าคนแถวเฮือนโดยเฉพาะเพิ่นเห็นเฮือนห้องแถว
0: บอนที่หลายๆคนอาศัยอยู่
1: ซุ่มซนเลยมาฟังบางเดือนส่งกินเหม็นเข้าไปในเฮือนในห้องแถวเนาะห้องแถวนี้นอนบ่ได้พุ่นได้นอนลีฉะนั้นมันเป็นปัญหาที่มันใหญ่สำหรับคนที่อาศัยอยู่ห้องแถวแล้วก็ซุ่มซนอีกแล้วก็พวกเขาเองที่ว่าขี่รถกายไปคือดังตาตาว่ากายไปหอมนี่หอมนั่นทางนั่นทางนี่คือว่าแนมไปแล้วว่าขี้เหงื่อบุละกล่องใหญ่กล่องน้อยเอาง่ายๆเอาแบบว่าจากสนามกีฬาแห่งชาติที่กำลังปรับปรุงสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ
0: ์เ
1: นาะบ่แม่น
0: สนาม
1: เดินสตาร์ทหรือว่าสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์เดินสตาร์ทของโนรีว่านี่แหละโค้งเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ฟังท่านจะเห็นเลยเบื้องซ้ายมือ ขี้เหงื
0: ่อใหญ่อยู่แคม
1: ใหญ่อยู่แคมทางบ่ฮู้ว่ามาแต่ไสแต่ว่าก่อนหน้านี้2อาทิตย
0: ์
1: บ่มีไดโนรีมันมาน้ำฝนหรือว่ามันมาน้ำหยังหรือว่ามันมา
0: น้ำลมวะ
1: มาน้ำลมหรือว่าแม่นย้อนแบบเฮาเห็นมันเป่าแล้วเฮาดึกขี้เหงื
0: ่
1: อ
0: ใส่ขาทางบ่ถิ่มใส่บ่เอามันมีคนมาหลักถิ่มใส่บอลดินวางตลอดเด้อต้องนี่ความจริงนี่คั่นว่าเป็นอย่างซั่นเนาะคั่นว่าจุดใดที่เป็นดินวางแล้วเป็นในเมืองหั่นน่ะใส่กล้องวงจรเนาะตาตาเนาะ เพื่อที่ได้จับโจรเด้
1: จับโจร
0: จับโจรช่วยกันเนาะท่านผู้ฟัง
1: ฉะนั้นพวกเขาแม่นพวกเขาสิมาเบิ่งทางออกรวมกันเนาะว่าสำหรับพวกเขาเด้จะแก้ไขช่วยกันขึ้นเท่าใดท่านผู้ฟังเนาะฉะนั้นพวกเขาไปฟังเพลงก่อนบ่โนลีก่อนที่จะมาเบ้าเกี่ยวกับเรื่องของขี
0: ้ปัญหาที่ว่า
1: เอ้ย
0: ปัญหาโลกแตกซะเนาะ
1: มันเป็นอย่างต้องเบ้าตลอดเรื่องนี้นะถ้าบ่เบ้าตลอดก็สิลืมเด
0: ้
1: ต้องได้เบ้าเพื่อให้บ้านเมืองเขาสวยงาม
0: เพราะว่าเอาก่อนที่จะฟังเพลงว่าอีกหน่อยนึงปัจจุบันนี้เด็กน้อยบอกผู้ใหญ่ได
1: ้
0: สังเกตบ่ลูกๆหลานๆที่ไปเฮียนอนุบาลประถมพะนะเขายังฮู้บ่อย่าทิ่มคิดเหงื่อซะซายได้เสาคูบอกนี่สินายเห็นว่าบัดผู้ใหญ่แทนที่สิตื่นตู่เนาะบ่เนาะบ่ตื่นเน
1: า
0: ะ
1: บางคน
0: เอาฟังเพลงก่อนนะผู้ฟังแล้วอย่าต่อไปจึงมาสนทนากันเติม

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: ตอนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมฟังเพลงมวนๆไปแล้วกลับเข้ามาสู่เนื้อในของพวกเรา
2: เจ้าหลังไมค์เมื่อกี้ก็พากันสนทนาเรื่องขี้เหงื่อหั่นแหละเนาะถามอยู่ว่าตาต้ากับจัดขี้เหงื่อหรือว่าจัดแจงบริหารแนวใดอยู่เฮือนแล้วก็โนรีเฮ็ดจังได๋อยู่เฮือนจังซี่หั่นเนาะ
1: แยกได
2: ้แยก
1: ต้องแยก
2: ทงยางต่างหากตุ๊กน้ําต่างหาก
1: แม่นบ่ขออนุญาตขี้เหงื่อที่ว่าเกิดจากเศษอาหารแยกต่างหากคือกันได
2: ้
1: แล้วสําหรับตาต้าเนาะขออนุญาตแต่บ่ฮู้ว่าท่านผู้ฟังเป็นคือกันบ่
2: เจ้า
1: สมมุติว่าอาหารที่ว่าเป็นเศษอาหารที่มันเหลือจากเฮากิน
2: เป็นผักเป็นมีเป็นกระดูกกระเดี่ยวอย่างต่างๆ
1: ที่มันเหลือนะเฮาฮู้ว่ามันจะเหม็นเนาะ
2: เจ้า
1: ตาต้าจะเอาใส่ตู้เย็นไว้ได
2: ้
1: ใส่ตู้เย็นไว้
2: เป็นขี้เหงื่อกระซังว่าสิซ
1: ะเป็นขี้เหงื่อเอาใส่ในถุงอันแพ็คใส่ทั้งข้างเอาใส่อันตู้เย็นไว
2: ้
1: แล้วฮอดครบอาทิตย์จึงเอาตัวที่เฮาเอาใส่ตู้เย็นนั้นออกมา
2: เพื่อจะให้ขี้เหงื่อเอาไป
1: เอาแม่นะให้ขี้เหงื่อเอาไป
2: เจ้า
1: เพราะว่าอันเคยมีหมู่แล้วหมู่บอกวิธีแบบนี้เพื่อบ่อยากให้มันส่งกลิ่นเหม็นโนรี
2: เจ้าแต่ว่าคือโนรีนี่แม่นั่นพวกเศษอาหารเนาะเศษอาหารเศษผักนะอยู่เฮือนมันมีพื้นที่ของการปลูกผักปลูกต้นไม้ก็เลยว่าเอาเศษพวกนั้นหั่นเอาไปทอกอ้อมๆเนาะอ้อมๆต้นไม้หั่นนะให้มันเป็นฝุ่นในตู้เลย
1: โอ้ดีลายได
2: ้มันก็จะเป็นลักษณะนั้น
1: อันนี้มันโนรีมีพื้นที่สําหร
2: ับมีพื้นที่ตัวนั้นมีพื้นที่ที่ยังเป็นดินว่างยังเป็นดินว่างแล้วก็มีต้นไม้แน่หั่นนะก็เลยว่าโอ้ก็เป็นอาหาร
1: สําหรับเป็นพืชผักหรือว่าเป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงได
2: ้แม่นแบบมีสุ่มนอมีต้นนั่นมักซีดาต้นอะโวคาโดมัก
1: กวางขึ้นเองว่ะ
2: ปลูกเอาได
1: ้แต่มันจะเป็นฝุ่น
2: เออแล้วมันเนี่ยพวกเศษอาหารเศษผักก็จะเป็นฝุ่นแบบเปลือกมักไหม้บ่หั่นนะบางทีเฮาก็บ่ได้ใส่วิธีบ่มเนาะแต่เฮาก็ไปถกอยู่อันนั้นมันก็มันบ่ได้หลายเด
1: ้
2: พยายามเวลาที่ว่าเฮาแต่งกินนี่เว้ากับเมียตลอดนะ
1: เจ้าอ
2: ย่าแต่งหลายมันสิเหลือความหมายนะพอคั่นเหลือแล้วมันเป็นเศษถูกต้องเฮาเฮ็ดพอดีกินนะความหมายว่านะมันก็สิเป็นอีกวิธีทางนึงแล้วก็ตุกน้ําดื่มอย่างต่างๆก็มีการแยกตาตา
1: เจ้าเนาะ
2: เจ้า
1: ท่านผู้ฟังฉะนั้นพวกเฮายอมรับเลยว่าปัจจุบันนี้พวกเฮาก็เพียงแต่ล้มกันแลกเปลี่ยนใน2ครอบครัวเฮาแต่ก็คิดว่าหลายครอบครัวก็คงจะแยกเช่นเดียวกันแต่ก็ยังมีบางครอบครัวที่บ่ได้แยกขี้เหงื
2: ่
1: อเนื่องจากคิดว่าบ่แยกก็ได้อิงใส่เวลาตัวไหนอาจจะมีน้อยแล้วก็อิงใส่ว่าเฮาอาจจะบ่ได้คํานึงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นคือขี้เหงื่อล้นเป็นต้นๆปัจจุบันนี้เนาะ
2: เจ้า
1: เฮายกตัวอย่างมาอยู่ห้องแถวขี้เหงื่
2: อ
1: นี่ส่วนใหญ่จะเอารวมกันเป็นถุงใหญ่เลยบาทเดียวได้
2: ถ้ารถมาเอา
1: ถ้ารถมาเอาโดยที่เฮาบ่ได้คัดแยกขี้เหงื่
2: อ
1: โดยเฉพาะกระตุกน้ําดื่มนี่ขายได้เด้
2: อันนี้ก็ยังบางเทื่อนะเฮาบ่อยากขายบางเทื่อผู้ที่เจ้าไปรอเก็บนะเฮาก็เอาให้ละลาก็ได้นะคือความหมายว่าแต่ว่ามันจะเป็นการดีว่าเวลาเฮาบ่ได้สร้างขี้เหงื่อเทียนไปปนกับขี้เหงื่อประเภทอื่นๆซึ่งว่าขี้เหงื่อที่มันเป็นเคมีเนาะเป็นกระโปะเป็นกระป๋องพวกป่องสีป่องสเปรย์ต่างๆสินะหรือว่าเศษถุงอันพลาสติกอย่างต่างที่เฮาให้รถขี้เหงื่อไปเก็บอยู่แล้วนะก็แยกออกมาตอนนั้นมันก็จะเป็นคุณค่าอีกอันนึงล่ะเวลาเฮาให้กับเจ้ามันก็ยังดีใจและผู้รับก็ยังดีใจ
1: ถูกต้อง
2: เจ้าแต่ว่าคันเฮาไปโฮมซะกันเลยจังซี่นะจักขี้เหงื่อเปียกเศษอาหารขี้เหงื่อเคมีอย่างต่างๆปนกันเบิดมันอยู่มันอ่ะกินเหม็นกระหลายอีกตาตาคือเฮาเว้าแล้ววันนี้เวลาที่เฮารอดหาให้อ่ะนะ
1: รถที่เนี่ย
2: มาเอาบางเทื่อก็เป็นทิศเนาะทิศนึงมาเอาเทื่อนึงเด
1: ้บางเทื่อก็ข้ามทิศหน่อยนึง
2: บางเทื่อก็เดือนนึงเออมันก็มีบางเขต
1: บ่ฮอดแน่โนรี
2: เพราะว่าสังคมนี่สังคมต่อว่าอยู่มันก็มีอยู่ว่าเป็นอย่างรถที่เนี่ยบางบอนอันนี้บ่ได้รวมเด้อท่านผู้ฟังบางบอนที่ว่าเพิ่นบ่ได้ไปเอาแล้วเพิ่นก็ออกมาอธิบายชี้แจงดอกบางเทื่อก็เนื่องจากว่าแรงงานบ่พอรถเพอย่างต่างๆแหละเจ้า
1: เมื่อโนรีเว้าเรื่องว่าเอาไปขายเนาะบ่แม่นโปรโมทเด้อท่านผู้ฟังแต่เป็นเรื่องจริง
2: ตา
1: ต้าขี้ไก่ห้านของบูลาติโน่ชื่อว่าชื่อห้านบูลาติโน่และเจ้าของห้านเพิ่นก็ชื่อไอ้บูลาติโน่เนาะศิลปินบูลาติโน่
2: เจ้า
1: เพิ่นเขียนติดเลยว่าบนทิ่มกระตุกน้ำดื่มและสามารถเอาไปขายได้เด้อ
2: ก็คือแบบไผต้องการก็เอาไปโลด
1: แม่นแล้วเพิ่นก็เอามาทิ่มไว้เพิ่นจัดเป็นบอนคักแน่ได้แล้วเขียนหนังสืออีกว่าใครจะเอาก็เอาไปโลดเอาไปได้นะเฮาขี้ไก่แล้วเฮาในมือเออแบบ
2: ดีเด้อเนาะ
1: แบบหมายความว่าเป็นคนที่ระเบียบจัดบอนไว้ให้แล้วใครอยากเอาไปขายก็เอาเด้อนะแบบมันดีหลายได้
2: ความจริงกันคันหักว่าห้างต่างๆเนาะตาต้ายกประเด็นนี้ขึ้นมาโอเคอยู่ได้เพราะว่าโนรีบ่ได้กายว่าแน่บ่เห็นแต่ว่าเคยไปกินกาแฟอยู่ห้างเพิ่นอยู
1: ่อันนี้บ่คือเว้าไปว่าบ่แม่นโปบวนห้างแต่ว่าเส้นทางมันอยู่แถว
2: บ่มันเป็น
1: แถวอันห้องเฮียนห้องเฮือง
2: มัน
1: เป็นทางตัดใหญ่เป็นวิธีที่ว่าเจ้าของห้างเฮ็ดแบบน
2: ั้นจัดการ
1: บริ
2: หารจัดการเรื่องขี้เหงื่อโดยเฉพาะแม่นตุ๊กน้ํา
1: พว
2: กพลาสติกต่างๆ คันคนที่เขาจะไปรอเก็บขี้เหงื่อสินะเขาก็สิเอาง่ายขึ้น
1: เอาง่าย
2: เอาง่ายขึ้นก็คือเฉพาะแต่พลาสติกอยู่หั่นเลยก็เอาไปได้โลดนะแล้วไผที่ว่ายางแขวนั่นอาจจะถือน้ำดื่มตุกน้ำดื่มไปแล้วว่าสิทิมตุกน้ำดื่มอยู่ใส่ก็ไปปอนไปหั่นได้คันเป็นห้านต่างๆจะเป็นห้านอาหารหรือว่าบ่อนไหนก็สร้างถ้ามีพื้นที่อันนี้มั้ยคะว่าพื้นที่ที่มันหลายคือกับเพิ่นจัดการนะ
1: แต่ว่าทุกห้างเฮ็ดได้ใดทุกห้างเฮ็ดได้
2: นูเลย
1: เพราะว่าเพิ่นเขียนป้ายใส่แล้วก็เอาถุงไปใส่หรือว่าเอาเป็นกระตาอย่างที่ว่า
2: สามารถใส่ได
1: ้ไปใส่ได้ฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็น1ไอเดียที่ว่าตาต้าเห็นแล้วก็นํามาเป็นอีก1อันทางเลือกให้กับเจ้าของห้างเนาะ
2: เจ้า
1: ท่านผู้ฟังวันนี้พวกเรามาเบิ่งเกี่ยวกับเรื่องของเขตห้องแถวเงินเศร้าหรือว่าซุ่มซนที่ว่ามีคนอยู่หนาแน่นปัญหาตัวจริงที่ว่าประชาชนพบพ่อคือรถเก็บขี้เหงื
2: ่
1: อบ่มาเก็บตามเวลาบางเทื่อเป็นอาทิตย์คือโนรีเว้าเนาะหรือเป็นเดือนก็บ่มาเนาะบาดฮอดยามเก็บเงินค่าบริการ
2: ก็ปกติได้แล้ว
1: ก็มาเก็บตามปกติท่านผู้ฟังอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมกับคำสัญญาว่าจะปรับปรุงให้แต่สุดท้ายก็คือเก่า
2: เงียบเลยสิวะ
1: เงียบ
2: หมายความว่าทุกเดือนฮะนะเจ้าของเฮือนเนาะกระจายค่าบริการเก็บเงินขี้เหงื่อปกติว่าซั่นซะ
1: จ่ายปกติ
2: แต่ว่าบางเดือนรถบ่มาเอาร
1: ถบ่มา
2: บางอาทิตย์รถบ่มาเอาแต่มันก็จะมีบางเขต
1: แต่เพิ่นซี้แจงแล้วตัวว่าย้อนปัญหาใดแต่ว่าตอนนี้แม่นเฮาเว้าห่างเสียงของประชาชน
2: อันนี้เพิ่นซี้แจงมาแล้ว
1: เจ้าม
2: ือก่อนนี่เนาะที่เพิ่นซี้แจงปัญหาเรื่องเกี่ยวกับว่ารถขี้เหงื่อไปเอาบ่ตรงเวลาหรือว่าบ่ได้ไปเอาตามมันกำหนดอย่างต่างๆกันแหละเนาะก็เนื่องจากว่าด้านสภาพเศรษฐกิจก็มีส่วนเงินเฟ้อน้ำมันแพงแล้วก็ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบางบริษัทอันนี้บางบริษัทเนาะที่รับสัมปทานเรื่องเกี่ยวกับการเก็บเงินขี้เหงื่อฮะนะอาจจะบ่สูงเท่าที่ควรบ่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพาหนะในการนำไส้อาจจะมักเทหรือว่ามันบ่เก็บกินเก็บหยังกันแล้วแต่เนาะอันนี้มันก็องค์ประกอบของเพิ่นเบิดเนาะอยู่ในนั้นนะก็เป็นปัจจัยนึงแหละอันนั้นตาต้า
1: เจ้า
2: ที่มีปัญหาอยู
1: ่แล้วบัดนี้พอขี้เหงื่อมันล้นเน่าเหม็นมีแมงวันผลที่ตามมาคืออย่างท่านผู้ฟังผู้เซาเฮือนหรือว่าประชาชนเขาเจ้าก็บ่ฮู้ว่าจะเอาไปทิ่มใส่ได้บัดนี้เนาะเมื่อบ่เมาขี้เหงื่อส
2: ุ
1: ดท้ายก็ต้องมักง่ายความมักง่ายความขี้ข้านเข้ามาโดยอัตโนมัติเอาไปทิ่มใส่เดินเป่าทิ่มลงคลองน้ำห้องน้ำ
2: ดิ่มเป่าวางแคมทาง
1: แม่แล้วลักเอาไปทิ่มไว้ตามข้างทางโฮม
2: เจ้า
1: อยู่ในยามกลางคืน
2: โบเมนแต่กลางคืนแล้วแต่ตาเดี๋ยวนี้ขอว่าก่อนซะโบเมนแต่กลางคืนที่เพิ่นลักไปทิ่มแล้วไหน
1: เจ้าก
2: ลางเว้นกับใส่รถกระบะนี่แหละไปทิ่มก็มี
1: เอาแบบกลางเว้นเลย
2: ทั้งกลางเว้นแล้วทั้งเป็นกระบะหุ่นใดกระบะอย่างก็แล้วแต่ป้ายเหลืองป้ายขาวป้ายฟ้าก็มีตาวังนึงนี่เห็นโซเชียลมีเดียเพิ่นเอาลงนี่เป็นคนจีนอ่ะซั่นเอาใส่รถอันขั้นน้อยๆหั่นน่ะรถไฟฟ้าน่ะเนาะไปทิ่มแบบทิ่มเลยนี่แหละแบบสบายใจเลยมาคิดว่าโอ๊ยเนาะเสียเงินน้อยนึงซะสมมุติ
1: ว่าเฮาต้องไปศึกษาเรื่องกฎหมายเติมได้ว่าทิ่มขี้เหงื่อแบบนี้นะมันมีการปรับใหม
2: ่มีระเบียบต่างจากคนบ่ปฏิบัติขั้นว่าเห็นแล้วนี่นะปัจจุบันนี้เฮาต้องเป็นหูเป็นตาซวย
1: อู้เฮาต้องพยายามแบบว่าถ่ายรูปมีหลักฐานมีหยังแล้วก็เก็บเงินรัฐก็จะได้เงินอีกได้นี
2: ่
1: คันเฮาแบบอยู่ในการคุ้มครองเน
2: า
1: ะ
2: ก็มันก็เว้าง่ายๆว่าเว้าเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการขี้เหงื่อนี่นะมันก็มีหลายภาคส่วนที่ต้องได้ฮวมไม่ฮวมมือกันได้ตาตา
1: เจ้า
2: คือประชาชนไทยเฮาเจ้าข่อยคันว่าประชาชนไทยเฮาเจ้าข่อยนี่มันเว้าเรื่องเกี่ยวกับผู้ผลิตขี้เหงื่อเนาะเฮาเองนี่นะก็เป็นผู้
1: ผลิต
2: เฮาเป็นผู้ผลิตได้เฮาเป็นผู้ผลิต
1: เพรา
2: ะเฮาสร้างขี้เหงื่อออกมาดิ
1: บ
2: ่จากการกินการอยู่กันหยังก็แล้วแต่เฮานี่คือผู้ผลิตและอีกอันนึงก็แม่นต้องแม่นฝ่ายผู้เมียนบัดนี่นะมีผู้สร้างก็ต้องผู้เก็บดิเป็นผู้บริการอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
2: ก็คือพวกบรรดาบริษัทที่เพิ่นมีการสัมปทานไปเก็บเงินแต่ละเขตแต่บอนแต่ละบ้านแหละ
1: เจ้า
2: ต้องได้หัวมือกันแล้วบัดนี้นะห
1: ั
2: วมือกันแล้วได้หัวมือกันคือตาต้ากับโนรีที่เว้ากันมาตั้งแต่เบื้องต้นนั่นแหละท่านผู้ฟังว่าเฮานี่ต้องได้ช่วยกันในการคือลดพรการสร้างขี้เหงื่อเนาะอันดับที่อิฐเนาะต้องลดพรกันได้ลดพรอันดับที่อิฐก่อนแล้วก็ต่อมาก็แม่นต้องมีการคัดแยกเพื่อว่ามันง่ายขึ้นเนาะมันคัดแยกง่ายขึ้นเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคือโนรีเว้าและการสร้างขี้เหงื่อของเฮานี่นะแม่น7หา7ห้อยหา9ห้อยต้นต่อมือ
1: เจ้า
2: และบริหารจัดการได้เพียงแต่ประมาณ5ห้อยต้นต่อมือ
1: คนรู้เว้าเฉพาะนครหลวงหรือทั่วประเทศ
2: นครหลวง
1: โอ้ท่านผู้ฟังเฉพาะนครหลวงเนาะคือโนรีกําลังเว้านี่แม่นสาเหตุของปัญหานี่เกิดจาก2ส่วนใหญ่เนาะ
2: แม่นล่ะ
1: ส่วนที่1ก็แม่นฝ่ายผู้บริหารที่พวกเขาเว้าเรื่องระบบการคุ้มครองพาหนะหรือว่ากําลังคนที่บ่เพียงพอขาดการติดตามกฎการเศรษฐกิจเนาะอันนี้ฝ่ายของผู้บริหาร
2: ปัญหาของเพิ่น
1: แม่นปัญหาของผู้ให้บริการว่าซั่นซะเน
2: า
1: ะเพราะว่ารถขี้เหงื่อแม่นผู้ที่มาให้บริการเฮาเนาะขึ้นนําบริษัทที่ว่าเพิ่นมารับเหมาส่วนผู้ที่2แม่นฝ่ายผู้ผลิตขี้เหงื่อคือประชาชนเฮาเองฉะนั้นโนรี คือดังโนรีเว้าแบบนี้เนาะแน่นอนว่าถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ต่อไปตัวเมืองเขานี่จะหมดความงามแม่นบ
2: ่อู้ยกระไก่ว่าเบิดแล้วเน
1: า
2: ะ
1: หมดความงามได้แล้วก็นอกจากหมดความงามแล้วเป็นบ่อนเพาะพันธุ์ของเสื้อพญาโดยเฉพาะยุงลายในตอนนี
2: ้
1: เพาะพ
2: ัน
1: ธุ์ย้ำฝนอีกเพาะพันธุ์เสื้อพญาอย่างมหาศาลและบางคนนี่ก็ขาดจิตสำนึกเนาะฉะนั้นแน่นอนว่าจิตสำนึกพาให้คือน้ำท่วม
2: อุดมันอัดตันท่อระบายน้ำ
1: แม่นอุดตันท่อระบายน้ำอีกฉะนั้นถือว่าอันนี้มันขาดจิตสำนึกยังให้แห้งอีกได้เพราะมันจะติดเป็นอาจินของตนเองหรือว่าติดเป็นพฤติกรรมที่ว่าเฮ็ดตลอดแล้วมันเป็นอาจินด้วยเน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: อาจินคือเฮาเฮ็ดตลอดเฮ็ดประจำนอกจากน้ำจะท่วมแล้วยังสิมีปัญหาอื่นตามมาอีกเป็นพยาธิเป็นนอนหมอถือว่าโอ
2: ้โบเป็นเรื่องน้อยได้เรื่องปัญหาคิดเนี่ยแต่ว่าโนลีเคยได้ไปสนทนากับอนาหมู่คนนึงตาตากับเว้าเรื่องเกี่ยวกับขี้เหงื่อที่เพิ่นสร้างขึ้นมาเองนี่แหละเนาะวันนี้บางเทื่อมันขี้เหงื่อจากการทับม่างเฮือนซานบ้านซองมันก็มีหลายสมมุติว่าเนาะอันนี้ก็เป็นขี้เหงื่อได้เลยเนาะขี้เหงื่อที่เฮาซมไส้ทุกมื้อนี่คือกันแล้ววันนี้เวลาที่เฮารถหาภาคส่วนบริการที่มาเก็บเมี่ยนแล้วก็ขนส่งขี้เหงื่อไปทิ่มนะบางเทื่อมันใช้เวลาด่วนคือเฮาเว้ากันเนาะปัญหามันมี

0: บ้านเมืองบ่สะอาด
1: อาหารการกินคือโนรีว่าแหละสุขภาพเนาะฉะนั้นท่านผู้ฟังเมื่อเฮาเว้าเรื่องปัญหาเนาะปัญหาก็แม่นได้ยกให้เห็นเกี่ยวกับฝ่ายผู้ให้บริการกับฝ่ายผู้ผลิตขี้เหนือคือพวกเฮาเองฉะนั้นพวกเฮามาเบิ่งเกี่ยวกับเรื่องของทางออกและวิธีแก้ไขเนาะเฮาจะมีทางออกมีวิธีแก้ไขคือแนวใดเด้คือประชาชนและสังคมเฮาเด้ควรเฮ็ดแนวใดเนาะวันนี้มาเบิ่งว่าเฮาควรเฮ็ดแนวใดเพื่อให้ตัวเมืองเฮาสะอาดงามตาผู้คนมีสุขภาพที่แข็งแรงทางออกในเรื่องนี้ต้องแก้ไขไปพร้อมกันทั้ง2ฝ่ายเนาะ1การคัดแยกขี้เหนื่อยอยู่เฮือนโนรีสำคัญหลายบ่เป็นแนวใด
0: คันบ่แยกอย่างหลายก็ให้แยกตัวเรื่องเกี่ยวกับอัน
1: เจ้า
0: พวกพลาสติกออกต่างหากซะเนาะ
1: แยกตัวนี้ก่อน
0: ซะแยกตัวนี้ก่อนแบบธรรมดามันก็จะมี 3-4 แยกโดยปกติมันจะมี 3-4 แยกท่านผู้ชมบางครั้งไม่การแยกขี้เหนื่อยพวกขี้เหนื่อยที่เป็นนั่นผิดพีเคมีต่างๆเนาะขี้เหนื่อยที่เป็นเศษอาหารที่เฮาสามารถไปเฮ็ดอันน่ะฝุ่นเป็นปุ๋ยหยังก็ได้หรือว่าจะเป็นขี้เหนื่อยพวกประเภทพลาสติกแล้วก็ขี้เหนื่อยพวกเกลือทั่วไปนะแต่ว่าอยู่เฮือนมันอาจจะบ่มีแต่ห้องล่างห้องกลางมันจะมีหลายอย่างแล้วเอาครัวเฮือนเฮาก่อนเพราะครัวเฮือนนี่เป็นจุดที่สร้างขี้เหนื่อยหลายที่สุด
1: เจ้า
0: เป็นแยกก่อนหน่อยนึงตา
1: แยกทางฟังแยกแยกขี้เหนื่อองคธาตุหรือว่าเศษอาหารออกจากขี้เหนื่อยแห้งกระตุกน้ำดื่มกระป๋องเศษอาหารถ้าหากว่าพวกเขาเอาไปเฮ็ดปุ๋ยคือดังตัวอย่างของโนรีเพิ่นเอาไปเฮ็ดปุ๋ยเนาะเพิ่นมีพื้นที่ในการเฮ็ดสวนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหลายถ้าว่าเป็นกระตุกเป็นกระป๋องก็ให้แยกไว้ขายเนาะวิธีนี้จะลดปริมาณขี้เหนื่อยที่เน่าเหม็นได้ถึง50 60ส่วนห้อย
0: เจ้า
1: ฉะนั้นขอให้ทุกท่านนั้นแยกขี้เหนื่อยแยกขี้เหนื่อยเนาะท่านผู้ฟังมันบ่ได้เสียเวลาหลายมันขึ้นนําเฮาเป็นคนที่ต้องปฏิบัติต้องเริ่มเนาะพาลูกเนาะหรือว่าคนในครอบครัวเฮ็ดอันนี้แม่นถุงกระตุกน้ําดื่มอันนี้แม่นถุงขี้เหนื่อยเปียกเนาะ
0: แม่น
1: อันนี้แม่นถุงขี้เหนื่อยแห้งบ่จังซี่เนาะแยก3อันปลูกที่สํานึก
0: เริ่มต้นโลดเนาะจากสถาบันครอบครัวนี่แหละท่านผู้ฟัง
1: แม่นแล้ว2สร้างกลไกของชุมชนหรือว่าสังคมพวกเฮาถ้าว่าลดบ่มาตามนัด
0: อ
1: ำนาจการปกครองบ้านต้องเดือดร้อนได้แจ้งสภาพความเป็นจริงหาขั้นถึงหรือว่าบริษัทบ่ปล่อยให้ประชาชนแอบเอาขี้เหนื่อไปทิ่ม
0: แ
1: น่นลักเอาขี้เหนื่อไปทิ่มอยู่ตามสถานที่สาธารณะแล้วก็บ่ให้แอบอ้างอีกว่าอันอุ้ยข่อยติดต่อหาแล้วอัน
0: บ่ได้
1: บ่มาบ่ต้องมีหลักฐานให้ประชาชนรับทราบโลดว่าได้ติดต่อหาบริษัทแล้วมื้อนั้นมื้อนี้เน
0: า
1: ะนายบ้านก็ต้องได้มีส่วนที่สำคัญเนาะต้องได้แบบเดือดร้อนบางเทื่อนั้นของนายบ้านอาจจะบ่ได้
0: นายบ้านเดือดร้อน
1: ประธาน
0: ต้องรับผิดชอบ
1: นายบ้านต้องรับผิดชอบ
0: แล้ว
1: บ่แบบใส่เข้ามาเดือดร้อนเพิ่นก็สิแบบเอาจริงเอาจังนะมันนะนายบ้านต้องแบบว่าเฮ็ดเวียก
0: เฮ
1: ็ดเวียกนี
0: ่
1: ให้กับลูกบ้านเนาะให้กับลูกบ้านอย่างเอาจริงเอาจังเน
0: า
1: ะท่านผู้ฟังบ่ให้ปะปล่อยไว้เพราะว่ามุมมองของประชาชนและเจ้าของห้องแถวนี่ถือว่าเขาเจ้าก็ส่องแสงมาเพื่อต้องการกันแก้ไข
0: แม่ล่ะ
1: แก้ไข
0: แม่ล่ะตาตาแล้วก็อีกอย่างนึงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็คือการยุทธานิยมในการถิ่มขี้เหนื่อทั่วที
1: หรือว่าทรงเดช
0: ทรงเดช
1: ขออนุญาตเป็นภาษาเว้ากันถิ่มขี้เหนื่อแบบทรงเดช
0: แบบบ่คึดเท่านั้น
1: บ่คึดแบบ
0: อ่ะออกจากตัวข่อยแล้วก็ถือว่าจบโลด
1: เอาแบบมื้อเช้านี่บ่บอกว่าสถานที่ใดท่านผู้ฟังบอกว่ารถก็งามเด้คนก็งามเด
0: ้ป้ายรถงามอีกแม่นบ่
1: งามท่านผู้ฟังตาต้าก็บ่คึดเนาะก็จอดรถเฮียงกันตอนตาต้าไปจอดก่อนบนจอดก็เคียงแต่หลังจากรถเพิ่นมาจอดละเพิ่นก็บ่จอดได้โดนดอกเฮาก็จอดบ่นึงรถเพิ่นออกไปมีทิสู้นะเจ้าทิสู้
0: มันออกจากรถมันบ
1: ่ออกจากรถ
0: จากรถ
1: แล้วก็มีกระตุกน้ำดื่
0: ม
1: ออกจากรถแล้วก็รถคันนั้นเพราะว่าอย่างตาต้าขี่เข้ามานี่บ่มีขี้เหนื่อ
0: เจ้า
1: สถานที่ที่ไปจอดอยู่ทั้งข้างแต่เวลารถคันนั้นออกไปแล้วมีขี้เหนื่อมันจะมาจากไสโนรี
0: นี่
1: แ
0: หละมันม
1: าน้ำลมนี่แหละจังว่ามันเล่าเรื่องว่าบ่ทิ่มทรงเดช
0: แม่แล้วบ่ว่าจะเป็นการทิ่มขี้เหนื่อแบบว่า
1: ขออนุญาต
0: บ่แคมทางบ่คือตาต้าเว้าเนาะไปจอดรถแล้วก็ฉวยโอกาสถิ่มลงเลยหรือว่าคลองน้ําอย่างต่างๆเห็นบ่ว่าปัญหาที่ว่าคันเฮาถิ่มขี้เหนื่อยซะซ้ายถิ่มขี้เหนื่อยบ่เป็นระบบระเบียบผลกระทบมันมีหลายท่านผู้ฟังท่านผู้ชมบ่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทรงกินเน่าเหม็นคลองน้ําเห็นบ่อยู่ทางอันไฟแดงอันน่ะพ่นเค็งหั่นนะคลองก็จะเอิ้นคลองน้ําอย่างก่อนตัวนั้นน่ะนะ
1: รู้สึกว่ามีกินตลอดอยู่แล้วได้มันอาจจะเป็น
0: น้ําเคยไปสัมภาษณ์นี่เคยสัมภาษณ์
1: มันเป็นน้ําแหง
0: อันนั้นก็การทิ่มขี้เหนื่อนี่แหละเนาะอันที่1เนาะแล้วก็การปล่อยน้ําพ้อนเป็นนั้นเป็นคลองปล่อยน้ําเสียอยู่แล้วหั่นน่ะแล้วเฮาบ่มีการไปล้วงไปอนามัยน้ําเปื้อนแม่นแล้วก็ปัญหาตามมาก็คือเฮาเว้ากันนั่นแหละเรื่องเกี่ยวกับพยาธิพยายุงหยังก็มีหลายแล้วก็อย่าลืมว่าคันเฮาเข้าระบบระเบียบแล้วก็ยุทธานิยมในการที่จะทิ่มขี้เหนื่อยซะซ้ายหรือว่าทรงเดชคือตาตาเว้านะมันก็จะลดพ้อนเรื่องเกี่ยวกับ

0: การสร้างขี้เหี่ยวออกมาได
1: ้
0: เออเฮ็ดให้บ้านเมืองเขาสะอาดงามตา
1: แม่น
0: กะสิย่องอีเด้ตาต้าว่าปัญหานี้มาอุ้ยเวลาสิเบิดแล้วนะ
1: คือว่าบ่ได้เล็งๆเด้อเป็นเล็ง
0: บางเวลานี่บ่เดียวนึงว่าซั่นเออเพราะว่าโนรีเคยบ่ได้เจตนาเนาะหมายความว่าโนรีจอดรถคล้ายๆคือตาต้าแล้วเว้าน่ะโนรีจอดรถไว้ล่ะบังเอิญแล้วเอาแว่นรถถลุงและสิให้กระเจ้าเอาเครื่องมาใส่นะแล้วมื้อนี่แหละอันนั้นเซตทิชชู่ทิชชู่เปียกนี่แหละท่านผู้ชมแล้วบอกให้กระเจ้ากวักมาแล้วทิชชู่มันติดในมือแล้วมันหล่นลงมันเหี่ยวลงพื้นต่างประเทศขี่รถมาอันนี้ก็ซมเซยทางต่างประเทศเด้อแล้วก็คิดว่าโอ้ตัวเองก็ได้สติหลายขึ้นเฮาต้องยอมรับได้บางครั้งเฮาก็บ่ได้เจตนาแต่ว่าเฮาต้องมีสติหั่นน่ะและเฮ็ดอันขี้เหงื่อที่รุดจากมือเนาะตกไปพื้นทางหนทางแคมทางนี่แหละต่างประเทศมาแล้วซี่ใส่รถได้รถซี่ใส่เฮาแล้วเราบอกว่าขี้เหงื่อเฮียเฮาก็ได้ไขประตูออกมาแล้วเก็บคืน
1: เราบอกว่าขี้เหงื่อเฮียคือเราบอกว่าเจ้าคือว่าขี้เหงื่อ
0: เฮาความหมายเฮาตีความหมายแบบนั้นเนาะแต่ว่าเฮาก็ไขประตูแล้วก็เก็บเมียนคือเก่า
1: โอ้ยอายเนาะ
0: อายได้อย่าลืมเด้อบ่แม่นว่ามีแต่ทานผู้เดียวที่ว่าหลักเหตุแต่คนอื่นเห็นคือตาต้าเห็นบ่ตาต้ายังเห็นทุกคน
1: เห็นแล้วแบบจื้อหน้าได้จื้อหน้า
0: เออ
1: จื้อหน้า
0: ต้องยอมค่ะมันต้องยอมค่ะ
1: ผู้เจ้านี้จื้อหน้าแต่ว่าขออนุญาตเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นตาอายแต่อุ้ยบ่ขออนุญาตคือโนรีว่าพบแบบนั้นแต่เฮาบ่ได้เจตนาบ่ได้เจตนาแต่เมื่อมันเกิดแต่เฮาก็ต้องยอมรับที่เขาทักท้วงมาเพื่อให้สติเฮา
0: แต่อย่างน้อยเฮาฮู้อยู่แก่ใจ
1: ว่าเฮาบ่ได้เจตนา
0: แต่มันจะเป็นการเตือนสติเฮาน
1: ี่แหละเพิ่นจึงว่าเจตนากับบ่เจตนานี่ต่างกันคือโนรีบ่ได้เจตนาที่เกิดแต่ผู้ที่เจตนานี่นะตั้งใจดึกออกแวนนี่นะเนาะอันนี้ก็ขออนุญาต
0: กับเวลาเฮาขับรถน้ำหลังรถบางคันเนาะที่เพิ่นนั่นเอาแวนลงแล้วก็แม่นป้อนขี้เหงื่อลงนะเป็นถุงยางบ่หรือว่าเป็นเจียทิชชู่หรือว่าอีกแล้วแต
1: ่อันนี้น้อยขี้เหงื่อน้อยเนาะท่านผู้ฟังความสวยงามความสะอาดของตัวเมืองบ่ได้เกิดจากไผคนนึงแต่เกิดจากการบ่ทิ่มของพวกเฮาทุกคนถ้าหากว่าพวกเฮาช่วยกันแยกช่วยกันรักษาและเป็นหูเป็นตาให้ซึ่งกันและกันตัวเมืองเฮาได้เป็นหูเป็นตาซึ่งกันและกันเนาะ
0: แม่ในต้องมีส่วนร่วม
1: ตัวเมืองเฮาก็จะสะอาดน่าอยู่พวกเขาก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนักท่องเที่ยวมาเห็นก็จะประทับใจ
0: ถูกต้องเนาะท่านผู้ฟังอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ว่าทางรายการชีวิตติดพันสังคมของพวกเขายกขึ้นมาสนทนากันแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้หัวมือช่วยกันในการแก้ไขแล้วก็บ่อยากให้มีปัญหาแบบนี้ขึ้นมาเขาเห็นปัญหาแล้วต้องได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา
1: ถูกต้องเนาะ
0: เอาเวลาจากทางรายการถือว่าหมดลงแล้วพื้นเดียวนี่โม้เข้าน้ำกันเบิร์ดอะไรจะต่อบ
1: ่มืออื่น
0: มืออื่นเขามาต่อใหม่เชิงว่ารายการของเขาก็จะพยายามยกประเด็นหรือว่าปัญหาต่างๆมาโอ้ล้มสนทนาน้ำกันเติมอีก
1: เจ้าขอบใจท่านผู้ฟังที่เกียรติติดตามรับฟังพวกเขาโอ้ล้มกันเพื่อพร้อมกันสร้างสรรค์สังคมของพวกเขาให้น่าอยู่พบกันใหม่ในมืออื่นเวลา16 โมงเป็นต้นไป
0: เจ้าสำหรับมื้อนี้สบายดี
1: สบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความที่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความที่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันพฤหัสแฮม1ค่ําเดือน8ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่30กรกฎคศ. 2566สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมืองทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์มื้อนี้ตอนต้นของรายการพวกเฮาจะมาที่เมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โดยเฉพาะสิเป็นทางเมืองจันทบุรีนี่ก็เป็นหนึ่งของนครในเป็นเมืองนึงเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์ที่ได้มีการจัดตั้งปฏิบัติการประกาศสั่งตั้งตะแสงและซึ่งเมืองจันทบุรีก็มีอยู่3ตะแสง1ใน3ตะแสงนั่นก็แม่นตะแสงพลต้องที่เพิ่นได้ประกาศก่อนประกาศทําอิฐเลยของเมืองจันทบุรีในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต่างๆที่ภายหลังประกาศการสั่งตั้งตะแสงแล้วการอำนวยความสะดวกการบริการให้แก่ประชาชนการจัดตั้งปฏิบัติมีข้อยุ่งยากข้อสะดวกคือแนวใดอยากให้ประชาชนได้ฮู้คือแนวใดแน่ว่าก่อนสิมาใช้อันน่ะเซ็นเอกสารต่างๆอยู่ตะแสงนี่สิมีขั้นตอนใดแน่มื้อนี้พวกเฮาได้รับเกียรติจากท่านไซเจริญทองฟางวางกีประธานคณะกรรมการปกครองตะแสงพลต้องเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์มื้อนี้เพิ่นจะมาชี้แจงอธิบายให้ความกระจ่างแจ้งแก่ประชาชนที่ว่าผู้ใดที่มาสิมาเซ็นเอกสารต่างๆอยู่ทั้งเมืองตาแสงนี้เพิ่นจะให้มีเกี่ยมเอกสารอย่างแน่หรือว่าข้อข้องใจอีหยังตื่มตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านไซเจริญ
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองค่ะเจ้า
2: เจ้า
1: การจะตั้งปฏิบัติเวียกงานโดยเฉพาะเป็นภายหลังที่ท่านได้ถึงมามอบหมายเป็นประธานปกครองตาแสงโดยสปอร์เมนตัดแสงพุ่นต้องนะท่านเนาะเริ่มประกาศในแต่มือใดหามือแต่มือใดเป็นต้นมาแล้วปัจจุบันนี้ได้ดำเนินไปขึ้นได้ใดแล้วเจ้าเสล
2: ีเจ้าถือว่าตัดแสงหาพุ่นต้องที่ขึ้นกับมือจันทบุรีก็เป็นตัดแสงที่หนึ่งที่ทางอำนาจการปกครองทางนครหลวงก็คือทางเมืองก็ได้มาจัดตั้งปฏิบัติเรียงงานตาแสงนี้เป็นก่อนอื่นถือว่าพวกเขาตามที่ได้คุ้นคว้าพันมาจะเป็นตาแสงที่ประกาศสุดท้ายแต่ว่าอิงแทรกก็มีห้องต้องการนะอิงแทรกผมพร้อมของแรงงานท้องถิ่นถือว่าพวกเขาจำเป็นได้มาขอใช้ห้องการบ้านพลต้องสว่านนี่เป็นห้องการบริการแรงงานตาแสงเป็นพื้นฐานส่วนขาวเน
1: า
2: ะส่วนห้องการถาวรนั่นแท้มันจะได้คุ้นคั่วอยู่ทั้งชั้นถือว่าเกี่ยวกับงานดังกล่าวนี้พวกเราได้จัดตั้งปฏิบัติในนี้ก็มีอันสะดวกอันยุ่งยากและพูดเงียบสะท้อนได้และสิจะได้ซอกหาทิศทางแก้ไขในสภาวะ
1: เจ้า
2: ตัวนี้ก็เป็นเรื่องอันหนึ่งที่พวกเราได้เริ่มปฏิบัติมาเห็นว่าก็มีความหมายความสำคัญต่อเวียงงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแล้วเมืองกันทบุรีเฮาก็เป็นเมืองนึงที่มี30หมู่บ้านนะแล้วมาแบ่งกันตะแสงต้องนี่ได้ครับมอบหมาย9บ้านตะแสงวัดจันทร์15บ้านตะแสงหนองทานี่เป็น6บ้านเนาะส่วน9บ้านแม่นการริเริ่มถือว่าทางห้องว่าการปกครองก็คือคณะจัดตั้งเมืองก็ได้แจ้งให้ถอนเอากาของในบ้านนั้นคืนไปหานะก็จัดตั้งกันถึงเพื่อจะได้ประกอบกาไม้มาให้ทางอำนาจการปกครองบ้านท้องถิ่นถือว่ามันในระยะที่พวกเราปฏิบัตินั้นมาถือว่าบ้านนี้ก็ถือว่าบ่มีกาจามของบ้านแล้วที่ได้ใส่ในกาเก่าหันส่วนว่ากาไม้ก็ยังบ่ทันได้ส่งมาให้บ้านส่วนพวกเฮา เห็นว่าเรื่องงานตัวนี้ก็ได้พบพ่อคุณน้องยากอิงใส่สภาพรวมได้แม่นการสิเว้าเรียกค่าเกี่ยมตาแสงนี้มันก็ได้ดำเนินมาเป็นปีปลาย
1: คร ับ
2: แต่ว่าคณะจะตั้งส่วนการพักเพื่อได้ครับที่นำจากองค์การส่วนการพักให้แจ้งการและก็คำสั่งแนะนำตามลำดับแต่ละระยะมาถึงมือนี้จึงสามารถจะตั้งปฏิบัติได้แล้วมาเบิ่งโดยรวมก็คือโครงสร้างอยู่ในขั้นศูนย์กลางเนาะอันที่ว่าเราจะว่ามันความพร้อมของขั้นศูนย์กลางนี้ก็ยังบ่ทันได้ครับกันเผยแพร่อย่างทั่วถึงน
1: ะ
2: ตัวนี้พวกเราจะเห็นจะแจ้งว่าเวลาพวกเราจะตั้งปฏิบัติเว้าเรื่องนิติกรรมกับบรรดาเอกสารนับทางภาครัฐและเอกชนถือว่าห้างเอกสารต่างๆนี้บางกระทรวงเจ้าก็ได้เข้าใจแล้วกับปรับตัวทานกับสภาพในเมื่อมีอำนาจการปกครองท้องถิ่นคือตาเสียงนี
1: ้
2: ได้บางกระทรวงบางกรมหรือบางโครงการหรือว่าบริษัทต่างๆนี
1: ้เจ้า
2: ก็เจ้าก็ยังบ่ทันได้กำได้อย่างหนักแน่นแล้วการสร้างห้างเอกสารกับเจ้าที่อยากพึ่งพาทางอำนาจการปกครองเรายั่งยืนนี้ก็ยังเป็นการที่เฮ็ดแบบฟอร์มเก่าอยู
1: ่
2: ย
1: ัง
2: ใช้อยู่ในบ้านอยู
1: ่
2: ตัวนี้ก็ฮู้แล้วว่าบ้านนี้ก็ยังบ่ได้ยุคเพราะว่ายังสิเป็นบ้านสมโซนแต่อยู่ในหั่นโครงสร้างสิทธิ์พลบทบาทกับเจ้ายังห้างเอกสารคราวนี้ยังบ่ทันถูกตามสิทธิ์พลบทบาทตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นสำหรับปรับปรุงใหม่2025นี้เพื่อเฮ็ดให้เวียนงานพวกเฮานี้ก็ได้ปรับไปปรับมาเพราะว่าในเมื่อเห็นจังซั่นแล้วก็ย้อนความจำเป็นของผู้สมใช้ก็คือประชาชนเข้ามาบริการเนาะบางเวียนงานก็เป็นเวียนงานที่ว่าคือฮิบด้วนก็คือการเจ็บเป็นฮิบด้วนก็คือการที่จะไปร่วมงานหรือว่าผ่านใบพันแดนต่างๆเพื่อจะไปต่างประเทศอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราก็จึงได้ออกหนังสือยั่งยืนกรณีว่าเอกสารของเจ้ามาบ่ทางถึงสิทธิ์ภาระบบาทก็ยากเราจะสร้างใบยั่งยืนรับรองว่าเอกสารดังกล่าวนี้มันสามารถผ่านได้เพราะมีข้อมูลชัดเจนจากพื้นฐานบ้านที่ขึ้นกับตัดแสงของเราแต่บางเอกสารที่จะบ่ชัดเจนเราจะได้ติดต่อหรือว่านำขึ้นไปให้บ้านยังยืนขึ้นเพื่อเป็นบนอีกเพราะว่าการผ่านเอกสารนี้มันก็มีความเสี่ยงหลายอย่างคือเอกสารที่สำคัญที่ว่าคือกับเรื่องเศรษฐกิจมีมูลค่าสูงหรือว่าการเก็บกรรมสถิติของคนพักเศร้าหรือว่าการย้ายออกย้ายเข้าของประชาชนของบริษัทวันนี้ที่บุคคลอันนี้ก็เป็นเรียกสำคัญเพราะว่ามันก็แก้วถึงทรัพย์สินที่มีมูลค่าและก็มีคุ้มเสี่ยงในการที่จะคุ้มครองประชาชนและนำใส่เอกสารนั้นเข้าไปเฉพาะหน้าหรือจะมีอันปลอมแปลงบ่มีอันตีกลับเนี่ยใดพอเราก็เห็นว่ามีคุ้มเสี่ยงฉะนั้นพอเราต้องได้หิมฮ้อนการแก้ไขดังกล่าวก็ให้มีข้อมูลอ้างอิงเอกสารที่มีความเสี่ยงเราจะได้ให้เจ้าของเอกสารก็ปี้สำเนาไว้เขาเพื่อเป็นตัวยั่งยืนและจะได้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อเหตุให้ไปตามรวงเดียวกันอันนี้เป็นพวกเราได้มีสติตัวนี้เพื่อเป็นพื้นฐานอันใดที่ว่าโบละเอียดเขียนโบมีตามที่อยู่ในระบุเอกสารจะมีป้องว่างเนาะเขียนโบครบเซ็นโบทึกหรือว่าจะเป็นการที่เขาห้องการคือดาวรถเนาะแล้วก็การไปซื้อขายพาหนะการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดินตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเคยมีบุญเฮียนมาแต่ตาแสงอื่นแล้วเนาะแล้วพอจะได้เบิ่งความละเอียดเพื่อเฮ็ดให้เอกสารดังกล่าวนี้ไปด้วยดีเพื่อบ่ให้เป็นช่องว่างตีกลับมหาตาแสงเฮาที่จะมีความเสี่ยงในการกระทำผิดตัวนี้เป็นพวกเราครับมีสติที่สุดเลยได้ซี่นำให้ไอ้น้องนี่ให้กวดละเอียดท่าโบละเอียดจะไม่ให้เจ้าของเอกสารกลับขึ้นไปปรับปรุงตัวนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งถึงว่าพวกเราผ่านพวกเราต้องได้เก็บข้อมูลเป็นเอกสารที่ ติดพันกันเรื่องความเสี่ยงตัวนี้นะมั้งเป็นสิ่งที่พ่อพ่อตัวนี้เนาะ
1: เจ้า
2: เห็นว่าเรื่องงานนี้ก็เป็นมีความเหมาะสมในการปกครองท้องถิ่นแต่ยุ่งยากของพวกเราด้านวิชาการก็คือพนักงานเรามันมีจำกัดเรื่องงานบริหารนี่มันคล้ายคือกับรัฐวิสาหกิจเรื่องงานในการเปิดช่องทางตัดแสงนี่มีการบริการมีการเก็บค่าธรรมเนียมด้วยอิงใส่เช่นการระเบียบการของแผนกการเงินถือว่าเพิ่นได้ตกลงมอบหมายเป็นพื้นฐานเป็นเอกสารบริการประชาชนมี55รายการแล้วการเก็บค่าธรรมเนียมนี่แม่นต้องได้เข้าระบบเพื่อเป็นบัญชีเฉพาะของการเงินกับธนาคารเป็นผู้มาเปิดแต่ว่าสามารถตรวจสอบได้ว่าแต่ละมือเงินเข้าเท่าไหร่มันจะมีบินออกมาแล้วก็สามารถรับรู้ว่ามือนี้ไรครับเรื่องงานตัดแสงเข้านี่ได้เท่าไหร่ตัวนี้พวกเราสามารถชี้แจงที่ละมือแต่พอ4 โมง 4 โมงครึ่งนี่ละมันรายการระบบตัวนี้ถือว่าจะปิดอัตโนมัติเนาะปิดอัตโนมัติถือว่าเอกสารถือว่าจะได้ยุติบริพานเพราะว่ามันเป็นกำหนดของระเบียบการเงินเฉพาะส่วนว่าเอกสารที่ค้างจะได้แก้ไขใส่มือต่อไปตามมูลสักการตัวนี้นะแม่นพวกเราที่ได้เห็นว่ามีความจำเป็นที่พวกเราจะได้พยายามปรับปรุงหรือจะควบคุมยังงานดังกล่าวนี้ให้มีความนักแน่นโปร่งใสถ้าว่าพวกเราคุมบ่ได้มันจะเป็นการหัวไหลเฮ็ดให้กันกวดกาตรวจสอบนี่พวกผมยุ่งยากฉะนั้นพวกเราจีพยายามให้ระบบเวียกบริการนี้ให้มันไปตามระบบที่ขั้นถึงกำหนดไว้แล้วส่วนพนักงานที่เฮานี่มันจะมีพนักงานที่ขั้นถึงมอบหมายลงกสหฐานประจำตาแสงมีจำนวน 8 สหายจากนครหลวงในแม่น 2 สหายจากคันเมืองในแม่น 6 สหายแล้วส่วนเวียกที่พวกเราได้กำหนด อยู่ในขั้นตาแสงคือเวียกบริการด้านวิชาการนี้มันมีทั้งหมดนี่มันนำรวมทั้งคณะนี่มัน12สหายส่วนมี5หน่วยงานที่พวกเราได้มาหับใส่บริการคือหน่วยงานพักองค์การจัดตั้งมหาชนนะครับหน่วยงานวัฒนธรรมสังคมหน่วยงานเศรษฐกิจการเงินมีหน่วยงานบริหารการปกครองหน่วยงานปกสปกสแล้วถือว่าอยู่ใน5หน่วยงานนี้พนักงานมีแต่หัวหน้าเดียววิศวกรบ่มีอยู่ใน4หน่วยงานนี้มันมีแต่หัวหน้าเดียว
1: มีหน่วยงานใดนี่เจ้า4หน่วยงาน
2: หน่วยงานก็มีนอกจากหน่วยงานปกสปกสนี่ถือว่าจะมีหัวหน้าแล้วก็มีห้องวิศวกรมี5สหายที่บรรจุใส่หั่น
1: เจ้า
2: เป็นอันนั้นแล้วพวกเรานำใส่พนักงานกสหฐานนี้มาช่วยแบ่งความรับผิดชอบให้พนักงานสหฐานนี้ช่วยพนักงานวิศวกรของตาแสงพวกเราถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่พวกเรายังพอจะได้คุ้นคั่ววิชาการเพื่อบรรจุเพราะว่าอิงใจนาเวียกอยู่แล้วขั้นเมืองมี27ห้องการเวียกที่จะมาซุ่มใส่อันตาแสงนี่ยากบ่ยากตามกันความต้องการที่ยังบ่ได้วิชาการ27ห้องการต้องมาอยู่ตาแสงห้องการละ1ตาแสงมันจึงเป็นการที่ทับห้องเวียกต่อขั้นเมืองอะไรนครหลวงอันนี้นะแม่นเป็นงานหนึ่งที่พวกเราจะได้ค้นคว้าในต่อหน้านอนอยู่หั่นที่พวกเรายังคาดเคลื่อนแม่นองค์การจัดตั้งมหาชนเนาะคือว่าประธานแนวตาแสงก็ยังบ่ทันได้บรรจุประธานแม่หญิงก็ยังบ่ทันบรรจุท่านประธานเลขาสาวนุ่ม นี่ก็ยังบ่ทันได้บรรจุแต่ตัวนี้มันก็โดยสมทบกับขั้นเมืององค์เกิดจะตั้งมหาชนของขั้นเมืองจะเป็นผู้ค้นคว้าเนาะส่วนว่าองค์เกิดจะตั้งมีหญิงนี่ได้ประกาศแล้ว
1: เจ้า
2: แต่ว่ายังบ่ทันได้มีพนักงานมาฮับไซเนาะตัวนี้ก็เป็นเวียกที่พวกเฮาที่จะได้ขนาดค้นคว้าในบทนี้ส่วนนะเวียกนะกรรมบาลนี้ก็ยิ่งใช้นะทั้งใส่ตั้งเพิ่นจะสิบรรจุเข้าบ่หรือว่าเพิ่นจะสิบ่บรรจุเข้าบ่ตัวนี้ก็สิได้ค้นคว้าคืนส่วนว่าแนวองค์การจะนะแม่หญิงสาวนุ่มและนักรบเก่านี้อย่าบ่อยากก็สิได้มาบรรจุอยู่ในคันตาแสงตัวนี้เนาะแต่ยังบ่ทันได้ประกาศเพราะว่าประกาศแต่แม่หญิงองค์การจะตั้งแม่หญิงนี้แต่ว่าส่วนองค์การจัดตั้งนะสามองค์การจัดตั้งนั้นยังบ่ทันได้ครับของอันนี้ก็เป็นเวียกของคันเทิงจะได้คุ้นคั่วมาหาขนาดองค์การจัดตั้งตรงที่พวกเฮานี
1: ้เจ้าแล้วนั้นประธานที่ว่าเป็นองค์การจัดตั้งมหาชนนี่เนาะประธานสภามีหญิงประธานกรรมบาลแต่ละประธานนี่เฮาจะเอิ้นใส่คําศัพท์คือได
2: ๋ก็ถือว่าก็อิงใส่ใส่ต่างกับเจ้าได้เอิ้นกันมาเนาะจาบ่ได้เปลี่ยนมีแต่เพิ่มแต่ตาแสงเข้าหรือว่าประธาน
1: สภาแม่หญิงตาแสง
2: เจ้าประธาน
1: กรรมบาล
2: ทั้งศาสตร์ตาแสง
1: ลงท้ายด้วยตาแสง
2: แม่ละตัวนี้เป็นว่าจําเป็นต้องได้มีตัวนี้เนาะ
1: ถ้าสมมุติว่าภายหลังที่เฮาประกอบเพื่อให้ครบกลุ่มจักการจะตั้งแล้วและบ้านเด้ที่ยังมีประธานสาพันธ์มิ่งยิงบ้านที่กลายว่าเป็นสุมสนนี้ยังรับผิดชอบภาระบทบาทคือเก่าบ่
2: แม่นตัวนี้ถือว่าแม่นก็มีเรื่องนิติกรรมของบ้านสุมสนบ้านนี้ออกมาแล้วถือว่าห้องการบ้านและก็องค์การจัดตั้งของบ้านนี้ยังไว้คือเก่าเพราะว่าจะจะได้ลดจํานวนคณะบ้านลงเพราะว่าอีกใส่พันมานี่ก็บางบ้านนี่ก็มีฮอด3ห้อง4ห้องแต่เดี๋ยวนี้คิดว่าสิ
1: ให้เหลือ
2: มีอยู่ใน2ห้องนะตัวนี้ตามนิติกรรม
1: ประธานบ้านแล้วก็2มาก็มีห้อง2 2ห้องตัวนั้น
2: ตอนนี้ไม่เพิ่นได้มีนิติกรรมอย่างที่ฮัดคุมแล้วแต่ยังบ่ทันได้ประธานเผยแพร่อย่างทั่วถึงแล้วก็จะตั้งปฏิบัติว่าสิได้ปรับปรุงได๋แต่ก็เป็นเวียกเฉพาะในขั้นตอนต่อไปแล้วส่วนเวียกองค์การปกครองบ้านนี้หลังจากได้กาแล้วก็สิได้เบิ่งคืนและสิทธิ์ประบุบาทของบ้านนี้เอาตัวใดสิให้เป็นเวียกขัดตัวของบ้านเพราะว่าการที่หานมาเป็นตาแสงนี่ก็เห็นว่าการสร้างรายรับผ่านมานี่ถือว่าก็ได้มีประตูเดียวของบ้านแต่ว่าการป้อนข้อมูลหรือว่าป้อนรายรับเข้าตามระบบนี้ยังบ่ทันได้เข้มงวดจะแจ้งเราสัญญาเฮ็ดให้มีช่องว่างทางศาลเพิ่นจึงหั่นเอาตาแสงนี้เพื่อเป็นอำนาจรัฐเพราะว่าพนักงานคันบ้านคันหมานี้น้อยบ้านที่จะมีพนักงานรัฐไปเป็นประธานบ้านตัวนี้ก็ถือว่ามันควรจําเป็นที่เฮ็ดให้เรื่องงานของเฮานี้กับพัฒนาซักซ่าน
1: ะครับ
2: การตรวจสอบถือว่ายังบ่ทันละเอียดละเอียดให้ในงานตัวนี้พบความยุ่งยากจําสันในเมื่อหานมาเป็นตาแสงนี้แล้วเรื่องยุ่งยากและความสะดวกมันก็สิมีอันตามไปแต่พบอันใดที่บ่สอดคล้องต้องได้รีบ
1: ฮอ
2: ดแก้ไขปรับปรุงให้มันถูกทางทุกการเคลื่อนไหวให้อยู่ลุ่มกฎหมายจึงเฮ็ดให้มีความเชื่อถือต่อสังคมและประชาชนทั่วประเทศอันนี้
1: เจ้าเจ้าและอีกตัวนึงที่ประชาชนให้ความสนใจภายหลังประกาศเป็นตาแสงแล้วบ้านมาเป็นชุมชนก็คือยังมีบ้านที่ว่าให้แนะนําประชาชนอยู่และเอกสารต่างๆที่สิเฮาสิหาขึ้นมานี่จะต้องมีบ้านนําตื่มบ่ภายหลังที่ว่าเพิ่นยึดไปแล้วเนาะเพิ่นอันบ่แม่นเพิ่นยึดเพิ่นเก็บหีบเข้ากลับคืนแล้วยังสิมีกาประธานปกครองบ้านคืนมาอีกบ่
2: มีตัวนี้ถือว่าได้กำหนดนิติกรรมออกมาแล้วถือว่ามันจะเปลี่ยนคือโครงสร้างของการแม่นตัวอย่างว่าเมืองกิตัมบุรีตาแสงพลต้อง
1: บ้าน
2: ประธานบ้านใส่ครึ่งกลางตอนนี้มันห้างที่จำลองมาเจ้าเฮ็ดออกมาเน
3: า
2: ะ
3: เจ้าก็คืออยู่ทางเทิงเป็นเมืองก่อน
2: เมืองก่อนเจ้า
3: เมือง
2: เมือง
3: แล้วก็ลงมา
2: ตาเสง
3: ตาเสง
2: อยู่ในเครื่องกลางที่เป็นประธานบ้าน
3: เขาไปเป็นเมืองอันนั้นเมืองกับตาเสงก็เฮียงกัน
2: ก็ยังเบิ่ง
3: ว่าเสียงกันน้อยนึง
2: ก็ที่นอนอยู่ใน
3: เสียงน้อยนึงแต่ว่าบ้านนี่จะอยู่ระหว่างกลาง
2: กลางกลาง
3: ว่าซั่นซะ
2: เขาเจ้าจะบ่ใส่เป็นนายแหละเข้าห้องเป็นประธาน
3: ประธานเบิดว่าซั่นซะ
2: ประธาน
3: เจ้าแล้ววันนี้ถ้าว่ามีกาของประธานบ้านมีกาตะแสงมีกาเมือง3คันแล้วแล้วประชาชนส่วนใหญ่จะสงสัยก็คือว่าอ้าวคําว่ามีฮอด3คันแล้วๆการที่จ่ายค่าธรรมเนียมมันสิบ่แม่นฮอด3ขั้นตอนแล้วมันสิเฮ็ดให้ประชาชนนี่สิ้นเปลืองตื่มบ่เพราะว่าไปจําบ้านแล้วป้าก็ว่าขอค่าธรรมเนียมแน่เด้อแล้วยังมาหาตะแสงก็ยังมีค่าธรรมเนียมแล้วที่ท่านเว้ามาว่ามาคันตะแสงพวกเขาจะมีผ่านประตูเดียวถ้ารายจ่ายได้หยังก็จะได้รับรู้เพื่อแจ้งให้คักคังกันเงินแต่บ้านเวลาเฮาไปเซ็นบ้านก็ยังมีค่าใช้จ่ายตัวนั้นมันก็สิเป็นอีกข้อนึงที่ว่ามีการเก็บค่าธรรมเนียมนั้นเฮาสิมีการจะตั้งปฏิบัติเพื่อเฮ็ดให้มันสอดคล้องกันแล้วก็การเก็บรายรับหรือว่าการเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อบ่ให้เป็นห่างเสียงประชาชนทั้งตาแสงเฮามีทิศทางคืออะไร
2: ตัวนี้ก็คันสิเว้าแล้วเรื่องงานตัวนี้ก็แม่นภายใต้อันการสิ้นนําพาจากศูนย์กลางมหาท้องถิ่นคือว่าพวกเฮาจะเฮ็ดตามลําพังบ่ได้ต้องมีนิติกรรมหัดคุ้มเวียกอันใดที่บ้านสามารถมีสิทธิ์ยั่งยืนและเก็บค่าธรรมเนียมอันใดที่ว่าบ้านบ่มีสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียมคือว่าตามกันซี่นำและนิติกรรมเพิ่นได้เผยแพร่ผ่านมานี่มันบ้านจะลงเลิกเวียกงานเฮ็ดเวียกการเมืองแนวคิดศึกษาอบรมแล้วก็รับรู้เวียกสิ่งที่เกิดขึ้นโดยสุขสืบตัวอย่างว่าอุบัติเหตุบ่หรือว่าปัญหาขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นหรือว่าปัญหาที่ว่ามันปัญหาย่อท้อต่างๆนี้บ้านต้องได้ยั่งยืนรับรู้ว่าอันนี้เกิดขึ้นจากบ้านแท้มีอำนาจปกครองบ้านรับรู้ยั่งยืนส่วนเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆนี้จะได้คุ้นคั่วว่าอันใดสิให้บ้านแต่ว่าเรื่องงานน่ะที่พวกเราจะได้มอบให้บ้านต่อไปนี้ก็คือว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเก็บค่าธรรมเนียมเรื่องภาษีที่ดินนี้แต่นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ยังบ่ทันได้ถอนมาเป็นอันจะแจ้งให้ตาแสงอภิชอบเนาะยังนอนอยู่ในความอภิชอบของบ้านอยู่เพราะว่าบ้านมันจะกรรมได้ว่าแต่ละใบตาดินการซิดนำไส้ของประชาชนจะละเอียดตัวนี้เป็นพวกเราจะได้เบิ่งคืนว่าสะดวกหรือยุ่งยากอะไรต่อไปจะได้ปรับปรุงคืนไหมตัวนี้เราคือว่าแล้วถ้าว่าคือบทบันทึกที่ได้สร้างขึ้นอันนี้ก็เป็นบ้านก็มีสิทธิ์เซ็นเพราะว่าบันทึกดังกล่าวมันก็นอนอยู่ในขั้นพื้นฐานของบ้านของน้อยและพุทธละเมืองก็นอนอยู่ในขั้นบ้านบ่หรือว่าตัวนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะได้ให้บ้านเป็นผู้สืบต่อเฮ็ดตัวนี้เน
3: า
2: ะ
3: แต่ว่ามี2เวียกนี่เนาะท่านเนาะ
2: จ้ะ
3: 2เวียกนี้และเวียกอื่นๆที่โดยสปอร์ตเมนต์การให้บริการก็คือการเก็บค่าธรรมเนียมประชาชนที่ว่าการคุ้มครองอยู่ปัจจุบันนี้ตามหัวหน่วยธุรกิจตามองค์การสํานักงานต่างๆที่ตั้งอยู่ในบ้านนั้นๆมีการเก็บค่าอันปกสปอย่างนี้แม่นยังนําบ้านบ่หรือว่ายังตัดแสงพี่สิมาคุ้มครอง
2: เกี่ยวกับเรื่องเงินสุญญูนี้แม่นพวกเฮาคือเงินบํารุงกําลังปกสที่ประชาชนเสียนี่แม่นปัจจุบันนี้แม่นยังให้บ้านเป็นผู้ดําเนินอยู่ครับเงินสวัสดิการที่ช่วยเหลือครอบครัวที่มีการล้มเสียชีวิตต่างๆนี้ก็ยังให้บ้านเป็นผู้รับผิดชอบอยู่เนาะแต่ว่าต่อไปพวกเราก็สิได้เบิ่งคืนว่าระเบียบการดังกล่าวนี้ต้องพยายามหันให้มาหัดคุมตื้มทําให้ใจแจ้งตื้มเพราะว่าพันมาพวกเราลงก็สถานนี้มักพอๆที่ว่าการจัดตั้งบ้านเก็บแล้วก็บ่ไปส่งให้ครอบครัวที่ได้มีความเสียหายตัวนี้ก็มีเรื่องนึงแล้วก็มีการ เป็นหนี้เป็นสินกันก็มีระหว่างของการจัดตั้งบ้านนี่ครับนี่ครับจะได้หันเข้าสู่ระเบียบถึงว่าจะมอบอันใดให้บ้านก็ต้องให้มันมีระเบียบการเพื่อให้กวดกาแก้ไขให้มันท่วงทันบ่ให้แซ่ไว้ตัวอันนี้มันจึงเป็นเหตุให้ประสนจึงบ่มีการจงว่าบ่มีการสงสัยเฮ็ดอันใดก็ให้มันบ่ปรุงใส่นํากันเท่านี้
3: มื้อนี้ก็ขอขอบใจทั้งท่านไซเจริญทองฟังวังกีประธานคณะกรรมการปกครองตะแสงพูนต้องเมืองจันทบุรีนครเวียงจันทน์หลายๆเจ้าที่ได้มาให้ความกระจ่างแจ้งต่อเวียกงานการประกาศสร้างตั้งตะแสงแล้วตะแสงมีพระบุตรบาทอย่างแน่ตะแสงเพิ่นจะอาจจะตั้งปฏิบัติให้การบริการประชาชนขึ้นได้การพัฒนาต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองขึ้นได้ไดเข้าร่วมในเมืองขึ้นได้ไดตัวนี้เพิ่นให้ความกระจ่างแจ้งเบิดละตัวใดที่ว่าประชาชนรับฟังแล้วมีข้อคงใจยังกะให้ติดต่อมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้เพราะว่าพวกเขาจะเป็นกระบอกเสียงหนึ่งที่จะมาสัมภาษณ์เพื่อนให้ความกระจ่างแจ้งแก่ประชาชนตื่มอีกเจ้ามื้อนี้ก็ขอขอบใจท่านหลายๆเจ้า
2: ขอบใจนําอันวิทยุกระจายเสียงพวกเขาถือว่าก็เป็นเวียกหนึ่งที่มีความสําคัญที่อยากใกล้ชิดเป็นกระบอกเสียงให้แก่ทางภาครัฐก็คือเอกชนเน
3: า
2: ะแล้วหวังว่าโอกาสต่อไปพวกเขาจะได้มีการได้เปลี่ยนวงเงินและเหตุเวียงดังกล่าวนี้ให้ทั่วถึงและกระจายให้ทุกนะประชาชนที่ทั่วประเทศอีกได้ครับฮู้เพื่อเหตุให้เวียงงานดังกล่าวนี้มีการพัฒนาขึ้นนะขอเข้าใจ
3: เจ้าท่านผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอัมไพวันวงอมทรพร้อมด้วยทีมงานขอจากลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
4: หัวหน้าหัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะตองเงินสมทบให้หรือบ
5: ่ตองให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพิ่นเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
4: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
5: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
4: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
5: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
6: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.laประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
7: ความบันเทิงแบบจัดเต็มบ่ว่าจะเป็นหูเง่าระดับโลกรายการโทรภาพยอดฮิตหรือกีฬาดังแบบสดๆทั้งหมดนี่ร่วมเวที Lao TV แอปพลิเคชันโทรภาพออนไลน์อันดับ1ของคนลาวคมสัตว์ระดับ HD บ่มีสะดุดเบิ่งได้ทุกที่ทุกเวลาง่ายๆเพียงปลายนิ้วดาวน์โหลดฟรีหรือสมัครแพ็คเกจสุดคุ้มได้แล้วมื้อนี้ลาวทีวีเสื่อมต่อความสุขให้แก่ทาน

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเส้นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 ถึง 18:00 ดอกซ้อนทำนาทีดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าหลายๆคำศัพท์ที่สังหวมได้จากการประกอบส่วนทางวอทแอปของพันมีรายการเนาะมื้อนี้มีคำว่าวิทยาศาสตร์และวิทยาการต่อเนื่องกับเรียนติดเลื่อนลอยและลองลอยวางใจไว้ใจเสื่อใจและก็ดัดปั๊บกับดัดแปลงเนาะคือคู่คำสุดท้ายมีรายการที่ตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพ
1: ไรเงี้ยสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้า

0: การขณะนี้มีรายการพรมให้แก่ติดตามมาฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ดอกส้มติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าได้แล้วตอนนี้พลอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกส้ม
0: เจ้าถามเรื่องเสียงสะกดเป็นอะไรอาจารย์แจ้งดี
1: เจ้าแจ้งดีแจ้งดี
0: เจ้าก็มีหลายครูคำที่จะให้อาจารย์ช่วยอธิบายในมื้อนี้ครูคำนำอิฐเริ่มต้นด้วยคำว่าวิทยาศาสตร์และวิทยาการอาจารย
1: ์สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการสนับสนุนและนักแข่งมื้อนี้พวกเราประเด็นมาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายครูคำวิทยาศาสตร์และวิทยาการคำว่าวิทยาศาสตร์และวิทยาการเป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับความรู้ระบบความคิดและการศึกษาค้นคว้าถึงว่าทั้งสองคำนี้จะขึ้นต้นด้วยคำว่าวิทยาคือกันแต่ในทางภาษาศาสตร์ในการนำใช้ในชีวิตจริงแม้มีโครงสร้างและจุดมุ่งที่แตกต่างกันดังนี้ก่อนจะแต่อธิบายแต่ละคำเนาะถือว่าทั้งสองคำนี้มีโครงสร้างเป็นคำผสมที่มาจากภาษาปาลีสันสกฤตโดยการผสมกันแบบการผสมจากแบบสมาเนาะการผสมแบบสมาไอ้คำพยัญชนะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นคำสมาประเภทคำนามประกอบด้วยคำวิทยาเนาะวิทยานี่เป็นคำเข้าสันสกฤตหมายถึงความรู้แจ้งหรือว่าศิลปะวิชาอะไรและคำว่าศาสตร์อันนี้เกิดมาจากเข้าสันสกฤตคำเดิมจะออกเสียงว่าศาสตระแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าศาสตร์หมายถึงตำราคำสั่งสอนวิชาความรู
0: ้
1: เมื่อสองคำนี้สมาเข้ากันเป็นวิทยาศาสตร์ก็หมายถึงความรู้ที่ได้มาโดยการสังเกตการทดลองและการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบที่มีเหตุมีผลและสามารถพิสูจน์ได้วิทยาศาสตร์มักเน้นนักใจวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเช่นว่าฟิสิกส์เคมีหรือว่าวิทยาศาสตร์สังคมดังว่าภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์ดังนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในการนำใส่คำว่าวิทยาศาสตร์ตัวอย่างที่หนึ่งนักเรียนความเหตุการณ์ทดลองในห้องทดลองเพื่อเรียนรู้กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ตัวอย่างที่สองในการวิเคราะห์หาสาเหตุของพยาธิระบาดพวกเขาต้องเสี่ยงใส่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์บ่แม่นความเชื่อถือแบบงมงายมันก็ซับซ้อน
0: เจ้าแม่นแท้
1: อีกตัวอย่างหนึ่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ซอยให้มนุษย์สามารถคิดค้นยากินปวดพยาธิได้หลายขึ้นเห็นบ่อันนี้แม่นวิทยาศาสตร์เนาะมีย้ำของวิทยาศาสตร์เลยครับตัวอย่างวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าวิทยาการวิทยาการนี่เป็นคำสมาสประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าวิทยาที่ได้จากเข้าสันสกฤตก็หมายถึงความรู้แจ้งหรือว่าวิชาและคำว่าการจากเข้าสันสกฤตปาลีก็ใส่คือกันเนาะปาลีสันสกฤตนี่มันการะและก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าการที่หมายถึงการกระทำกิจการเวียกงานหรือว่าหมวดหมู่ก็ได้เมื่อสองคำนี้สมาเข้ากันเป็นวิทยาการก็หมายถึงกิจการหรือหมวดหมู่แห่งวิชาความรู้ถ้าอธิบายให้กว้างกว่าก็หมายถึงวิชาความรู้แขนงต่างๆหรือวิทยาศาสตร์ภาคปฏิบัติที่มีความก้าวหน้าและหลากหลายคำนี้มันเน้นใส่ขอบเขตที่กว้างกว่าเนาะกว้างกว่าวิทยาศาสตร์เพราะว่าครอบคลุมทั้งวิชาการเทคนิคและความรู้เฉพาะด้านทุกแขนงการดังตัวอย่างว่าปัจจุบัน ิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์พ่วงเข้ามามีบทบาทต่อทุกแขนงการเรียกงานตัวอย่างที่สองกองประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่นักวิชาการจะได้มาแลกเปลี่ยนวิทยาการใหม่ๆในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอีกตัวอย่างหนึ่งหอสมุดแห่งนี้เป็นแหล่งคุ้มตำราและวิทยาการหลากหลายแขนงการเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ค้นคว้าเนาะอันนี้เนี่ยนิยามและตัวอย่างของคำว่าวิทยาการยกซ้อนมาทั้งสองคำนี้ใช้แทนกันได้ปะ
0: บ่ได้อาจารย
1: ์มันจะมีความหมายเฉพาะของไทยของมันเน
0: า
1: ะมันมีแต่จะมาสรุปโดยย่อวิทยาศาสตร์แมนระบบความรู้ที่เน้นการพิสูจน์และมีเหตุผลมันเน้นที่วิธีการได้มาของความรู้โดยการสังเกตและทดลองส่วนวิทยาการแมนหมวดหมู่หรือวิชาความรู้แขนงต่างๆเน้นที่ขอบเขตของสายวิชาหรือเทคนิคความรู้ที่ก้าวหน้าจำมาครบซ้อนตัวทั้งสองคำที่มีคำว่าวิทยาทั้งนั้นแต่ว่าในคำหลังมันจะต่างกันเนาะความหมายมันจะบ่สามารถใช้แทนกันได้ดังนั้นเวลาเป็นเว้าเป็นจะเว้าบางเครื่องก็ใช้มันจะวิทยาศาสตร์วิทยาการเป็นบทซ้อนที่บอกวิทยาศาสตร์วิทยาการอาจจะเว้า
0: แม่
1: รวมกัน
0: จะว่า
1: ได
0: ้วิทยาการนี่ความหมายจะกว้างอาจารย์แล้วก็ใช้ลักษณะรวมๆวิทยาศาสตร์นี่ก็แม่นวิทยาการแขนงหนึ่งได้บ่อาจารย
1: ์อาจจะได้คือกันเพราะว่าตัวอย่างคือวิทยาศาสตร์สังคมจริงๆนะ
0: เจ
1: ้
0: า
1: เป็นบอกเดี๋ยววิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นวันนี้วิทยาศาสตร์สังคมหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติกันนี้แขนงย่อยๆนอกวิชาย่อยๆของเชื่ออาจารย์นิยมมาแหละคืออันวิทยาศาสตร์ธรรมชาติจะมีฟิสิกส์เคมีคณิตศาสตร์ต่างๆจะเป็นอยู่ในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมันบอกสอน
0: เจ้าแม่
1: ส่วนว่าภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์อย่างต่างๆเห็นจะเป็นอยู่ในวิทยาศาสตร์สังคมถูกปะ
0: อ
1: ย่างนั้นในหมวดหมู่วิชาความรู้แขนงต่างๆนี่ก็แม่นนอนอยู่ในวิทยาการ
0: วิทยาศาสตร์นี่เขาจะเน้นความรู้ที่ได้มาจากการนะสังเกตเนาะการพิ
1: สูจน์
0: หมายหรือว่าวิเคราะห์เนาะหมายความว่าม ีหลักฐานสามารถอธิบายได้พิสูจน์ได้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเจ้า
0: จังว่าแม่น
1: วิทยาศาสตร์อย่างนั้นคำว่าวิทยาศาสตร์มันจึงกลุ่มเหมือนขานกับความเชื่อถือแบบงมงายในดอกซ้อน
0: แม่นแม่น
1: ฉันว่าดังนั้นเขาจะไปว่าเอาวิทยาการกลุ่มเหมือนขานกับความเชื่อแบบงมงายนี่ได้ปะ
0: บ่บ่ได้เพราะว่าวิทยาการนี่มันเน้นเรื่องหมวดหมู่แห่งวิชาความรู้นะที่ว่าแล้วใดมีความก้าวหน้าที่ว่าหลากหลายเนาะวิชาการกับแมนเทคนิคกับแมนอีกความรู้เฉพาะด้านในแต่ละแขนงการคืออาจารย์ว่าความมันกว้างเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: สั้น2คำนี้มีกรณีใช้เฉพาะที่แตกต่างกันในรายการเราสามารถใช้แทนกันได้ในทุกกรณีได้เนาะใช้ให้ถูกจะเหมาะสมกว่าคิดว่าได้แล้ววันนี้ยังมีโตเนืองกับเรียนติดโตเนือง
1: โตเนืองและเรียนติดเป็นคำที่ใช้บอกสภาพการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่ดำเนินไปโดยบ่ขาดสายถึงว่าทั้ง2คำจะตื้อถึงความบ่ขาดเนี่ยแต่ในทางด้านประสาทศาสตร์และการนำใช้ในชีวิตเกิดจริงมันมีโครงสร้างและจุดเน้นนักที่แตกต่างกันคือในนี้ต่อเนื่องเป็นคำผสมประเภทคำวิเศษประกอบด้วยคำว่าต่อตอนหมายถึงเจ็ดติดและยาวออกไปและเนื่องจะหมายถึงติดต่อกันติดพันกันบ่ขาดเมื่อทั้งสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นต่อเนื่องก็หมายถึงสภาพที่ดำเนินไปอย่างเป็นขบวนการโดยมีการเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆ คำนี้จะนิ่งนับถึงความบกขาดสายในระดับระยะเวลาหรือขบวนการที่ดำเนินไปเรื่อยๆอย่างมีความผูกพันกันเช่นว่าการพัฒนาบอหรือว่าการติดเบี้ยดังตัวอย่างว่าพวกเขาต้องดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมันขาดมาขาดตอนได้ก็ตอน
0: บนไหนขาดมาขาดตอนบนไหนต้องได้ตัวเนืองเนาะอาจารย์เนาะ
1: เนืองตึงตัวเนืองตึงหรือว่าการฝึกฝนภาษาต่างประเทศย่างตอนเนืองทุกๆลูกจะสวยเขาเก่งขึ้นอย่างไรบ้างขึ้นมาดับซ้อน
0: เจ้า
1: เมื่อเรียนมาเรียนภาษาต่างประเทศนี่อ่ะมือนี่เรียนอื่นๆมวยเรียนอาชีพนาเรียนไอ้ต่อไปบทเรียน
0: บทบทใดบทตัวเนืองบทตัวเนือง
1: เรียนตัวเนืองกันไหมมันจริงจะเก่งไอ้ตัวอย่างเนาะในบริบทสถานการณ์ปัจจุบันนี่แหละราคาน้ำมันในตลาดโลกยังมีทายเอียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะนี้กินบริษัท
0: เจ้า
1: แมนอันนี้แมนว่าถึงระยะที่ว่ามันเพิ่มขึ้นคือระยะนี้ที่ว่ามันคงทีแล้วเนาะอันตัวอย่างนี้อาจจะถือกับก่อนหน้านี้ตอนนี้อันนี้นอกจากจะมีความหมายคืออาจารย์ยกเนาะยกที่หมายถึงสภาพที่ดำเนินไปยังเป็นขบวนการโดยมีการเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆนอกจากนั้นต่อเนื่องยังใช้เป็นคำศัพท์ที่หมายถึงต่อจากขั้นสูงเป็นเรียนอยู่ปีที่3รักสูตรปริญญาตรีเป็นบทอักษรหมายว่าผู้ที่จบขั้นสูงและไปต่อปีที่3ของรักสูตรปริญญาตรีเขาเรียกว่ารักสูตรต่อเนื่องดังตัวอย่างคำตาไปเรียนต่อวิชาภูมิภาษาลาวมันในคดีรักสูตรตอนเมืองอยู่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์นี่ว่าตัวนี้ก็เป็นตอนเมืองจะมีความหมายว่าต่อจากชั้นสูงไปเรียนต่ออยู่ปีที่3รักสูตรปริญญาตรีดังนี้มาเทียบใส่กับคำว่าเรียนปิดเรียนปิดนี่เป็นคำผสมประเภทคำพิเศษประกอบด้วยคำว่าเรียนเรียนหมายถึงจะให้เป็นแถวต่อกันต่อกันตามลำดับและติดก็หมายถึงแปะเข้ากันแยกเข้ากันเมื่อทั้งสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเลี้ยนติดก็หมายถึงติดต่อนอนเนืองหรือว่าสภาพของสิ่งของสิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับโดยบ่มีสิ่งใดมาขันกลางคำนี้มันแน่นนักถึงความทีจำนวนครั้งหรือตำแหน่งที่เกิดขึ้นติดกันเลยโดยบ่มีอย่างมาขันกลางหรือบ่มีระยะห่างเช่นอาการชนะสามนัดเรียนติดฝนตกสามมือเรียนติดเป็นบทสอนมันจะใช้แบบนี้บริยาจารย์จะยกตัวอย่างที่อื่นตัวอย่างที่หนึ่งฮะทีมบานเป้ของพวกเขาสามารถแนบได้ไปชนะสามนัดเรียนติดในการแข่งขันและดูการนี
0: ้มี
1: ตัวอย่างหนึ่งเมื่อฝนตกนักเรียนติดกันหลายลูกจึงเหตุให้เกิดมีน้ำท่วมในบางพื้นที่เป็นประจำแต่ว่ามันฝนตกนักเรียนติดเป็นยังไง
0: แน่นอนและน้ำปริมาณน้ำฝนน้ำก็จะท่วม
1: จะท่วมเล็กตัวอย่างหนึ่งมีแมนบริบทการจัดบางในตำแหน่งเนาะเงินสารคิดปุ๊บเลี้ยงติดกันอยู่ตามแคมป์ฐานที่ในบริเวณนั้นบึงคือว่าคือคลื่นเป็นพิเศษเขาสามารถใช้ได้มีกรณีนี้คือกันอันนั้นเมนคำว่าเลี้ยงติดจึงมาเป็นคำที่เน้นถึงความขี่จำนวนครั้งหรือตำแหน่งที่เกิดขึ้นติดกันไปเลยนะทั้งสองคำนี้สามารถใช้แทนกันได้บ่ครับ
0: คิดว่าในบางกรณีอาจารย
1: ์
0: คืออาจารย์ยกเดหลักสูตรต่อเนืองกรณีนี้นี่มันก็สิใช้แทนกันบ่ได้หลักสูตรเรียนติดสินะแต่บัดกรณีว่าฝนตก3มื้อต่อเนืองกับฝนตก3มื้อเรียนติดนี่ก็ก็คิดว่าเข้าใจได้อาจารย์ก็สามารถใช้ได้อยู
1: ่มีว่าอาจารย์ฝึกฝนภาษาต่างประเทศอย่างเรียนติดจุกๆนี่ได้บ่
0: อย่างเรียนติด จะเข้าใจอยู่ได้ฉันแต่ว่าเฮาก็บ่นิยมใช้แหละก็อย่าคัดๆเด้เน
1: า
0: ะ
1: แม่งมันจะมีบริบทการใช้ของมันบางเทื่อเฮาใช้ผิดนะบางเทื่อเฮาไปลงใช้นะบางเทื่อฟังมันเด็กคือดีแปลก
0: ๆแม่นๆๆๆแล้วกรณีใช้สะโพกนี่ก็จะสำคัญแล้วก็ดีกว่าเนาะถ้าใช้ถือกรณีกับบุปฏิเสธเพราะว่า2คำนี้ก็คิดว่ามันรวมความหมายกันอาจารย
1: ์
0: ในบางกรณีในบางกรณีก็น่าจะใช้แทนกันได้แต่ว่าจะบ่ทุกกรณีเด้อมีรายการก็ยังมีอันยกเว้นว่าใช้กรณีภัยกรณีลาวเนาะคิดว่าได้แล้วเนาะอาจารย์ปะนี้ยังมีครูคำต่อไปอันน่ะเลื่อนลอยกับลงลอยก็ต่างแต่พยางค์ทั้งหน้าเท่านั้นเด้อาจารย์
1: เจ้าคำว่าเลื่อนลอยและลงลอยเป็นคำกริยาหรือว่าคำพิเศษก็ได้เนาะทีนี้คำว่าลอยประกอบอยู่คือกันเนาะประกอบอยู่ท้ายคำและจะสื่อถึงสภาพที่บ่คงที่บ่มีจุดยึดเหนี่ยวแต่ในทางภาษาศาสตร์ในการนำใส่จุดอยู่ทั้งสองคำนี้มีความต่างและจุดเน้นนักที่แตกต่างกันคือในนี้เลื่อนลอยประกอบด้วยคำว่าเลื่อนเลื่อนนี่หมายถึงง่ายจากบ่อนเก่าบ่อยู่กับขี่หรือว่าบ่อมั่นคงและคำว่าลอยก็หมายถึงขึ้นและเคลื่อนตัวไปตามน้ำหรืออากาศเมื่อสองคำนี้ซ่อนไปกันเป็นเลื่อนลอยก็หมายถึงสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปมาบ่มีหลักแรงขาดความมั่นคงหรือบ่มีหลักฐานอ้างอิงคำนี้มักใช้ในด้านนามธรรมเน้นหนักถึงความบ่มีหลักแหล่งความบ่มีมูลความจริงขาดความมั่นคงหรือว่าบ่มีจุดยืนเช่นคำเว้าความคิดหรือว่าแผนการที่บ่มีความชัดเจนดังตัวอย่างว่าพวกเราบ่ควรหลงเชื่อข่าวลือที่เป็นเพียงคำว่าเลื่อนลอยและบ่มีหลักฐานยั่งยืนทางการตัวอย่างหนึ่งถ้าพวกเขาบ่มีการวางแผนชีวิตที่ชัดเจนอนาคตของพวกเขาก็จะเลื่อนลอยไปแบบบ่มีบนอยู่ซับซ้อน
0: จ
1: ้ะ ตัวอย่างหนึ่งการเจรจาครั้งนี้ยังเลื่อนลอยอยู่เพราะทั้งสองฝ่ายยังบ่อันสามารถตกลงเงื่อนไขรับนวงกันได้และตัวอย่างสุดท้ายคือว่าการเล่าแบบเลื่อนลอยนี่นะครับตอนการเล่าแบบเลื่อนลอยนี่เป็นการเล่าที่บ่มีหลักฐานและบ่มีมูลความจริงมันบ่ดอกซอ
0: แม่นเอาแน่เอานอนบ่ได้อาจารย์เอ้ย
1: เอาแน่เอานอนบ่ได้เพราะว่าเว้าแบบมีจุดยืนสร้างเว้าเลื่อนลอยอันนี้เป็นคําว่าเลื่อนลอยแม่นมีความหมายแล้วก็ตัวอย่างคือดังยกมานั้นมันมาเทียบใส่กับคําว่าลองลอยเห็นบ่ประกอบด้วยคําว่าลองก็หมายถึงเคลื่อนไปตามกระแสน้ําหรือกระแสลมไปตามแนวและคำว่าลอยก็หมายถึงขึ้นและเคลื่อนตัวไปตามน้ำหรืออากาศเมื่อสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นลองลอยก็หมายถึงอาการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตามกระแสโดยบ่มีจุดหมายปลายทางที่แน่นอนคำนี้มักใช้ในด้านผู้กระทำและก็อาจจะใช้ด้านนามธรรมในบางบริบทคำนี้มันเนื่องนักถึงอาการเคลื่อนที่ปิวหรือฟูไปตามกระแสน้ำหรือกระแสลมโดยบ่มีจุดหมายหรือว่าใส่กับอาการทางจิตใจโดยเฉพาะมันใจลอยนี่ดอกก็ใจลอยใจบ่อยู่คำเนื้อกับโตดังตัวอย่างว่าก้อนเมฆสีขาวพาดกันล่องไหลไปตามกระแสลมอยู่ถึงท้องฟ้าเปลี่ยนไปเห็นไหมอันนี้ที่ว่าในบริบทวัตถุอีกตัวอย่างหนึ่งหลังจากเกิดน้ำท่วมมีเศษไม้เล็กชิ้นเหงื่อล่องลอยมาตามกระแสน้ำเป็นจำนวนหลวงหลายและอีกตัวอย่างหนึ่งในบริบท ารมณ์หรือว่าทางด้านจิตใจเนาะในเวลาเฮียนเรามักนั่งใจลอยและปล่อยให้ความคิดล่องลอยออกไปนอกห้องเฮียนอันนี้คิดถึงบัดซ้อน
0: ตัวมันแย่ซื้อ

0: ร่องรอยแม่นปีวหรือว่าฟูไปตามกระแสแม่นอยู่บอลอาการเคลื่อนไหวทางกายภาพหรือว่าภาวะจิตใจที่บ่อยู่กับเนื้อกับตัวนี่มาหมดกันดังนั้นสองคำนี้สามารถไปแปลกันได้อยู่บอก
1: มุ่งผู้ใดได้นี่อาจารย์มันจะใช่คนละกรณีนะมันจะเทนกันว่าได้อาจารย์เลยมีกรณีสมองถึงว่าเสียงนี่จะใกล้ๆกันเพราะว่าลอลิงคือกันต่างแต่อันสระทั้งหน้าเออแต่ว่ามาเบิ่งอาจารย์อธิบายแล้วนี่จะบ่เทนกันได้เลยเลื่อนลอยนี่จะเน้นเรื่องของอันนะความส่องหาความจริงบ่ได้เนาะหรือว่าเอาส่องหาลักแรงบ่ได้เดี๋ยวเบ้าปิ้นไปปิ้นมากับว่าแม่นหั่นแหละหรือว่าเพนการที่บ่มีความชัดเจนเว้าว่าอุ๊ดอันน่ะทิศหน้าสิไปเออเฮ็ดเวียกอยู่แขวงนี้บัดฮอดที่หน้ามาพอดว่าเอาเป็นทิศต่อไปซะหรือว่าอันจากจำปาสักเอาหลวงพระบางซะจังซี่น่ะอู้ผู้เฮ็ดนำก็บ่อยากทันในแนวนี้ก็ได้นั่นถือว่าเป็นเพลนการเลื่อนลอยเนาะอาจารย์เนาะเมาไปแบบเอาลักอันบ่มีลักนี่แหละบัดลองลอยนี่ปิวไปตามลมหรือว่าบ่อยู่กับเนื้อกับตัวกับจิตกับใจเนาะนั่นแทนบ่ได้เนาะแทนบ่ได้เนาะอาจารย์เนาะใช่ในกรณีเฉพาะซามีรายการไอ้ใกล้กันอยู่แต่ว่าเสียงใกล้กันแต่แทนกันบ่ได้วันนี้อีก3คำก็คือว่าใกล้กันได้อาจารย์วางใจไว้ใจแล้วก็เชื่อใจ
0: นี่แหละทั้ง3คำนี้คือว่าเป็นคำอ้วมความหมายบางกรณีก็สามารถใช้แทนกันได้สำหรับวางใจไว้ใจและเชื่อใจเป็นกลุ่มคำกริยาที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกทัศนคติและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจึงว่าทั้ง3คำจะมีคำว่าใจประกอบอยู่ท้ายเนาะและจะสื่อถึงการมอบความรู้สึกดีๆให้แก่ฝ่ายอื่นหรือผู้อื่นแต่ในทางศาสนาและการนำไปในชีวิตจริงมันมีโครงสร้างและจุดเน้นนักที่แตกต่างกันคืออย่างนี้วางใจประกอบด้วยคำว่าวางจะหมายถึงปุ่งลงหรือว่าปักปล่อยก็ได้และคำว่าใจนี่หมายถึงสิ่งที่เฮ็ดหน้าที่ตึ้งเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นวางใจก็หมายถึงปล่อยวางความกังวลปล่อยวางความกังวลวางใจหรือว่าผ่อนคลายความระแวงสงสัยที่มีต่อบุคคลหรือสถานการณ์ใดหนึ่งหรือว่าปลงใจเสื้อดอกซ้อนปลงใจเสื้อก็จะคือกับเสื้อใจเป็นบทดอกซ้อนวางใจปลงใจหรือว่าคำนี้นี่เน้นนักถึงความรู้สึกสบายใจลดความกังวลปล่อยวางมักใช้ในบริบทการมอบหมายเรียกหรือสถานการณ์ที่ปลอดภัยดังตัวอย่างว่าเพิ่นเป็นคนเก็บเยี่ยละเอียดแย่หอบคอบดังนั้นวันหน้าจึงวางใจมอบหมายโครงการใหญ่นี้ที่เพิ่นรับผิดชอบเห็นมาดับซ้อน
1: เจ้า
0: อันนี้ก็ย้อนว่าเพิ่นคนนั้นเป็นครูเก็บเบี้ยละเอียดแล้วก็เนาะเงินหัวหน้าไว้วางใจหรือว่าวางใจมอบหมายโครงการยังไงให้คนรับผิดชอบอีกตัวอย่างหนึ่งเมื่อเห็นลูกเดินทางถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยแล้วพ่อแม่ก็วางใจนี่ก็ใช่ในบริบทสถานการณ์หรือว่าความปลอดภัยอีกตัวอย่างหนึ่งอยากเฝ้าวางใจกับสถานการณ์ปัจจุบันพวกเขายังต้องติดตามเบื้องยานใกล้ชิดเห็นบ่จังจังเชื่อบ่วางใจอันนี้เป็นความหมายของคำว่าวางใจนะปล่อยวางความกังวลผ่อนคลายความระแวงสงสัยที่มีต่อบุคคลหรือสถานการณ์ใดหนึ่งบ่อยง่ายก็เป็นปลงใจเสื้ออะไรคือว่าเสื้อใจก็ได้นะอีกตัวอย่างหนึ่งไว้ใจเหมือนตัวอย่างคำต่อไปเนาะ

0: ต่อไปไม่ใจไม่ใจประกอบด้วยคำว่าไม่ไม่มีหมายถึงเก็บศึกษาฝากฝังหรือว่าคงสภาพในคำว่าใจหมายถึงจริงเหตุนาทีคุณซึ้งนึกคิดเมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นไว้ใจก็หมายถึงเอาความรู้สึกหรือความหวังไปฝากไว้กับผู้อื่นโดยเชื่อว่าเขาเจ้าจะบ่เฮ็ดให้ผิดหวังคำนี้เน้นนักถึงการฝากฝังการมอบความหวังหรือเรื่องสำคัญให้อีกฝ่ายหนึ่งรับผิดชอบเน้นความเสี่ยงที่เรามอบจริงสำคัญให้เขาเป็นแง่ดังตัวอย่างว่าคอยไว้ใจเจ้าที่สุดจึงให้เราเรื่องส่วนตัวนี่ให้ฟังขอศึกษาไว้เป็นความลับเด้อ เป็นไงได้ดอกตอนเป็นหอมนี่มีบอกคนบอกจริงๆ
1: มีแต่ว่าผู้สิเฮ็ดได้หรือบ่มันก็อีกเรื่องนึง
0: แม่น
1: บางคนเนี่ยบอกว่า
0: บ่ได
1: ้เออหมู่บอกว่าอย่าไปเว้าให้ฟังเด้อปานบอกว่าอันสิไปเว้าให้เขาฟังหลายๆเด้อเฮงเว้านี่มีมีนี่มันทุกความน่าตัวจริงในสังคมเนาะ
0: งั้นเป็นไงขอให้รักษาความลับไว้เป็นความลับที่จริงว่าความลับบ่มีในโลกเป็นบ่เว้า
1: แม่น
0: อ๋อวันนี้อาจารย์จะมียกตัวอย่างหนึ่งในระยะที่คอยไปต่างประเทศคอยได้ไว้ใจฝากเงินไว้กับเพื่อนบ้านช่วยเบิ่งแยงอันนี้หมายความว่าไว้ใจเพื่อนบ้านให้เบิ่งแยงเงินสร้างให้เห็นบ่เลขตัวอย่างหนึ่งการเลือกหุ้นส่วนธุรกิจต้องเลือกคนที่เขาสามารถไว้ใจได้บ่ดังนั้นอาจเกิดปัญหาภายหลังแม่นบอดซ้อนเป็น
1: แม่นแท้แม่นแท
0: ้อือเป็นอย่างดังนั้นเรื่องธุรกิจเนาะถ้าเราบ่ไว้ใจจะบ่ควรเนาะ
1: อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนอาจารย
0: ์แม่นอือเพราะมันเป็นไว้ใจเนาะบัดนี้มาเทียบกับคําว่าเชื่อใจบัดนี้เชื่อใจนี่ประกอบด้วยคําว่าเชื่อก็หมายถึงยอมรับว่าเป็นจริงเห็นดีว่าถูกต้องและคำว่าใจหมายถึงสิ่งที่เฮ็ดหน้าที่ผู้ซึ้งนึกคิดเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเชื่อใจก็หมายถึงมีความมั่นใจในความซื่อสัตย์คุณงามความดีหรือเจตนาของอีกฝ่ายโดยบ่มีความระแวงสงสัยอย่างเลยคำนี้มันเน้นนักถึงความมั่นใจในความซื่อสัตย์สัจจะวาจาหรือว่าความหักหรือว่าความผูกพันจึงว่าเน้นนักด้านอารมณ์ความจงรักภักดีและทัศนคติภายในดังตัวอย่างว่าความเชื่อใจซึ่งกันและกันถือเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดในการรักษาชีวิตคู่ให้มั่นคงอันนี้มีชีวิตคู่เนาะหมายความว่าฉันตายในยิงต้องมีความเสียใจซึ่งกันและกันอีกตัวอย่างหนึ่งถึงว่าผู้อื่นจะบอกแนวใดแต่ค่อยก็ยังเสียใจว่าเราบ่ให้เป็นคนเป็ดผิดอีกตัวอย่างหนึ่งพวกเขาต้องเสียใจมีความสามารถของเพื่อนร่วมงานทุกคนเพื่อให้เรียกงานประสบผลสำเร็จซึ่งมันก็คล้ายๆกับเชื่อใช่คำว่าเชื่อสิ่งที่ได้ผลก
1: ็ได้ได้อาจารย
0: ์แต่ได้อีกกันเนาะหมายความว่าเอาไม่ใจมาใส่กับใจมันนักแน่น
1: หรือว่าใส่เป็นนะเสื้อมั่นใส่เสื้อมั่นก็เข้าคือกันอาจารย
0: ์แน่นเสื้อมั่นเสื้อมั่นอันเสียใจเสื้อมั่นเนาะอันนี้ก็ถือว่าทั้งสามคำเมื่อเดินแล้วก็สามารถในบางกรณีก็สามารถใส่แทนกันได้หรือว่าใส่แทนกันได้ที่ทุกกรณีบ่ดอก
1: จ้ะบ่ได้ดอกวางใจนี่ก็จะมีลักษณะต่างออกจากไว้ใจกับเชื่อใจไปเด
0: ้
1: คิดว่ามันจะมีกรณีใส่เฉพาะกับบ่ปฏิเสธว่าจะ เทนกันบ่ได้เนาะมันก็บางกรณีก็ใส่ได้คืออาจารย์ยกคนนี้ชีวิตคู่ก็ต้องไว้ใจซึ่งกันและกันเชื่อใจซึ่งกันและกันชีวิตคู่วางใจซึ่งกันและกันอันนี้เฉพาะว่าออกไปอีกแล้วนึงเดี๋ยวนี้นะบ่อยากคักปานใดใส่ในกรณีนี้นะคันว่าเอออันปล่อยวางความกังวลออกอันให้น่ะผู้ใดผู้นึงเฮ็ดเวียกที่สําคัญแทนเฮาก็ย้อนว่าเฮาวางใจตัวเราจังซี่นั่นเนาะ
0: แม่นบัดนี้อาจารย์จะมาสรุปย่อเนาะคําว่าวางใจก็แม่นอาการหมดความกังวลเด้เน้นที่ความรู้สึกผ่อนคลายบ่ต้องห่วงหน้าก็บ่ห่วงหลัง
1: ค
0: ุณบอกบ่ห่วงหน้าห่วงหลังแหละหมายก็วางใจให้เราจัดการรวดคุณบอก
1: เ
0: จ้าเน้นไปทางนั้นเนาะหมายก็เวลาเขาวางใจไผแล้วเขาก็รู้สึกผ่อนคลาย
1: บ่แม่นสิไปคิดน้ําลาวอยู่หั่นได้คันวางใจให้เราเฮ็ดแล้วเนาะ
0: แม่นบ่ได้เป็นห่วงนะ
1: เจ้า
0: วางใจแล้วมันมีไว้ใจไว้ใจและแม่นอาการฝากสิ่งสําคัญไว้เน้นอยู่พฤติการพฤติกรรมเนาะเน้นอยู่พฤติกรรมการมอบหมายบนพื้นฐานความเชื่อมั่นเด็ดอย่างนั้นคือเฮาเนาะอยู่กับหมู่หรือว่าอันนี้เงินบ้านใกล้เงินเคียงกันเวลาเฮาบ่อยู่หมายก็คนบ่มีไปอยู่แล้วเงินเฮาตอนนี้เขาไว้ใจเพื่อนบ้านเขากับมอบเหตุเป็นเบิ่งเนาะคือว่าฝากสิ่งสำคัญไว้คุณบอกอันนี้ไว้ใจชวนเชื่อใจเลยแม่นอาการมั่นใจในความจริงจักเชื่อใจเงื่อนที่ทัศนคติทางจิตใจที่ปฏิญาความสงสัยในตัวบุคคลคุณบอกค่อยเชื่อใจแล้วเป็นคนดีที่สุดเราบ่เคยเฮ็ดผิดหยังเลยอันน่ะแต่ว่าบางคนก็ว่าโอ้เราเป็นคนบ่ดีเด้แต่ว่าเฮาก็เชื่อใจเรานะคือดังนั้นมันก็มีจุดที่แตกต่างกันวางใจไว้ใจเชื่อใจแล้วมันก็ใช้ในบริบทที่แตกต่างกันเป็นบทสอน
1: เจ้าแม่นแต่ว่าในการนะสนทนาหรือว่าปากเว้าทั่วไปในสังคมมันก็หากมีบางกรณีที่สามารถใช้แทนกันได้อยู่แต่ว่าใจแยกมาอย่างละเอียดแล้วมันก็ต่างกันเด้อาจารย์มีกรณีใช้เฉพาะเด้เนาะมีจุดเน้นหนักที่ต่างกันทั้ง3คําเลย
0: เจ
1: ้าคิดว่าคือสิได้แล้วเพราะว่าอาจารย์ก็อธิบายและชี้แจงอย่างละเอียดตัวอย่างก็หลายสมควรบัดนี้ครูคําสุดท้ายดัดปั๊บกับดัดแปลงเด้อาจารย์ก็มีดัดคือกันอีกแต่หั่นน่ะ
0: ดัดปั๊บกับดัดแปลงคําว่าดัดปั๊บและดัดแปลงนี่เป็นคำปริญญาที่ตื่อถึงการกระทำเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือว่าตกแต่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ดีขึ้นหรือสอดคล้องกับความต้องการถึงว่าทั้งสองคำจะขึ้นต้นด้วยคำว่าดัดคือกันแต่ในทางด้านประสาทตาและการนำไปในชีวิตจริงมันมีโครงสร้างและจุดเน้นหนักที่แตกต่างกันแม่นี้ว่าทั้งสองคำนี้คู่กันคำซ้อนคือกันเนาะ
1: เจ้า
0: คือประเภทคำกริยาที่เป็นคำราวเดิมทั้งหมดเนาะบ่ว่าจะเป็นดัดปั๊บแปลงจริงๆล้วนเป็นคำราวเดิมดัดปั๊บมีประกอบด้วยคำว่าดัดก็หมายถึงเด็ดหรือว่าเฮ็ดที่ซื้อและคำว่าปั๊บก็หมายถึงดัดให้พอดีเฮ็ดให้เหมาะสมเปลี่ยนให้เข้าหูเข้าหอยเมื่อสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นดัดปั๊บก็หมายถึงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเพื่อให้เกิดความลงตัวและเหมาะสมกับสถานการณ์คำนี้มันเน้นนักถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยน้อยหรือว่าการเคลื่อนย้ายขาให้พอดีโดยที่โครงสร้างหลักหรือตัวจุดของสิ่งนั้นยังคือเก่าเน้นความลงตัวความพอดีเป็นวัดดัดปั๊บแผนการดัดปั๊บพฤติกรรมดัดปั๊บเครื่องจักรดังตัวอย่างว่าย้อนสถานการณ์เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงพวกเขาต้องดัดปั๊บแผนการตลาดที่สอดคล้องกับความต้องการตัวจริง ด้วยตัวอย่างหนึ่งการใช้ชีวิตครูต้องได้มีการรับปรับพฤติกรรมและความเข้าอกเข้าใจกันเพื่อลดพรความขัดแย้งเลยตัวอย่างหนึ่งสร้างเทคนิคความจัดปรับกลไกของเครื่องจักรเพื่อให้มันเบียดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเห็นไหมอันนี้มันนิยามของดัดปรับและตัวอย่างเนาะดัดปรับหมายถึงแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเพื่อให้เกิดความลงตัวและเหมาะสมกับสถานการณ์มันนี่มาเทียบใส่กับคำว่าดัดแปลงดัดแปลงนี่ประกอบด้วยคำว่าดัดหมายถึงเบ็ดหรือว่าเย็บอีซื่อแต่คำว่าแปลงหมายถึงซ่อมแซมเย็บให้ดีขึ้นเมื่อสองคำนี้ซ่อนตัวกันเป็นดัดแปลงก็หมายถึงแก้ไขเปลี่ยนโครงสร้างหรือตกแต่งรูปแบบเดิมให้กลายเป็นรูปแบบใหม่เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยที่ต่างไปจากเก่าคำนี้มันเน้นนักถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรูปลักษณะหรือประโยชน์ใช้สอยให้ต่างไปจากเดิมอย่างชัดเจนเน้นใช้การปฏิสังหรือว่าเปลี่ยนสภาพเช่นว่าดัดแปลงเครื่องมือดัดแปลงรถดัดแปลงอาคารและอาจารย์จะยกตัวอย่างอย่างที่หนึ่งเราได้เอาเครื่องมือเก่ามาดัดแปลงเป็นกระเป๋าผ้าใส่เครื่องเพื่อช่วยลดความเหนื่อยอีกตัวอย่างหนึ่งเจ้าของเงินได้ดัดแปลงสารเจ็บเครื่องเก่าให้กลายเป็นห้างกาแฟทีทันสมัยเป็นบอกดอกซ้อนเคยเห็นบอกบางเทือกเงินกระเป๋าเนาะอยู่ทางภาคใต้เนี่ยแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองคุณบอกแล้วเป็นดัดแปลงจะกลายเป็นห้างกาแฟ
1: เจ้าแมนมีหลายเลยอาจารย์ลักษณะนี้เนาะ
0: แมนแบบนี้มีหลายเลขตัวอย่างหนึ่งการดัดแปลงสภาพรถยนต์ให้พิษไปจากมาตรฐานทุกงานถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎระเบียบจราจรมันบกพร่อง
1: แมนเก็บขึ้นหลังรถหุ่นใดรถเล็กคันเจ้าหน้าที่ไปกวดนะอาจารย์เนี
0: ่ยแมนเวลาอันรถยักษ์แทนที่อันหนึ่งกงเวลาตีรถมันจะเหมาะสมแล้วเนาะ
1: เริ่มเปลี่ยนทอ เสียงนะอาจารย
0: ์เออแล้วก็ทอเสียงอีกเดี๋ยวมันดังปกติมันก็บรบกวนหูของใครบ้านเนาะแต่ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นเงินทอเสียงทิ้งเสียงดังๆอยู่บ้าง
1: เออดัดแปลงสภาพ
0: เป็นการดัดแปลงสภาพรถยักษ์ที่ผิดไปจากมาตรฐานโรงงานอันนี้นะอันนี้ที่ว่าเป็นผิดกฎระเบียบการจองอันนี้แมนดัดแปลงเนาะมันอาจารย์จะมาสรุปโดยย่อดัดปั๊บแมนแก้ไขให้พอดีเน้นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือค่าเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยรักษาโครงสร้างเดิมไว้ส่วนดัดแปลงแม้แก้ไขให้กลายเป็นรูปแบบใหม่เน้นการเปลี่ยนแปลงรูปทางโครงสร้างหรือประโยชน์ใช้สอยให้พลิกแปลงไปจากสภาพเดิมนี่แหละส่วนดังนั้นใช้แทนในบทสองคำนี้ดัดปรับกับดัดแปลง
1: บ่ได้อาจารย์เพราะว่าอันนึงเปลี่ยนหน่อยนึงอันนึงแล้วเปลี่ยนบางหลายดัดแปลงนี่ค่ายคือกับปฏิรูปอาจารย์หมายความว่าเปลี่ยนโครงสร้างเลยเนาะเปลี่ยนใหม่จนว่าซีบอยเห็นเข้าเดิมแล้วแต่นั้นมันก็เพื่อตอบสนองการใช้สอยหรือว่าความต้องการบางเทื่อนี่การดัดแปลงนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีจะอันเฮ็ดแต่อันเก่ามาแล้วบางเทื่อนี่การดำเนินธุรกิจของเฮานี่อู้เฮ็ดอันนี้มาหลายฟ้าหลายปีมาฮอดเดี๋ยวนี้นี่บ่ได้แล้วบ่มีรายรับเฮาดัดแปลงใหม่เปลี่ยนรูปสมใหม่เปลี่ยนรูปแบบใหม่บางเทื่อมันดีขึ้นนะแต่ว่าคือดัดแปลงสภาพรถคืออาจารย์ว่านี่อันนี้นี่คือบ่ส่งเสริมนะเอาล้มก็จะบ่ส่งเสริมให้เฮ็ดอันนั้นเนาะเพราะว่ามันมาตรฐานมาแต่โรงงานนั้นมันดีที่สุดถูกต้องแล้วบ่แม่นแต่รถจักรเด้อาจารย์รวมถึงรถใหญ่อาจารย์สังเกตเห็นบ่อันไฟสปอตไลท์นะอาจารย์เฮาขี่เส้นทางสายใต้กลางคืนน่ะป๊าติโรงงานมันก็บ่ได้ใส่มาให้เลื่อมให้แจ้งเลื่อมตาปานนั้นว่าก็มีการดัดแปลงสภาพอะไรสรุปที่รายการสิมาถามว่า ไส้เทนกันได้โบก็จบแล้วว่าโบได้มีรายการเลยเพราะว่าอันนึงแบบดัดปั๊บเปลี่ยนหน่อยนึงทักษะคงเดิมไว้อันทรงแล้วดัดเป่งเปลี่ยนหลายเปลี่ยนฮอดโค้งสร้างพุ่นน่ะจนว่าสิบ่เห็นแล้วนะรูปเดิมหรือว่าเข้าเดิมสนุกใส่ให้ถูกกรณีจะเหมาะสมกว่าเนาะอาจารย์
0: จ้าแน่น
1: เลยคิดว่าได้แล้วเนาะอาจารย์มีอย่างตื่นอีกบ่
0: จ้าจ้าคิดได
1: ้เลยได้แล้วสั้นก็ยังเวลาเอาหลายมื้อนี้ก็สิให้ฟังเพลงคือเก่าอาจารย์เฮาจึงพบกันอีกทุกวันศุกร์ให้มีรายการได้ม่วนซื่นซะท้ายรายการคือตอนนี้มื้อพักผ่อนเวลาพักผ่อนแล้วโมงนี้เนี่ยหมดโมงรัฐการแล้วดิโชคดีเด้ออาจารย
0: ์เจ้าโชคดี
1: เจ้าแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนําอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพหลายหลายคำซับติดพันกับการนำไส้ในชีวิตประจำวันได้มีอะไรกันก็ไส้ทุกมือทุกมือนี่แหละเนาะวิทยาศาสตร์วิทยาการโตเนืองเรียนติดเลื่อนลอยล่องลอยวางใจไว้ใจเสื้อใจดัดปั๊บดัดเป่งดอกซ้อนเสือว่าโบมีคำซับใดปิ่นคำซับใหม่เนาะสำหรับเพื่อนมิตรรายการก็แม่นคำซับที่เฮาเคยใส้ในชีวิตประจำวันมันก็ได้ยินเรื่อยๆได้ใส่เรื่อยๆสั้นการอธิบายและชี้แจงในมื้อนี้ก็เสื้อว่าสิเป็นความรู้แลกเปลี่ยนให้แก่เพิ่นมีรายการบ่หลายก็น้อยทุกคำศัพท์เนาะได้ถูกอธิบายและชี้แจงใจแยกอย่างละเอียดให้มีรายการได้รับฟังก็หวังว่าการใส้แต่ละคําเนาะในชีวิตตัวจริงก็จะเฮ็ดให้มีรายการมีความเข้าใจแจ้งขึ้นใส้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถูกกรณีหลายขึ้นเนาะแต่ละคำซับสั้นคำซับใดที่ยังมีความคล่องใจก็อย่าลืมส่งวอทแอปให้ดอกซ้อนที่หมายเลข020-5986-4685เวลาที่เหลือจากทางรายการให้มีรายการได้ฟังเพลงเป็นความมนความซื่อเนาะอัดท้ายรายการเพราะว่าโมงนี้ก็โมงเลิกการแล้วหมดโมงรัฐการแล้วมีรายการเลยกำลังเดินทางกลับเฮือนบางคนนี่ก็ฟังรายการของพวกเราอยู่ในรถเนาะผ่านวิทยุที่อยู่ในรถท่านหรือว่าบางท่านนี่ก็ฟังผ่านเว็บไซต์เพราะว่าทั้งเพจของเรา National Radio นี่ก็ถ่ายทอดสดรวมถึง Facebook เช่นเดียวกันในชื่อเดียวกันนี่เลยเด้อมีรายการแสดงความความใจเป็นอย่างสูงเพื่อมีรายการทุกท่านให้เกียรติติดตามเฮาฟังรายการของพวกเฮาในมื้อนี้จากลามีรายการไปด้วยเสียงเพลงที่จะดังออกไปนี้มอบให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นแก่เพิ่นมีรายการทุกๆท่านรวมถึงอาจารย์แสงฟ้าที่ก็พร้อมให้เกียรติติดตามเฮาฟังรายการของพวกเฮาเช่นเดียวกันเนาะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีตลอดไปพวกเฮาพบกันใหม่มื้ออื่นมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: ้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังกันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได้
2: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

0: มันบินดิ
1: ด้วยด้วย
0: เดี๋ยวนี้แค่เอากินนั่นโบวิน
1: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยายแค่บินกับโบกินละ
2: แต่แม่โบวินดอกมีแต่เมื่อย
1: ด้วยโอ้ยพ่อเนี่ยบินพร้อมเมื่อยพร้อมมาเห็นซะห่วย
3: วันนี้เช้าแล้วยายแค่บิน
1: ยายแค่บินเช้าแล้วเนาะ
3: มันโบวินนะกับโบกินเนี่ย
1: ดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป02054495449อีกเถื่อ02054495449

ขั้นเจ้าได้กินสิ้นอย่าลืมแห่งคุณหมาโจรบ่มาซ้อมหลักก็เพราะหมานอนเฝ้าถ้าได้นำวางก้วงอย่าลืมคุณดอกพ่อแม่ข้านำนมและข้าวปอนพาให้เจ้าได้ใหญ่มาสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนมิตรรายการอาทิตย์อัสดงเที่ยงแพงและคิดฮอดคิดถึงทุกท่านกลับมาพบกันคือเก่ารายการของพวกเรา 18:00 น. ถึง 19:00 น. ออกอากาศให้ท่านได้ฟังทางคลื่น FM 103.7 MHz เริ่มแต่วันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสเนาะท่านผู้ฟัง1ชั่วโมงมีข้อมูลคมสื่นเป็นเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำสลับสับเปลี่ยนกับสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเรานำมาต้อนมาฝากเพื่อนเม็ดรายการเพื่อเบิ่งแยงรักษาสุขภาพในระยะยาวเนาะท่านผู้ฟังเนาะขอบใจมิตรรายการติดตามรายการของพวกเราในระยะที่ออกอากาศโดยเฉพาะวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสนี่แหละท่านผู้ฟัง4มื้อเนาะโอลมกันพันทางหน้าไม้ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านสามารถเลือกฟังได้บ่ว่าทางวิทยุหรือทางออนไลน์ Loud National Radio ทางเพจ Facebook เนาะและก็ทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกเนาะทุกรายการทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเราขอบใจบริษัทไอราด้าลาวเดอร์ที่ได้นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆที่มาบอกมิตรรายการเพื่อได้นำไปเบิ่งแยงรักษาสุขภาพในระยะยาวเบิ่งแยงและก็บำรุงสุขภาพเนาะท่านผู้ฟังเนาะบอกกันเป็นประจำเลยย้อนความเป็นห่วงเป็นใยจากทางบริษัทไอราด้าลาวฝากมาโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เฮ็ดให้สุขภาพของท่านแข็งแรงมีอย่างแน่ท่านผู้ฟังมีโนนีเอนไซม์เนาะโนนีเอนไซม์นี่มีสรรพคุณแนวใดมีรายการหลายท่านก็สิสนใจแต่ว่าก็บอกมาตลอดโนนีเอนไซม์นี่เป็นสารสกัดจากหมากโนนีหรือว่าหมากยอนั่นเองท่านผู้ฟังมีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานของคนเฮาให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานแล้วก็ยังต้านการอักเสบปรับความสมดุลในร่างกายโดยเฉพาะระดับน้ำตาลในเลือดระบบไขมันความดันต่างๆเนาะท่านผู้ฟังเนาะเฮ็ดให้มันอยู่ในเกณฑ์ปกตินอกนั้นก็ยังเฮ็ดให้ลำไส้ดูดซึมอาหารได้ดีดูดซึมสารอาหารไปล่อเลี้ยงร่างกายได้ดีเด้อท่านผู้ฟังเด้อผู้ที่ทายบ่สะดวกกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับจังซี่แหละอย่าลืมโนนีเอนไซม์สวยทานได้นอกนั้นก็ยังมีสุภัทโอสดนี่พระเอกของเฮาอีกเช่นเดียวกันสุภัทโอสดนี้ช่วยให้เลือดสะอาดเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวเลือดสามารถไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้อย่างสมบูรณ์เนาะหลีกเวียนปัญหาเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกเส้นเลือดตันจังซี่แหละเส้นเลือดแตกในสมองนี่หลายคนก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเสียชีวิตเนี่ยถ้าว่าบ่เสียชีวิตก็ช่วยตนเองบ่ได้ตลอดชีวิตเนาะแต่ก็ยังดียังมีชีวิตอยู่ว่าซั่นซาสุภัทโอสถจะไปช่วยทานได้เด้อเฮ็ดให้เลือดสะอาดบ่มีสารพิษนะและก็ติดตามด้วยนารายคลายเส้นโฟตูเมตูเฮาผู้ที่ออกแห่งงานผู้ที่ปวดเส้นปวดเอ็นปวดหลังปวดไหล่ซั่นแหละเนาะหรือว่าเส้นกระดูกหนีบเส้นประสาทจังซี่เด้นารายคลายเส้นนี่จะไปช่วยบำรุงเส้นพร้อมนอกจากจะเฮ็ดให้เส้นบ่ไข้บ่ตึงบ่เจ็บบ่ปวดแล้วยังไปบำรุงเส้นให้แข็งแรงตึมอีกเนาะเป็น1สุดเด้อท่านผู้ฟังที่เว้ามา3ผลิตภัณฑ์นี่เป็น1สุดท่านสามารถเลือกเบิ่งแยงบำรุงสุขภาพในระยะสั้นก็ได้เป็นสุดทดลองจากทางบริษัทของพวกเราก็คือสุด10มื้อ15มื้อเดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนก็ว่ากันไปจนถึง1ปีเนาะสามารถเลือกตามเศรษฐกิจของท่านหรือว่าความพอใจของท่านสามารถเลือกซื้อได้นอกนั้นยังแถมให้อีกได้บ่เฉพาะ3ผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้นแถมให้อีกสบู่แก้คันแก้คายแล้วก็สบู่หน้าใสสบู่บำรุงผิวเนาะแล้วก็ยังมียาถูแค้ว BSY Fresh and Whitening แถมให้ทานอีก3ผลิตภัณฑ์ให้ละล่าเลยไปใส่เนาะนอกนั้นหลังจากใส่ผลิตภัณฑ์แล้วยังมีเชลสารด้านสุขภาพจากทางบริษัทไอราด้าลาวลงติดตามว่าเวลาทานใส่ผลิตภัณฑ์แล้วผลออกมาเป็นแนวใดนี่เห็นบอกความเอาใจใส่ของทางบริษัทไอราด้าลาวเป็นห่วงเป็นใยเรื่องปัญหาสุขภาพของทุกท่านนะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้020-8856-5599และก็5449-5449เด้อปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะและก็ยังสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ส่งให้ฮอดหัวคันใดเฮือนนะต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายจังซี่ก็ทีมงานการตลาดเพิ่นมีแผนการตลาดให้พร้อมเนาะพี่น้องเนาะเอา
ต้นรายการนี่บ่อยากเว้าหลายยายห่างเทื่อหลายคนก็ว่าโอ้ยคือเว้าหลายได้อภิญญาว่าซั่นอยากฟังเพลงฟังล้ําละได้นี่เอาบ่เข้าใจมิดรายการม่วนๆกันแล้วจังโอลมกันต่อ

0: ระวังตีตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: เป็นจังได๋ท่านผู้ฟังถึกอกถึกใจหรือบ่เสียงเพลงเสียงลำหรือว่าข้อมูลคมซื่นจากทางรายการอาทิตย์อัสดงมอบให้เพื่อนมีรายการได้รับฟังเบิดสุผู้สุคนฟังนำกันได้บ่แม่นให้แต่โคศกฟัง อยู่ห้องทรงก็ได้ฟังตลอดหั่นแหละเนาะแต่ว่ามีรายการผู้ฟังวิทยุอยู่บ่ฮู้ว่าได้ฟังหรือบ่เนาะขอบใจสำหรับมีรายการที่ผู้ที่ติดตามเนาะรายการแล้วก็โทรไปปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางบริษัทไอลาดาลาวได้เนี่ยโอ้เพิ่นว่าทางบริษัทเพิ่นแจ้งมาว่ามีรายการรู้สึกว่าตอนนี้หักสุขภาพหลายขึ้นโทรมาปรึกษาเรื่องสุขภาพตลอดเลยโทรมาถามว่าเป็นอันนั้นยังเป็นย้อนสาเหตุอีสังต้องกินอันใดว่าซั่นเด้ตลอด24ชั่วโมงก็เป็นสิ่งที่ดีคนเฮาต้องหักกันแต่ตอนนี้แหละท่านผู้ฟังหักกันแล้วก็หักตนเองพร้อมเด้อก็คือหักตนเองเนี่ยก็คือต้องเบิ่งแยงสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่ตลอดแม่นบ่ท่านผู้ฟังเริ่มจากอาหารการกินที่เฮากินอยู่ทุกมื้อทุกมื้อนี่นะบ่จะเป็นข้าวปลาอาหารสิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์สิ่งมึนเมาสิ่งที่เป็นสารพิษอย่าสู่เอาเข้าสู่ร่างกายได้บ่ว่าสุรายา

ากันเอาไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่ให้พอดีพองามแน่บ่แม่นว่าคันได้นั่งซุมกันแล้วซั่นเบิดมื้อเบิดคืนก็บ่เซากินเท่าใดแฮงแซ่บแฮงมันไปหน้าก็บ่ว่ากันเด้ออันนี้นานาจิตตังคิดบ่คือกันแต่ว่าอยากซี้ช่องทางให้กับมีรายการได้อันน่ะห้องว่าฮู้จักมัธประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็ใส่ใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะรายรับต้องสูงกว่ารายจ่ายเฮาจึงอยู่ได้ถ้าว่ารายจ่ายสูงกว่าแม่นหยังเฮาเป็นหนี้ท่านผู้ฟังเฮาเป็นหนี้แล้วรายได้เฮาบ่มีเฮาก็เป็นหนี้ไปตลอดเนี่ยสร้างความทุกข์ยากให้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวพร้อมนะมวลๆเสียงเพลงเสียงรำถ้าว่ามีรายการต้องการอยากจะฟังข้อมูลคำซื่นแบบนี้หรือว่าสาระดีๆเพื่อสุขภาพสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมติดตามรายการของเราได้วันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสเด้อ18โมงจนฮอดเวลา19โมงนี่1ชั่วโมงพุ่นเด้เพลงแนวหมอลำนำสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะเริ่มจากอาหารการกินในการเบิ่งแยงสุขภาพฐานใดเลยเนาะบางคนภูมิต้านทานต่ำนี่ลมพัดนึงก็เป็นวัดจำฟิตจำแฟงโดใดอันนี้เพิ่นว่าภูมิต้านทานต่ำโนนี่เอนไซม์จะไปช่วยเสริมทางสร้างภูมิต้านทานของทานให้แข็งแหงอยู่ตลอดนี่คันสุขภาพภูมิต้านทานแข็งแหงสุขภาพก็แข็งแหงนะช่วยต้านอักเสบในห่างกายบ่ได้มีการอักเสบเวลาเจ็บเป็นอื่นๆนี่มันมีการอักเสบเนาะตัวนี้ไปช่วยแก้ไขอยู่ในจุดนั้นได้นะต้านเซลล์มะเร็งต้านการอักเสบและต้านเซลล์มะเร็งแล้วก็ปรับความสมดุลในร่างกายเฮาโดยเฉพาะระดับน้ำตาลในเลือดไขมันความดันนี่ที่หลายคนเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่แม่นบ่ท่านผู้ฟังหลายคนก็เป็นแล้วก็แก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆดีบ่ที่เฮาจะมีสิ่งนี้เข้าไปช่วยเติมโนนี่เอนไซม์ปรับความสมดุลของลำไส้แล้วก็เฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับนะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเลยนอนพักผ่อนครบ8ชั่วโมงก็ดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะตามด้วยสุพัฒโอสถแน่สุพัฒโอสถนี่ช่วยเฮ็ดให้เลือดของท่านสะอาดเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวเลือดไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายและจะบ่เกิดปัญหาเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันเส้นเลือดแตกในสมองนี่โอ้ยอันตรายนะผู้ฟังสาเหตุมาจากเลือดเฮาขุ่นเฮาเหนียวจึงเกิดปัญหาเส้นเลือดตีบเลือดตันเลือดแตกนี่ออกมาได้เนาะดังนั้นดื่มน้ำให้เพียงพอคือเป็นยาบอกแต่ต้นรายการแล้วก็สุพัฒโอสถเข้าไปช่วยทานใดเฮ็ดให้เลือดสะอาดบ่มีสารผิดบ่มีสารเคมีตกค้างเนาะแล้วพอตู้เมตู้เฮาหรือว่าผู้ใดที่เจ็บออดๆแอดๆปวดเส้นปวดเอ็นเส้นไข้กระดูกหนีบเส้นประสาทจังซี่นะนาลายคลายเส้นสวยทานใดเด้อสวยทานใดกินคู่กันทั้ง3ผลิตภัณฑ์ที่ว่ามานี่ก่อนอาหาร30นาทีหรือว่าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นโทรไปถามบริษัทไอราดาลาวได้02088565599 5449 5449มีแจกมีแถมมีสิ่งตอบแทนเพิ่นมีรายการหรือผู้รักษาสุขภาพได้มีตลอดนะมีอย่างแน่เพิ่นแถมอย่างแน่ตื่มอย่างแน่โทรไปนะบอกว่าอภิญญาบอกจากรายการอาทิตย์อัสดงลดราคาให้พิเศษส่งให้ฮอดเฮือนฮอดซานและก็ยังมีสวัสดิการอื่นๆที่เฮ็ดให้มีรายการนั้นแข็งแรงนะเอาเวลาใกล้สิเบิดแล้วแต่ว่ายังมีเวลาอีกระยะหนึ่งจะลมก็มีรายการมวนซื่นกันแล้วจังกลับมาพบกันในระยะสุดท้าย

มีรายการกำลังฟังเพลงฟังลำฟังข้อมูลคำสื่อจากทางรายการของพวกเขาฟังไปเวลาขยับมาหยับมาเสน่ห์ไวอีหลีเนาะแต่ก็บอกเป็นอย่างเด้อท่านผู้ฟังฟังมื้อนี้เบิดเวลาบ่ทันได้ฟังกันเป็นเอาเป็นมื้อหน้ามีวันจันทร์จนฮอดวันพาดรายการของพวกเขามีให้ท่านได้ฟัง1ชั่วโมงพุ่นนะก็อย่าลืมติดตามตั้งแต่ต้นรายการติดตามทั้งสาระดีๆติดตามทั้งข้อมูลคมซื่นติดตามทั้งผลิตภัณฑ์ที่เบิ่งแยงสุขภาพของเราให้แข็งแรงเด้อท่านผู้ฟังเด้อฝากไว้กันเติมเป็นห่วงเป็นใยแท้ๆอยากให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพแข็งแรงลืมแต่มื้อนี้จนฮอดมื้อสุดท้ายพุ่นแหละจังได๋ก็ดีขอให้ทุกคนมีความสุขเบิดสุขผู้สุขคนแต่ละมื้อตื่นเช้าขึ้นมาอย่าลืมเด้อก่อนจะไปเวียกไปงานไปยืนอยู่หน้าแว่นแต่งตัวเจ้าสู้ผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็แต่งตัวงามๆและก็แบบมั่นใจเนาะบอกกับคนในแวนเลยว่ามื้อนี้เฮามั่นใจมื้อนี้เฮางามหลายมื้อนี้เฮาเจ้าสู้หลายมื้อนี้เฮาพร้อมที่จะเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตมันดีขึ้นในทางที่ถูกต้องบอกกับแวนบอกกับคนอยู่ในแวนหั่นแหละเนาะว่าเฮาสิเฮ็ดให้มันดีที่สุดมื้อนี้นะเป็นกำลังใจให้กับตนเองบ่มีไผสิมาฮักเฮาเท่ากับโตเฮาเองต้องหักตนเองเบิ่งแยงตนเองโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพฝากไว้ตื่มสำหรับ3ผลิตภัณฑ์ก็คือโนนีเอนไซม์สุภาษโอสถและกันนารายคลายเส้นและก็ยังมีสบู่แก้คันแก้คายสบู่หน้าใสยาทูแคล BSY Fresh and Whitening สวยทานเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงทั้งภายนอกและก็ภายในขอบใจมิตรรายการ อย่าลืมโทรไปลืมบอกเบอร์โทร020-8565-99-5449-5449เด้อปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ตลอด24ชั่วโมงขอบใจมิตรรายการที่ติดตามรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการเลยผิดพลาดประการใดขออภัยมิตรรายการเบิดสุภูสุคนก่อนจากกันขออวยพรแด่มิตรรายการจงมีเงินใช้ให้พญาโลคาเบิดสุภูสุคนมื้อนี้เป็นยาลาไปก่อนพบกันใหม่มื้อหน้าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองให้แก่การพัฒนาในเงื่อนไขใหม่การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของรัฐบาลในเดือนนี้ยังมีข้อโครงข้างและสิ่งท้าทายบางด้านจะต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขในต่อหน้าให้มีผลสำเร็จเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งกลุ่มสแกมเมอร์เปิดเว็บลินพนันออนไลน์ให้ทั้งการไทย40กว่าคนเส้นทางรถไฟลาวจีนขนส่งสินค้าบรรลุหลายกว่า86ล้านตนมีผู้เสียชีวิต13คนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นอยู่แขวงคูมาโมโตของญี่ปุ่นและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: สภาทฤษฎีศูนย์กลางผักได้จัดกองประชุมคณะประจำสภาทฤษฎีศูนย์กลางผักร่วมกับคณะหัพิโสบห่างมติของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาในวันที่29กรกฎนี้ที่ห้องประชุมของสำนักงานสภาทฤษฎีศูนย์กลางผักโดยการเป็นประธานของสหายกีเกลไข่คัมพีทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานศูนย์กลางนรสังศาสตร์ผู้ซีนำองค์การจะตั้งมหาชนประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคเข้าหัวมีคณะประจำและสมาชิกของสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคคณะหัพพิโสบห่างมติของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยพนักงานของห้องการสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคจุดประสงค์โครงการดำเนินกองประชุมในครั้งนี้เพื่อค้นคว้าประกอบคำเห็นใส่ห่างมติว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพตอบสนองให้แก่การพัฒนาในเงื่อนไขใหม่การจัดกองประชุมครั้งนี้มีความหมายสำคัญต่อการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพราะว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยพื้นฐานและเป็นกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างไวว้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการหันเป็นดิจิตอลเศรษฐกิจฐานความรู้การแข่งขันด้านกำลังคนและการเชื่อมโยงภาคพื้นและสากลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงจึงเป็นภารกิจยุทธศาสตร์ที่ต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษต่างหน้าคณะพิโสบห่างมติได้นำเสนอรายงานเกี่ยวกับกระบวนการค้นคว้าเหยียบเฮียงและสร้างห่างมติพร้อมทั้งได้วิเคราะห์สภาพตัวจริงของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะผ่านมาในการรายงานได้ชี้ให้เห็นถึงผลสำเร็จที่ได้รับและข้อจำกัดบางด้านเช่นคุณภาพการกำลังของคนยังบ่ทันสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทักษะด้านดิจิตอลภาษาต่างประเทศการค้นคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมยังบ่ทันตอบสนองต่อความต้องการของการพัฒนาในระยะใหม่กองประชุมได้ประกอบกำเห็นด้วยความรับผิดชอบสร้างสรรค์และอิงใส่พื้นฐานวิชาการพร้อมทางประสบการณ์จากการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงซึ่งหลายคำเห็นได้เสนอให้ห่างมติกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนสามารถวัดแทกได้และเสื่อมโยมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศนอกจากนั้นควรให้ความสำคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาการยกระดับคุณภาพครูอาจารย์การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตการสร้างกำลังคนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมทั้งสร้างกลไกจูงใจในการดึงดูดและนำใส่บุคลากรที่มีความสามารถทางภายในและต่างประเทศกองประชุมได้ประกอบคำเห็นต่อห่างมติดังกล่าวที่มีเนื้อในเป็นประโยชน์ให้คณะพิโสบนำไปค้นคว้าและปรับปรุงห่างมติให้มีความหัดกลุ่มหอบด้านมีพื้นฐานทางด้านวิชาการมีความเป็นไปได้สูงในการจัดตั้งปฏิบัติพร้อมกันนั้นได้เน้นให้กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วนให้ชัดเจนควบคู่กับกลไกติดตามกวดกาและประเมินผลเพื่อสามารถนำไปปฏิบัติบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อห้องหับการพัฒนาประเทศอย่างยืนยงมีความสามารถแข่งขันและโสดคงกับทิศทางการพัฒนานโยบายใหม่ในตอนท้ายประธานกองประชุมได้เน้นนักว่าบรรดาคำเห็นของสภาทฤษฎีศูนย์กลางผักแม้นมีเนื้อในที่ลึกซึ้งอิงใส่แนวทางของผักหลักการพฤติกรรมตัวจริงบรรดาคำเห็นดังกล่าวจะเป็นข้อมูลสำคัญให้คณะห่างมตินำไปสังรวมค้นคว้าและปรับปรุงห่างมติให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
0: วันที่28กรกฎนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศฐานทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของท่านยารอนมาเยอร์เอกอัครราชทูตวีสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำลาวในโอกาสสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตจุฬาในโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีทองสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความสมเซยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตจุฬาตลอดระยะเกือบ4ปีที่ผ่านมาซึ่งท่านเอกอัครราชทูตได้ปฏิบัติหน้าที่การทูตอย่างเฮาหันโดยได้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเสริมขยายมิตรภาพและการหัวมือที่ดีระหว่างลาวและรัฐอิสราเอลในระยะผ่านมาให้ขยายตัวโดยเฉพาะการสุขยุ่งส่งเสริมการหัวมือทางด้านการเมืองเศรษฐกิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และอื่นรวมทั้งการสุขยุ่งการไปมหาสู่ระหว่างสองประเทศให้ขยายตัวพร้อมเดียวกันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ยังได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลที่ได้ให้การช่วยเหลือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านฝึกอบรมระยะสั้นให้แก่นักศึกษาในแขนงกสิกรรมนอกจากนี้ยังได้เสื้อเสริญบรรดา นักลงทุนจากรัฐอิสราเอลเข้ามาศึกษาและซอกหาโอกาสลงทุนในแขนงการอื่นๆที่มีทายแห่งของลาวเซนอุตสาหกรรมปรุงแต่งกสิกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยพลังงานสะอาดการท่องเที่ยวธรรมชาติและอื่นในโอกาสเดียวกันนี้ท่านทูตยารอนมาเยอร์ก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนลาวโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศลาวที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้แก่การเคลื่อนไหวหน้าที่การทูตของตนอยู่ลาวจนประสบผลสำเร็จอย่างจบงามพร้อมทางแสดงความหมายมั่นที่จะสืบต่อประกอบส่วนในการสุขยูส่งเสริมสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือที่ดีระหว่างลาวและรัฐอิสราเอลให้นับมือเจริญงอกงามยิ่งขึ้นในต่อหน้า
1: การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของรัฐบาลในระยะเดือนกรกฎนี้ยังมีข้อคงค้างและสิ่งท้าทายบางด้านที่จะต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขในต่อหน้าให้มีผลสำเร็จท่านเคิงคำแก้วหนูจันทร์รองรัฐมนตรีรองหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎ2026เมื่อบ่ดลมานี้ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านให้ฮู้ว่าเคียงคู่กับผลสำเร็จก็ยังมีบางเวียกจำนวนหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขให้มีการหันเปลี่ยนดีขึ้นกว่าเก่าเป็นต้นปัญหาสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดอุบัติเหตุตามท้องถนนอัคคีภัยขี้ลักงัดแงะและการสร้างความสงบอยู่ภายในสังคมปัญหาไฟฟ้าตกการสนองน้ำประปาบ่ทันเพียงพอการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติการลักลอบค้นเข้าออกเมืองปัญหาขี้ลักปุ้นจี้สิงสับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนการคุ้มครองราคาสินค้าความตื่นตัวเป็นเจ้าในการจัดตั้งปฏิบัติที่ซีนำของรัฐบาลการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางและปัญหาอื่น
2: ๆเคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวก็ยังมีเวียกงานจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขให้มีการหันเปลี่ยนที่ดีขึ้นกว่าเก่าเป็นต้นเป็นปัญหาสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดอุบัติเหตุทางท้องถนนอัคคีภัยขี่ลักงัดแงะและการสร้างความบ่สงบอยู่ภายในสังคมปัญหาไฟฟ้าตกการสนองน้ำประปาบ่ทันเพียงพอการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติการลักลอบค้นเข้าออกเมืองปัญหาขี้ลักปุ้นจี้สิงสับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนการคุ้มครองราคาสินค้าความตื่นตัวเป็นเจ้าในการจัดตั้งปฏิบัติทิศที่นำของรัฐบาลการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางและอื่นๆ
1: ท่านเคืองคำแก้วหนูจันให้ฮู้ตื่นว่าในกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎ2026ยังได้เห็นดีด้านหลักการทำห้องเอาผลการค้นคว้าปรับปรุงบัญชีกิจการควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนโดยหลุดลงจาก44รายการเป็น20รายการเพื่อให้สอดคล้องกับทิศเอียงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ
0: ในวันที่29กรกฎนี้แผนกป้องกันเศรษฐกิจห้องตำรวจกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงสวรรณเขตได้ประสานสมทบกับแผนกพัวพันต่างประเทศแขวงในการมอบผู้ถูกหาเปิดเว็บลิ้นการพนันออนไลน์สัญชาติไทยจำนวน41คนหญิง16คน ให้ทั้งการไทยกลับไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอยู่ราชอาณาจักรไทยเจ้าหน้าที่กองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงสะวันเขตให้ฮู้ว่าผู้ถูกหาสัญชาติไทยที่มอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยแม่นถูกกักตัวในวันที่16กรกฎาคมนี้โดยเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจป้องกันเศรษฐกิจห้องตำรวจป้องกันความสงบแขวงสมทบกับเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบนครไก่สอนพรหมวิหารองค์การอัยการประชาชนแขวงอำนาจการปกครองบ้านและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามังกลุ่มแก๊งตอบแซดเว็บพนันออนไลน์อยู่สถานที่ดังกล่าวซึ่งเป็นสางตั้งอยู่บ้านนาเหล่านครไก่สอนพรหมวิหาร
1: ในระยะ6เดือนท้ายปีนี้เมืองไสยสิทธาแขวงอัตปือจะได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแผนจุดสุ่มจำนวนหนึ่งที่ยังพรสำเร็จผลท่านพรไซสีแสวงสุขหัวหน้าโครงการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองไสยเศรษฐาได้ให้สัมภาษณ์ว่าในต้นหน้าจะสืบโตตามกวดกาการนำไส้ตะข่ายไฟฟ้าที่หับไส้เขตกสิกรรมอยู่บ้านโพไซหาเขตโครงการขุดค้นแห่คำอยู่บ้านนำสวนเมืองผู่วงที่พันเมืองไสยเศรษฐามี8บ้านที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งสมทบกับคะแนนไฟฟ้าในการเก็บกรรมหนี้สินค่าเกษตรไฟฟ้าเบื้องขัวเฮือนบรรดาโครงการและเวียกอันอื่น
3: ๆต่อมาเราก็จะได้สืบต่อปักหลักไม้เนาะเกี่ยวกับการกับการไม้เกี่ยวกับคะแนนการสร้างในการสำรวจติดตามการสำรวจที่เหตุการณ์ต่างๆของบริษัทเนาะที่นอนในความผิดสอบของตนฮะและถือตัวเคลื่อนไหวเช่นกันและการลักลอบเนาะตามการลักลอบเมทาดภายในเมืองฮะฮันเนาะถือตัวติดตามปฏิบัติโครงการที่นำใส่ขึ้นพัฒนาชุมชนในปี2500ที่ผ่านมาฮันเนาะเพื่อเขาจะได้สรุปสำรวจใหม่ขึ้นแผนในปีต่อไปฮันและสืบต่อติดตามราคาสินค้าในท้องตลาดก็คือติดตามการกดกล้าสินค้านำเข้าเนาะลักลอบนำเข้าลบหลีกภาษีหันเรื่องสินค้าเรียกว่าสินค้าเสื่อมคุณเนาะสินค้าหามเขาและจำหน่ายอื่นเนาะที่ว่ามันบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายหันพร้อมทั้งใช้มาตรการอื่นๆเนาะติดพันหันเนาะ
1: ท่านพรไซสีแสวงสุขให้ฮู้ตื่นว่าในต้นหน้าจะสืบต่อติดตามให้ผู้ประกอบการ391หัวหน่วยที่ยังอยู่นอกระบบหีบฮ้อนไปขึ้นทะเบียนวิสาหกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อประกันสิทธิผลประโยชน์และการเข้าถึงการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าท้องถิ่นส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดน้อยและครอบครัวหันเอาทาแหงด้านกสิกรรมและภูมิปัญญาเข้าร่วมโครงการ1บ้าน1ผลิตภัณฑ์โดยภาครัฐพร้อมจะสนับสนุนด้านวิชาการทุนฮอนและตลาด
0: ต่อไปเสริญทันฝรั่งงานข่าวจากท้องถิ่นเนื่องในโอกาสบุญข่าวพรรษาประจำปี2026วันที่29กรกฎาคมนี้ที่วัดภูเงินอนุสัญญารามและสวนสาธารณะธรรมเจ้าอนุวงศ์บ้านภูหัวสร้างเมืองอนุวงศ์แขวงไซสมบูรณ์ได้มีพิธีทำบุญตักบาตรโดยการเข้าร่วมของทานพลอยคำหงบุญยวงกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประสนแขวงไซสมบูรณ์พร้อมด้วยการนำของแขวงตลอดฮอดพุทธศาสนิกชนและสาวแขวงไซสมบูรณ์เข้าร่วมอย่างหลงใหล
4: บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างเหี่ยมห้อยอบอุ่นและเต็มไปด้วยศรัทธาอันแห่งกาซึ่งประชาชนได้ร่วมกันตักบาตรและถวายสังฆทานเดชพระภิกขุสงฆ์สามเณรนอกจากการตักบาตรญาตินำแล้วพุทธศาสนิกชนยังได้ร่วมกันฟังธรรมเทศนาจากพระอาจารย์เพื่อเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลฝึกฝนล่อหลอมจิตใจและสืบทอดรักษาฮีตของประเพณีอันดีงามของชาติซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่ดนนานพิธีดังกล่าวบ่เพียงแต่เป็นการสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสที่สำคัญเหตุให้ประชาชนบรรดาเผ่าภายในแขวงที่สมบูรณ
5: ์ได้มีความสามัคคีพบปะกันและร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวลาว
4: ให้ยืนยงตลอดไปทางนี้ก็เพื่อเป็นการสืบทอดและปกปักษาหีดของประเพณีอันดีงามของชาติก็คือของแขวงที่สมบูรณ์ให้มันคงทนงแก่นชั่วกาลนานคำมันเพียงพิลานักข่าวแขวงที่สมบูรณ์รายงาน
0: เมื่อบรมนีทีวังสงวนอ่างห้วยเสียดบ้านห้วยเสียดเมืองปากสันแขวงบริคำไซแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้จัดพิธีปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติจำนวน 50,000 ตัวซึ่งประกอบมีปลาไนปลานิลปลาปากปลากินหญ้าและปลาเกดแลบเนื่องในวันปล่อยปลาและอนุรักษ์สัตว์น้ำแห่งชาติ13กรกฎาคมโดยให้เกียรติเข้าร่วมของทานคำแวนปัญญานุวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีบรรดาการนำของแขวงต่างหน้าแผนการ แขนงการอ้อมข้างแขวงและน้องน้อยเยาวชนจากโรงเรียนแห่งต่างๆภายในแขวงเขาห่วม
6: จุดประสงค์หลักก็เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ปกปักรักษาเสริมขยายความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มประชากรป่าสัตว์น้ำอยู่แหล่งน้ำในธรรมชาติให้มีความยืนยงและอีกปัญหาหนึ่งก็เพื่อเป็นการระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปีให้มีความหมายความสำคัญยิ่งขึ้นดังที่ฮู้น้ำกันแล้วว่าแขวงบุรีคำไสแม้นเป็นแขวงหนึ่งในระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันยามใดก็ได้เอาใจใส่ปกปักรักษาแหล่งทรัพยากรและพัฒนาแหล่งน้ำก็คือที่อยู่อาศัยของป่าธรรมชาติและสัตว์น้ำประเภทต่างๆทั่วแขวงบุรีคำไสมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดน้อยจำนวน21แห่งมีเนื้อที่ 46,000 เฮกตาร์มีวังสงวน114วังในจำนวน114บานเนื้อที่มีทั้งหมด327เฮกตาร์ในนั้นมีวังสงวนในแม่น้ำคลอง10วังอยู่3เมืองคือเมืองดาบบาดเมืองปากสันและเมืองปากกระดิ่งในปีผ่านมาสามารถหาปลาได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติโดยเฉลี่ย 5,600 กว่าตนมีน้องปลาเลี้ยงทั้งหมดจำนวน 1,858 น้องเนื้อที่585กว่าเฮกตาร์ผลผลิตได้6,315 ตนต่อปีสุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีคำไส
0: เปิดสุดเฮียนทฤษฎีการเมืองขั้นกลางหุ่นที่6ในวันที่27กรกฎนี้ที่สโมสรหุ่นเฮียนการเมืองการปกครองแขวงเสกองโดยมีท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงท่านใจเพชรพันธวงศ์หัวหน้าหุ่นเฮียนการเมืองการปกครองแขวงเสกองมีหัวหน้าหุ่นเฮียนทฤษฎีจากแขวงอัตปือจำปาสักและแขวงสวรรณเขตพร้อมด้วยพนักงานครูอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม
7: ในพิธีปริญญาโทคำเคืองสัญญาเซนห้องหัวหน้าโรงเรียนการเมืองการปกครองแขวงเซกองและงานว่าบุคลากรที่จะเข้าเรียนทฤษฎีการเมืองขั้นกลางระบบ4เดือนหุ่นที่6มีจำนวน46ท่านยิง8ท่านซึ่งมาจากหลายคงเขตคือจากแผนกการองค์การเทียบเท่าอ้อมข้างแขวง24ท่านยิง4ท่านจากห้องการ4ตัวเมือง22ท่านยิง4ท่านมีพนักงานครูอาจารย์ทั้งหมด35ท่านยิง11ท่านในนั้นครูอาจารย์ฮับเซินจำนวน8ท่านยิง1ท่านครูอาจารย์ภายในโรงเรียน17ท่านยิง6ท่านและพนักงาน10ท่านยิง4ท่านหลักสูตรทฤษฎีการเมืองขั้นกลางจะใช้เวลาทั้งหมด4เดือนเท่ากับ18อาทิตย์หรือ126วัน630ชั่วโมงในนั้นแห่วันพักการจำนวน5วันเคลื่อนไหวกิจกรรมและทัศนศึกษา4วันเรียนตัวจริง71วันหรือ497ชั่วโมงโครงสร้างของหลักสูตรประกอบมี8กลุ่มวิชาเรียน13วิชามี65บทประกอบด้วยการขึ้นห้องบรรยายค้นคว้าสัมมนาแนะนำเขียนบทรายงานนอกจากนั้นยังประกอบมีการสอบสิ่งหรือเขียนบทรายงานเป็นรายวิชารายงานเพิ่มบางกลุ่มวิชาเขียนบทป้องกันเป็นรายบุคคลและจัดการประเมินป้องกันบทจบสั้นโอกาสนี้ท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีก็ได้เน้นนักให้ครูอาจารย์จงเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้อย่างมีจุดสุ่มและติดพันกับภาคปฏิบัติตัวจริงพร้อมกับท่านนักศึกษาทุกสหายจงยกสูงความรับผิดชอบเอาใจใส่ค้นคว้าหำเฮียนตั้งหน้าสะสมความรู้และเข้าร่วมรับฟังการบรรยายครบถ้วนปฏิบัติระเบียบวินัยของสุดเฮียนอย่างเข้มงวดกัดเกลียวใส่สงครามรายงานจากวิทยุกระจายเสียงแขวงเซกอง
0: กองประชุมครบคณะบริหารงานผักเมืองอนุวงศ์แขวงอัตปือครั้งที่5สมัยที่6สำเร็จลงในวันที่24กรกฎาคมที่ห้องว่าการเมืองโดยมีท่านดาบแก้วไสยแสงเลขาคณะบริหารงานผักเมืองให้เกียรติเข้าร่วมของท่านนางบรรทลัยแก้วมณีวงศ์ประธานแนวร้องสั่งสตาร์ทแขวงมีบรรดาคณะประจำผักเมืองกรรมการผักเมืองเลขาหน่วยผักอ้อมข้างเข้าร่วม
8: ในกองประชุมท่านคันไซสัญลักษณ์หัวหน้าหงว่าการเมืองได้คืนผ่านทางบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานที่ผลเด่นในระยะ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการจุดซุ้ม6เดือนท้ายปี2026ซึ่งท่านได้กล่าวว่าองค์การปกครองเมืองพวงของพวกเฮาได้ถือเอาเวียกงานการเมืองแนวคิดเป็นก๊กสอดห้อยเข้ากับทุกโครงเขตเวียกงานตั้งนาเสื่อมซึมและพันขยายแนวทางแผนนโยบายของพรรคมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ขององค์คณะพรรคเมืองและนิติกรรมต่างๆของพรรคอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ได้ถือเอาเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบกลายเป็นขัวทั่วปวงชนหอบด่านเอาใจใส่สีนำกำลังประกอบอาวุธเคลื่อนไว้ในขอบเขตรับผิดชอบอย่างเป็นระบบต่อเนื่องพร้อมทั้งซุ้มใส่สุกอยู่เวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบอยู่หากฐานไห่มีความหนักแน่นเข้มแข็งติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งศาสตร์ว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างแข็งแรงใน6เดือนต้นปี2016สามารถปฏิบัติได้10ตื้อ844ล้านกว่ากีบเท่ากับ 38.97 ส่วนหอยของแผนปีในกองประชุมได้พร้อมกันคนขวาประกอบคำคิดคำเห็นต่อกองประชุมในแต่ละคงเขตเวียงงานอย่างกงไปกงมาเพื่อพร้อมการโศกหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข

0: ปานกลางเพราะมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง21หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแฮงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา30องศาภาคกลางมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดแฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา29องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง20หา28องศาภาคใต้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง15หา24องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
1: ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวกีฬาปัจจุบันทีมกีฬากระตอแขวงจำปาสากหุ่นเยาวชนอายุบ่เกิน16ปีพร้อมด้วยคณะนำและครูฝึกนำโดยประธานสาพันธ์กีฬากระตอแขวงจำปาสากได้เดินทางมาถึงนครหลวงเวียงจันทน์อย่างเป็นทางการแล้วในวันที่28กรกฎาคมนี้เพื่อสมทบกับทีมสุดใหญ่ที่ฝึกซ้อมอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬากระตอสิงแซมทั่วประเทศครั้งที่1สิงขันทานหองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประจำปี2026โดยทรงเข้าร่วม3รายการและตั้งเป้าหมายสู่โซนควาแซมมาครองให้ได้อย่างหน่อย1รายการประธานสาพันธ์กีฬากระตอแขวงจำปาสากทางเป็นหัวหน้าครูฝึกได้ให้สัมภาษณ์ว่าในการแข่งขันครั้งนี้แขวงจำปาสากได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด3รายการประกอบมีทีมเดี่ยวชายหุ้นทั่วไปทีมชาย4คนหุ้นทั่วไปและทีมเดี่ยวชายหุ้นอายุบ่เกิน16ปีสำหรับการเตรียมความพร้อมและการฝึกซ้อมแม่นได้แบ่งออกเป็น2สถานที่คือหุ้นอายุบ่เกิน16ปีแม่นฝึกซ้อมอยู่สนามกีฬาแขวงจำปาสากซึ่งได้ซ้อมมาเกือบ1เดือนแล้วและเห็นว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมแล้วห้อยส่วนห้อยส่วนหุ้นทั่วไป6คนซึ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติทั้งหมดที่จะลงแข่งขันในรายการทีมเดี่ยวชายและทีมชาย4คนแม่นได้ฝึกซ้อมอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ปัจจุบันทุกคนมีทักษะการเล่นที่ดีและพร้อมห้อยส่วนห้อยแล้วโดยตั้งเป้าหมายสู่โซนควาแซมมาครองให้ได้อย่างหน่อย1รายการปัจจุบันนักกีฬาทั้งหมดได้มาเต้าโฮมกันอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮียบห้อยแล้วเหลือเพียงล้อท่ามือเปิดการแข่งขันเท่านั้นท่านประธานสาพันธ์กีฬากระตอแขวงจำปาสากได้เน้นย้ำเตือนว่าการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้มันมีความหมายสำคัญอย่างยิ่งพอเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนานักกีฬาของแขวงให้มีความพร้อมและยะยาวเพื่อเกียมหับมือกับ2งานกีฬาใหญ่ระดับชาติในอนาคตคืองานกีฬานักเฮียนทั่วประเทศครั้งที่8ที่แขวงเสกองจะเป็นเจ้าภาพในปี2027และงานกีฬาแห่งชาติครั้งที่13ที่แขวงจำปาสากหับเกียรติเป็นเจ้าภาพในปี2028ถ้านักกีฬาสุดนี้สามารถเหตุผลงานได้ตามเป้าหมายสาพันธ์ก็พร้อมที่จะอัดฉีดอย่างเต็มความสามารถเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับการแข่งขันกีฬากระตอสิงแซมทั่วประเทศครั้งที่1สิงขันทานหองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศปี2026จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่31กรกฎาคมนี้หา2สิงหาคมนี้อยู่สนามกีฬาในโฮมบูโดเซ็นเตอร์การแข่งขันครั้งนี้ประกอบมี4รายการคือทีมเดี่ยวชายหุ้นทั่วไปทีมเดี่ยวชายหุ้นอายุบ่เกิน16ปีทีมคู่หญิงหุ้นทั่วไปและทีมชาย4คนหุ้นทั่วไปปัจจุบันมีทัพนักกีฬาจากกระทรวงแขนงการแขวงและสโมสรทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมอย่างคึกคืนรวมทั้งหมด22สโมสรต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวจากต่างประเทศ
2: วันที่18กรกฎาคมนี้อยู่นครหลวงปักกิ่งของจีน

0: ท่านเลียนลีจุนห้องหัวหน้าคณะกรรมการการควบแขวงยุนนานจีนเปิดเผยให้ฮู้ว่านับรวมแล้วเส้นทางรถไฟลาวจีนได้ขนส่งสินค้าบรรลุหลายกว่า86ล้านตันเส้นทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนกับการค้านับมือนับมีชีวิตชีวากว่าเก่าเส้นทางแห่งการเสื่อมโยมเสื่อมโจดกันผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนกับอุตสาหกรรมนับมือนับกว้างขวางกว่าเก่าเส้นทางมิตรภาพผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนกับวัฒนธรรมนับมือนับแน่นแฟนขึ้นกว่าเก่า
1: ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่29กรกฎาคมนี้ท่านนางทาคาอิซิสนาเอะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้แถลงอยู่สำนักงานนายกรัฐมนตรีฟานับมาฮอดเวลา 8:30 นาทีของมื้อเดียวกันแผ่นดินไหวที่เกิดอยู่แขวงคุมาโมโตะของญี่ปุ่นได้เหตุให้มีผู้เสียชีวิต13คนก่อนหน้านี้ตามแจ้งการขององค์การปกครองท้องถิ่นแขวงคุมาโมโตะให้ฮู้ว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้เหตุให้มีผู้เสียชีวิต3คน5คนอยู่ในสภาพที่หัวใจหยุดเต้น7คนหายสาบสูญและ31คนได้รับบาดเจ็บตามการวัดแทกอย่างเป็นทางการของศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวจีนให้ฮู้ว่าในเวลา 14:27 นาทีของวันที่28กรกฎาคมนี้อยู่เกาะคิวซูของญี่ปุ่นได้เกิดแผ่นดินไหว 6.8 ริกเตอร์จุดศูนย์กลางมีความลึกถึง10กิโลเมตรที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาและบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้น
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านขอน้ำทานเข้าสู่รายการหักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับกรมพัวพันคุณชาติลาวอยู่ต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังมาพร้อมกับวิไลเงินดีวันใสนายสร้างบันทึกเสียงให้ท่านได้รับฟังเพลงกันเนาะมื้อนี้พวกเขาจะนำเสนอกับระยะเมืองลาววันนี้ผลของกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎนี้ส่วนระยะลาวกับพมิตรมื้อนี้จะให้ท่านได้รับฟังจัดพิธีเฉลิมฉลอง50ปีแห่งการเป็นคู่หัวมือระหว่างลาวและองค์การ UNFPA หรือว่าองค์การสหประชาชาติกองทุนสำหรับประชากรส่วนระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะให้ท่านมาฮู้จักกับแผนการของรัฐบาลลาวที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้22ล้านคนในระหว่างปี2026นี้ไปจนฮอดปี2030ว่าจะสามารถปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือบ่รายละเอียดแต่ละระยะจะว่าสู่ท่านฟังเป็นแต่ละระยะกันไปเริ่มต้นในการนี้นำท่านเข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้กันก่อนในวันที่18กรกฎนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านขึงคำแก้วหนูจันทร์ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎซึ่งท่านรายงานให้ฮู้ว่ากองประชุมแม้ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่27ถึง28กรกฎนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาห้องนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและผู้ต่างหน้าเข้าร่วมแบบซึ่งหน้าบรรดาประธานห้องประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงวิจันทร์และบรรดาแขวงที่เข้าร่วมผ่านระบบกองประชุมทางไกลเพื่อรับฟังและประกอบคำเห็นต่อการรายงานสภาพพื้นดินประจำเดือนกรกฎและทิศทางแผนเบี้ยจุสุ่มประจำเดือนสิงหาคม2026นี้ในกองประชุมครั้งนี้ได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหรือประกอบคำเห็นและพิจารณาต่อปัญหาบรรดาหัวข้อใน4วาระสำคัญคือวาระที่1การปฏิบัติเวียกงานจุดสุ่มพ้นเด่นประจำเดือนกรกฎและทิศทางแผนการประจำเดือนสิงหาคม2026ของรัฐบาลในนั้นเวียกงานพ้นเด่นประจำเดือนกรกฎเห็นว่าทั่วประเทศสืบต่อรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้เอาใจใส่เก็บกู้อาวุธวัตถุระเบิดสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์การลักลอบขุดค้นแหทาสการลักลอบค้นเข้าออกเมืองการนำเข้าและนำใส่ภาชนะที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดสามารถเก็บได้หับเข้างบประมาณได้64ส่วนห้อยของแผนการปีปฏิบัติแผนและจ่ายงบประมาณได้42ส่วนห้อยของแผนการปีสะสมคลังสำรองเงินตราต่างประเทศกุ้มการนำเข้าบ่ลดหาเดือนควบคุมอัตราเงินเฟ้อเสลียอยู่ในระดับ 7.6 ส่วนห้อยพร้อมกันนั้นการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางขัวการผลิตสินค้าหับไส้ภายในและส่งออกการพัฒนาเวียกงานการศึกษาสาธารณสุขพลังงานไฟฟ้าการส่งออกและคุ้มครองการลงทุนการออกใบตะดินการคุ้มครองพัฒนาสิมือแห่งงานการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างการท่องเที่ยวการสร้างและปรับปรุงกฎหมายการแก้ไขปัญหาน้ำมันเสื่อไฟการหันเป็นดิจิตอลและทันสมัยการปฏิบัติคำตัดสินของศาลที่ใช้ได้อย่างเด็ดขาดการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศการปรับปรุงการจัดตั้งและในแต่ละขั้นการประกาศสร้างตั้งตาแสงและอื่นๆล้วนแต่สืบต่อมีความคืบหน้าเป็นก้าวๆเคียงคู่กับผลสำเร็จนี้ยังมีเวียกงานจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขให้มีการหันเปลี่ยนดีขึ้นกว่าเก่าเป็นต้นแมนปัญหาสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดอุบัติเหตุตามท้องถนนอาคีภัยขี่ลักงัดแงะและการสร้างความบ่สงบอยู่ภายในสังคมปัญหาไฟฟ้าตกการสนองน้ำประปาบ่ทันเพียงพอการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติการลักลอบขนเข้าออกเมืองปัญหาขี่ลักปุ้นจี้สิงทรัพย์การพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนการคุ้มครองราคาสินค้าความตื่นตัวเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติที่สีนำของรัฐบาลการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางเล่นอื่นสำหรับวาระที่2กองประชุมเห็นดีด้านหลักการรับรองเอาผลการค้นคว้าปรับปรุง
บัญชีกิจการควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนโดยลดลงจาก44รายการเป็น20รายการเพื่อให้สอดคล้องกับท่าเอียงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องวันนี้วาระที่3กองประชุมเห็นดีด้านหลักการรับรองเอาปัญหาบรรดาห่างกฎหมายที่จะนำเข้าผ่านกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10จำนวน16ฉบับในนั้นมีกฎหมายสร้างใหม่นี่2ฉบับและปรับปรุง14ฉบับกองประชุมได้ซี้นำให้กระทรวงองค์การและภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อนำเอาห่างกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขนงการตนเองไปปรับปรุงเติมบางจุดให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่าวันนี้เวลาที่4กองประชุมเห็นดีด้านหลักการรับรองเอานิติกรรมจำนวน4ฉบับคือห่างมติว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพตอบสนองการพัฒนาในเงินไขใหม่ห่างกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากห่างกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกและห่างกฎหมายว่าด้วยธนาคารกองทัพประชาชนลาวกองประชุมได้ซี้นำให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนำเอาบรรดาห่างนิติกรรมดังกล่าวนี้ไปปรับปรุงให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ละเอียดจ่าแจ้งหัดกลุ่มและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในต่อหน้าเพื่อนำเสนอต่อกองประชุมสภาแห่งชาติพิจารณาครับพองสำหรับแผนเวียกจุดสุ่มในเดือนสิงหาคม2026รัฐบาลจะได้สืบต่อเอาใจใส่ปฏิบัติเวียกงานจุดสุ่มสำคัญจำนวนหนึ่งเช่นว่าสืบต่อสุ่มใส่รับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองให้นักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยในขอบเขตทั่วประเทศแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมให้เข้มงวดและเด็ดขาดกว่าเก่าติดตามและตอบโต้บรรดาข่าวบิดเบือนและใช้ให้ป้ายสีต่างๆการเก็บความพร้อมรอบด้านและการรับมือกับภัยน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนเขตน้ำท่วมให้ทันการและปลอดภัยสุ่มใส่การเก็บและรับงบประมาณจากแหล่งและรับที่มีแล้วให้ครบถ้วนเล็งทวงหนี้ต้องรับที่ยังค้างชำระหนี้สินค่าบินผ่านน่านฟ้าและอื่นๆรวมถึงการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆอยู่บรรดาแขนงการและด่านสากลหีบห้อนค้นคั่วนโยบายกลไกการคุ้มครองห้านค่าปลอดภาษีในตัวเมืองเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อของนักท่องเที่ยวสืบต่อค้นคั่วนโยบายพิเศษสำหรับการพัฒนาแขวงหัวพันและพงศาลีให้สำเร็จภายในเดือนสิงหาปีนี้ติดตามราคาน้ำมันในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดและเกี่ยมพร้อมหับมือต่อความเสี่ยงในการขาดแคลนและเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเสื้อไฟเพื่อหับประกันการสนองน้ำมันให้เพียงพอป้องกันและแก้ไขการกักตุนและปรับโครงสร้างราคาให้แทบเหมาะกับสภาพตัวจริงหีบห้อนคุ้นคั่วกำหนดทางเลือกในการลงทุนก่อสร้างท่อส่งน้ำมันจากเวียดนามมาลาวแล้วรายงานรัฐบาลในเดือนสิงหานี้สืบต่อสุกยู่การปฏิบัตินโยบายส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าและพลังงานทดแทนให้แข็งแรงเพื่อลดพรการนำใช้น้ำมันเสื้อไฟเอาใจใส่ติดตามกฎกาความปลอดภัยของเขื่อนและบริหารจัดการน้ำในเขื่อนสร้างแผนรับมือต่อกับปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับที่อาจจะเกิดขึ้นปรับปรุงแก้ไขปัญหาสายไฟฟ้าหม้อแปลงสายเคเบิลที่มีอายุการใช้งานหลายปีเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยสืบต่อสุ่มใส่ซ่อมแปลงเส้นทางบรรดาเส้นทางหลวงแห่งชาติและเส้นทางหลวงท้องถิ่นที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเด็ดขาดบ่อยการสัญจรถูกตัดขาดและก่อสร้างบรรดาเส้นทางที่กำหนดในแผนแล้วให้มีความคืบหน้าไว้สืบต่อสุ่มใส่สุกยู่การผลิตฤดูฝนติดตามเฝ้าระวังและแจ้งให้ทราบสิก่อนเกี่ยมรับมือเกี่ยวกับสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศพยาธิพืชสัตว์ที่อาจจะกระทบต่อการผลิตของประชาชนสืบต่อกะเกียมจัดการสอบเสียงคัดเลือกเอานักศึกษาเข้าเรียนในศกเรียน2026-2027และปลุกระดมสร้างเงินไขที่เอื้ออำนวยให้ลูกหลานสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพกะเกียมเปิดศกเรียนใหม่ในทุกสันเรียนพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาการประกันเรียนและส่งเสริมเวียกงานกีฬาให้มีความเข้มแข็งเพื่อเกียมความพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆสืบต่อพัฒนาสิมือแรงงานให้มีคุณภาพสนองแรงงานให้เพียงพอกับความต้องการคุ้มครองการเคลื่อนย้ายแรงงานนำเข้าส่งออกตามด้านต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศสืบต่อสุกยู่ส่งเสริมและดึงดูดการลงทุนภายในและต่างประเทศติดตามกฎกาการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ที่ได้รับอนุญาตสัมปทานให้ดำเนินไปตามกฎหมายระเบียบการและสัญญากำหนดไว้สืบต่อติดตามเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขการระบาดของพยาธิตามฤดูกาลที่จะกระทบต่อสุขภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนสืบต่อปรับปรุงยกระดับคุณภาพการบริการการหันเป็นทันสมัยและการคุ้มครองการบริการของหมอเอกชนให้หัดกุ้มสืบต่อสุ่มใส่แก้ไขปัญหาที่ติดพันกับของเขตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้เข้มงวดกว่าเก่าเป็นต้นปัญหาป้ายโฆษณาปัญหาเสียงดังนั้นเกินขอบเขตและปรากฏการย่อท่อต่างๆที่มาเกิดขึ้นให้แต่ละกระทรวงองค์การเทียบเท่าเป็นเจ้าการลุ่มหักฐานซวยแขวงตามข้อตกลงเลขที่17ของนายกลงวันที่20เมษายน2016สุ่มใส่จัดตั้งพันขยายบรรดากองประชุมผลการเคลื่อนไหวเวียกงานตามประเทศของการนำภาครัฐขอบการทมือสองฝ่ายหลายฝ่ายให้เป็นรูปธรรมหลายขึ้นกาเกียมหอบด้านให้แก่การเคลื่อนไหวต่างประเทศของการนำขันสูงและการต้อนรับคณะผู้แทนต่างๆต่างประเทศที่จะมาเยี่ยมยามลาวให้บรรดากระทรวงองค์การรัฐเทียบเท่ากระทรวงและองค์การปกครองท้องถิ่นสั่งรวมเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติทิศซี่น้ำของรัฐบาลตามมติคำสั่งแจ้งการต่างๆในระยะเดือนมิถุนาหาเดือนกรกฎนี้แล้วรายงานให้ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งรวมรายงานท่านนายกรัฐมนตรีบรรดาท่านห้องนายกรัฐมนตรีผู้สิ้นนำได้รับทราบและมีทิศซี่น้ำสุ่มใส่ก้าเกียมห่างกฎหมายต่างๆที่จะนำเข้าพิจารณาในกองประชุมสมัยสามัญเทอมที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ให้ทราบประกันทางด้านเนื้อในและทวงทันเวลาให้กระทรวงเกี่ยวข้องสืบต่อกระเกียมและปรับปรุงเอกสารที่จะรายงานต่อกองประชุมกรมการเมืองส่วนกลางภาคในเดือนสิงหาคม2016นี้ในตอนท้ายท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกร้องมายังบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลจงพร้อมกันเอาใจใส่เอาแผนเวียกที่สุ่มประจำเดือนสิงหาคม2016ที่กองประชุมได้เอกภาพกันไปปรับปรุงเข้าในแผนเวียกของคะแนนการตนให้ละเอียดมีการแบ่งคุมผิดชอบให้การจัดตั้งบุคลากรแต่ละขั้นและมีคาดหมายเวลาสำเร็จจะสัดเจนสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละแขนงการท่านผู้ฟังนั้นก็เป็นระยะเมืองลาววันนี้ที่มาลมสู่ฐานฟังผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎนี้พวกเราจะพักกันหน่อยหนึ่งก่อนเนาะถือว่ายืดยาวสมควรให้ท่านไปผ่อนคลายฟังเพลงจากรายการและจึงกลับเข้ามาสู่ระยะลาวกับเพื่อนมิตร

ท่านผู้มีเกียรติที่ตามมาฟังรายการหักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสุริยะลาวกับเพื่อนมิตรเฉลิมฉลอง50ปีแห่งการเป็นคู่หัวมือระหว่างลาวและองค์การสหประชาชาติกองทุนสำหรับประชากรหรือว่า UNFPA ท่านท้องสวรรค์ภูมิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้เกียรติเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีแห่งการเป็นคู่หัวมือระหว่างลาวและองค์การสหประชาชาติกองทุนสำหรับประชากรหรือ UNFPA ประจำลาวภายใต้คำขวัญ50ปีแห่งการเป็นคู่หัวมือเพื่อประชาชนสิทธิและสุขภาพในลาวซึ่งจัดขึ้นในวันที่27กรกฎนี้ที่โรงแรมคราวพาซ่าณกรุงจันทน์โดยมีการนำขั้นสูงจากบรรดากระทรวงอ้อมข้างผู้ต่างหน้าจากแขนงการของรัฐบรรดาท่านเอกอัครทูตประจำลาวผู้ต่างหน้าองค์การเครือข่ายสหประชาชาติองค์การจัดตั้งสากลและองค์การจัดตั้งทางสังคมเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหวนคืนการร่วมมืออันยาวนานระหว่างรัฐบาลลาวและองค์การ UNFPA ตลอดระยะ5ทศวรรษแห่งการเป็นคู่มือและส่งเสริมการพัฒนาในขงเขตด้านสุขภาพทางเพศสุขภาพเจริญพันธุ์สุขภาพแม่และเด็กการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ไว้หนุ่มความเสมอภาคหญิงชายและการพัฒนาระบบข้อมูลด้านประชากรและการพัฒนาแบบยั่งยืนแห่งชาติในโอกาสนี้ท่านท้องสันภูมิหารได้ยกให้เห็นผลสำเร็จอันพ้นเด่นในระยะผ่านมาโดยเฉพาะผลสำเร็จด้านเวียกงานประชากรส่งเสริมการศึกษาและปรับปรุงด้านสาธารณสุขซึ่งล้วนแต่เป็นการประกอบส่วนจัดตั้งปฏิบัติตามแผนบุริมสิทธิ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาคู่ขนานกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานของกองประชุมสากลว่าด้วยประชากรและการพัฒนาและเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงในลาวพร้อมเดียวกันนั้นท่านท้องสันภูมิหารยังได้ให้คำหมายมั่นในการบรรลุคาดหมายร่วมกันโดยเฉพาะสู่ซนให้สามารถบรรลุได้อัตราการเสียชีวิตของแม่ลดลงต่ำกว่า70กรณีต่อการเกิดเด็กมีชีวิต 100,000 คนภายในปี2030เห็นคู่กันนั้นในระยะที่ลาวพวมก้าวเข้าสู่บั้นสำคัญของการหันเปลี่ยนด้านประชากรจึงเรียกร้องให้เอาใจใส่การพัฒนาด้านการศึกษาสาธารณสุขการพัฒนาสิ่งมือแห่งงานเพื่อโอกาสในการจ้างงานที่มีคุณภาพและการเสริมสร้างทักษะให้แก่วัยหนุ่มพร้อมทั้งมูลไส้ทะแหงทางด้านประชากรในการก้าวไปสู่เป้าหมายการพัฒนาและการลดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาในปี2006โอกาสนี้ท่านบาโคเดียเบอร์คานอฟผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำลาวได้มีความเห็นโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ถือเอาประชาชนเป็นใจกลางซึ่งองค์การ UNFPA ได้ประกอบส่วนช่วยเหลือลาวเป็นต้นการปรับปรุงนโยบายและกลไกการประสานงานการเสื่อมสารการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรก็คือการรวบรวมข้อมูลสมรรถขัวและที่อยู่อาศัยแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดนโยบายการจัดสรรทรัพยากรและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10เพื่อหับประกันว่าทุกคนสามารถก้าวไปพร้อมกันนอกจากนี้ผู้ต่างหน้าองค์การ UNFPA ประจำลาวยังได้มีคำเห็นต่อพิธีเฉลิมฉลองวันสำคัญนี้ว่าบ่แม่นเพียงแต่การหวนคืนผลสำเร็จในอดีตเท่านั้นแต่ยังแม่นการกำหนดเป้าหมายร่วมกันเพื่อสุ่มใส่แผนงานที่ยังบ่ทันบรรลุได้และสืบต่อหัดแน่นสายพันธุ์และทั้งเป็นครูทำงานเพื่ออนาคตอย่างรอบด้านและยืนยงในซุ้มปีต่อไปท่านผู้ฟังนั่นก็แม่นระยะลาวกับเพิ่นมิตรที่พวกเรามารวมสู่ท่านฟังพิธีเฉลิมฉลอง50ปีแห่งการเป็นคู่ร่วมมือระหว่างลาวและองค์การสหประชาชาติกองทุนสำหรับประชากรหรือว่า UNFPA ประจำลาววันนี้พ่อจะพากันตื่นอีกให้ท่านไปฟังเพลงจากรายการและจะได้กลับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายกับระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะเว้าสู่ท่านฟังลาวเฮาตั้งเป้าหมายดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้22ล้านเที่ยวคนระยะปีนี้ไปฮอดปี2030ตอนนี้ฟังเพลงจังรายการก่อน

มาถึงเรื่องสุดท้ายของรายการพวกเขาจะนำเสนอทานรับฟังลาวเฮาตั้งเป้าหมายจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้22ล้านเที่ยวคนในปีนี้จนฮอดปี2030ลาวเฮาได้เปิดเผยแผนยุทธศาสตร์ใหญ่ด้านการท่องเที่ยวระยะ2026-2030โดยตั้งเป้าหมายสู่สนดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้22ล้านเที่ยวคนใน5ปีต่อหน้าท่ามกลางความท้าทายจากสภาพเศรษฐกิจการเมืองสากลและภัยธรรมชาติโดยปัญหาที่ยกขึ้นมาค้นคว้าอย่างลึกซึ้งในการสัมมนาสุกยู่และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นในวันที่27กรกฎนี้อยู่ในกรุงเวียงจันทน์โดยการได้รับการสนับสนุนของโครงการ TII GP2 ก่อนประชุมครั้งนี้ภายใต้การเป็นประธานของท่านนางดาลณีพรหมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวโดยมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางดาลณีพรหมวงศาและมีความเห็นว่าการสัมมนาครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวระยะปี2026-2030ซึ่งลาวเฮาได้ตั้งเป้าหมายสู่สุนดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้22ล้านเที่ยวคนในระยะ5ปีต่อหน้าแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามคาดหมายนี้ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่งท่ามกลางสภาพการสากลที่ยังบ่ทันมีความแน่นอนโดยเฉพาะความเคร่งตึงด้านเศรษฐกิจการเมืองปัญหาในตะวันออกกลางและภัยธรรมชาติที่อาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางท่องเที่ยวในทั่วโลกฉะนั้นเวียกงานส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวจึงมีบทบาทเป็นกำลังแห่งและเป็นสื่อกลางสำคัญในการโฆษณาเผยแผ่แนวทางนโยบายผลสำเร็จการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมพร้อมทั้งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมศาสตร์ประวัติศาสตร์และกสิกรรมของลาวเฮาอย่างต่อเนื่องผู้ของผมในครั้งนี้แม่นได้รับฟังการนำเสนอนโยบายและก็แผนการโฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยวในต่อหน้าจากกรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวพร้อมทั้งได้ระดมความคิดเห็นจากภาคธุรกิจเอกชนซึ่งถือเป็นผู้ที่ฮู้นวัตกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ดีที่สุดเพื่อนำมาปรับใช้ในการกำหนดนโยบายให้สอดคล้องและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไปฉะนั้นการมีส่วนร่วมและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็นกุญแจสำคัญในการบุกทะลุและขับเคลื่อนเวียกงานการท่องเที่ยวถ้าว่ามีการวางแผนเลือกตลาดเป้าหมายกำหนดวิธีการและแบ่งความรับผิดชอบระหว่างสองภาคส่วนอย่างชัดเจนก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญให้รัฐบาลและคู่ร่วมพัฒนาพร้อมนี้จะสนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณเพื่อสุกยู่แขนงการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยงอันนี้ก็เป็นเรื่องงานการท่องเที่ยวเป้าหมายเพิ่นจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวลาวให้ได้22ล้านเที่ยวคนในระหว่างปี2026ไปจนฮอดปี2030เวลาพร้อมกับหมดลงพอดีขอบใจมีรายการติดตามรายการแต่ต้นฮอดท่ารายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์และนายสร้างบันทึกเสียงวิไลเงินดีวันใสลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในทิศต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้มีการออกเลขรางวัลหวยเลข6โตซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวล้าวสังสาสมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติของห่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเซิร์นจำนวนหนึ่งเข้าห่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอยันเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสั่งน้ำหนักหน่วยบาลเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกดการความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอยันเชิญ
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวาดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อทำการติดสั่งน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนน้องหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ่มให้ครบหน่วยตุ่มละ10หน่วยบาลอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยเลขกกโตแมนจะนำใส่หน่วยตุ่มสแตนเลสจำนวน6หน่วยตุ่มในแต่ละหน่วยตุ่มจะบรรจุ10หน่วยบาลประกอบมีหมายเลข0หาหมายเลข9โดยจะมีการติดสั่งน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะนำไปจัดเรียงไว้อยู่บนน้องหับทางด้านนอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ่มให้ครบถ้วนและหมุนทั้ง6หน่วยตุ่มไปพร้อมๆกันเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาลได้สลับกันไปมาจากนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บนน้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ่มละ1หน่วยบาลและพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ถือขันขึ้นไปรับหน่วยบาลที่อยู่บนน้องหับทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะเสี่ยงให้หน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมเทือละหน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลและพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการไขหน่วยบาลและเสนอผลของการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการซึ่งจะได้รับผลทั้งเลข6โตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายเงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยหลบขีดขาดเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มือออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มือพักทั้งราชการบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาแม่นหัวหน่วยธุรกิจ1ของรัฐซึ่งมีภาระบทบาทในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายใบหวยพัฒนาทุกประเภทด้วยการนำใส่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าร่วมโดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลด้วยความสมัครใจเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเคียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาในแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 MHz มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลท์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัล ภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเพจ Facebook เหล่าลอตเตอรี่ไหลเฟซกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลนอกจากนั้นแมนยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเซ็นหนังสือพิมพ์ยักษ์จันทร์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งทานสามารถลึกติดตามกวดผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ทานสะดวกขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้สำเร็จการติดสร้างน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีมากเข้ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นเรียบห้อยเพื่อหับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเสริมมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละสนิทความเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามแต่จริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่จะนิขันเป็นข้างที่1ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่จะนิขันเป็นข้างที่2ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่จะนิขันเป็นข้างที่3ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่จะนิขันเป็นข้างที่4ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่จะนิขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข1และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่จะนิขันเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข3พนักงานออกเลขรางวัลแมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตัวเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข่าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต้มหมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุในบานเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกนิรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกนิรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสังสาธขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกได้รางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกได้รางวัลถึงความดำเนินกิจกรรมการออกได้รางวัลกดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานในขณะนี้บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเรื่องรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเรื่องรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเรื่องรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการแห่งพัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนอารมณ์ของผู้ที่มักเสียงโศกเสียงรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างเลือดเกิดงานทำและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยสร้างรายรับของงบประมาณของรัฐด้วยการเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนในท้องตลาดขึ้นของสุรบดการเงินธนาคารเพื่อคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อลดทอนการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ถือขันขึ้นไปรับเอาหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อจะนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์มงกุฎหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุโดยบานทั้ง6โดยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกได้รางวัลจะออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเพื่อทำการบรรจุโดยบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำหลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ได้ให้เกียรติประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักนำธนาคารออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงร้อยบาทหมายเลขประจำหลักแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่1หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่ยึดอุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1เพื่อให้ประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม่ได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเพชรคุณพยานและปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเสริมมาจาก7ภาคส่วนขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับมาหน่วยผ่านและนำแปะวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่ประกอบวงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่2การจะตั้งการออกเลขรางวัลหวยรัตนาแบ่งร่วมศูนย์ยุบวันเดียวที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยรัตนาเสริมนำไส้ผลของการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในกรอบเขตทั่วประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยผันและนำไปวางไว้อยู่บนองค์ฮับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่3

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาในแต่ละครั้งแนนจะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางโทรทัศน์แห่งชาติลาวและทางเพจเกกุลาวลอตเตอรี่ไหลขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับมาน้อยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นค่าที่4

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่4เงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีรอยลึกขีดขาดเปื้อนว่าความแปลกของเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุญาตและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นค่าที่5

0: ลักห้อยและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงน้อยบานหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและน้อยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมและในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้เสียงน้อยบานเป็นครั้งที่6ขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับน้อยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องฮับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วย
1: ในเวลานี้น้อยบานทั้ง6น้อยบานก็ได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เงียบห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาน้อยบานและทำการไขน้อยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่1ห้อยสาวออกครั้งวันที่30เดือนกรกฎาคมปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข7 4 0 7 0 2 7 4 0 7 0 2เลข5ตัวได้แก่หมายเลข4 0 7 0 2 4 0 7 0 2เลข4ตัวได้แก่หมายเลข0 7 0 2 0 7 0 2เลข3ตัวได้แก่หมายเลข702 702เลข2ตัวได้แก่หมายเลข02 02และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข2หมายเลข2ผลการออกเลขรางวัลเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปมันจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่1ห้อยสาวออกครั้งวันที่30เดือนกรกฎาคมปี2026เลข6ตัวได้แก่หมายเลข740 702 740 702เลข5ตัวได้แก่หมายเลข40 702 40 702เลข4ตัวได้แก่หมายเลข07 02 07 02เลข3ตัวได้แก่หมายเลข7 02 7 02เลข2ตัวได้แก่หมายเลข02 02และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข2หมายเลข2ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่มักเสียงโศกสิ่งรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขอยู่หวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความผาสุกโศกดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18

0: โมงหา18โมงครึ่งทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา20โมง30หา21โมง
1: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ทานฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแปลงนักฮ้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้
2: การเพลงดังในอดีตมื้อนี้จะเริ่มต้นด้วยเพลงที่เคยดังในซุ้มปีค.ศ. 1990ซึ่งเนื้อในได้ถ่ายทอดความรู้สึกของชายหนุ่มผู้หนึ่งที่กำลังตามหาหัวใจที่หายไปเพลงนี้ได้ระลึกถึงบรรยากาศของอดีตที่มีในงานฟ้อนลำวงที่มวนซืนและสงสัยว่าหัวใจของตนอาจจะถูกสาวงามคนใดคนหนึ่งลักเอาไปในคืนนั้น
3: แม่นแล้วเพลงที่จะนำเสนอต่อไปนี้ได้พรรณนาถึงความทรงจำของชายคนหนึ่งที่มีต่อหญิงสาวโดยเฉพาะผู้ใส่เสื้อแดงและขอห้องให้ผู้ที่เก็บรักษาหัวใจของลาวไว้สวยทนุถนอมดูแลมันให้ดีบทเพลงนี้แสดงออกถึงความรักที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันที่เต็มไปด้วยความหวังที่จะได้พบรักแท้
2: เรื่องราวและความหมายรักของบทเพลงที่ชื่อว่าตามหาหัวใจซึ่งแม่นการบอกเราถึงความรู้สึกของชายหนุ่มที่ตกหลุมหักอย่างกระทันหันจนเปรียบเหมือนว่าหัวใจของเราได้ตกล่นหรือถูกลักไปเพลงนี้นักฮ้องต้นฉบับแมนคมสันคำสอนจากการประดิษฐ์แต่งของสมพรพีลาภาแต่เนื่องจากว่าเพลงต้นฉบับนั้นเสียงบ่ค่อยดีทางรายการจึงเอาเพลงของลาว AI ห้องมาทานได้ฟัง

0: ท่านที่เคารพเพลงที่ผ่านมาเมื่อกี้คิดว่ามีนักฟังเพลงหลายคนยังฟังอยู่เพลงนี้ดังแฮงในซุมปีค.ศ.1990เพราะเพลงนี้เป็นตัวแทนของหัวใจชายหนุ่มผู้นั่งคิดนั่งฝันคำนึงถึงวันที่หัวใจของลาวตกหล่นซึ่งลาวเองก็พยายามตามหาหัวใจดวงนี้มาเป็นเวลานานแล้ว
1: ฟังแล้วเพลงนี้ซี่เห็นว่าชายคนนั้นลาวมีความหวาดระแวงและสงสัยว่าผู้หญิงคนนั้นได้ลักเอาหัวใจไปเสื่องไว้ซึ่งเล้าเจาะจงความสงสัยไปที่สาวเสื้อแดงแต่ความหมายลักของเพลงแม้นการแสดงถึงความหักที่บริสุทธิ์และความประทับใจที่มีต่อหญิงสาวเล้าได้ฝากคำเว้าไปถึงคนที่ได้หัวใจเราไปว่าถนอมไว้ให้ดีสรุปแล้วเพลงนี้แม้นการถ่ายโทษเรื่องราวของความหักที่เกิดขึ้นในบรรยากาศงานบุญประเพณีที่มีการฟ้อนลำวงซึ่งเต็มไปด้วยความหวังและความคิดฮอดที่มีต่อหญิงสาวที่เล้าหมายปอง
0: ท่านผู้ฟังที่หักแผงพวกเฮาขอคั่นเวลาน้อยหนึ่งมาฮอดมื้อนี้คิดว่าหลายคนคงจดจำเวียกงานสามสางซึ่งแม่นนโยบายยุทธศาสตร์ที่สำคัญของพรรคและรัฐบาลลาวเพื่อหันเปลี่ยนการคุมครองหลัดและซุกยู่การพัฒนาให้ลงไปถึงหากฐานอย่างแท้จริงนั่นได้ดีจุดประสงค์หลักของเวียกงานสามสางแม่นเพื่อลดพรความทุกข์ยากและเกี่ยมความพร้อมให้สปป.ลาวลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนา
1: เนื้อในความหมายของสามสร้างประกอบมีการสร้างแขวงให้เป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองให้เป็นหัวหน่วยเข้มแข็งรอบด้านและสร้างบ้านให้เป็นหัวหน่วยพัฒนามหดปัจจุบันเวียกงานนี้พวกเขายังสืบโตดปฏิบัติอยู่แต่บ่ฮู้ว่าท่านได้เฮ็ดหยังแด่แล้วแต่พวกเขาจะมาเว้าต่อในตอนท้ายรายการเพราะมันมีส่วนเกี่ยวพันกับเพลงดังในอดีตบางเพลงที่รายการได้นำมาเปิดให้ท่านได้ฟัง
0: ในสภาพเศรษฐกิจที่มีความแก้งแง่แข่งขันได้เห็นให้หลายคนโดยเฉพาะสาวหนุ่มต้องได้จากบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองไปย้อนการพัดภาคจึงเฮ็ดให้คนไกลถิ่นคิดถึงบ้านเกิดเหมือนดังเนื้อในเพลงที่รายการจะนำเสนอต่อไปนี้ที่สื่อถึงความรู้สึกคิดฮอดบ้านเกิดผ่านบทเพลงของคมสันคำสอนที่คับห้องเอาไว้
1: แม่นแล้วเนื้อในของบทเพลงแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ที่โศกเศร้าและการระบายความในใจเนื้อหาโดยรวมเป็นการพรรณนาถึงความทุกข์ยากลำบากและความโดดเดี่ยวในยามที่ต้องห่างไกลจากครอบครัวและคนหักนอกนั้นเพลงนี้มันยังสะท้อนในเห็นถึงความมุ่งหวังและความปรารถนาที่จะกลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองในเพลงคิดถึงบ้านจากการขับห้องของคมสันคำสอน

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: านผู้ฟังที่เคารพเพ่งคิดถึงบ้านซึ่งขับห้องโดยคมสั่นคำสอนที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้ได้เป็นตัวแทนของหลายหัวใจที่บรรยายถึงความคิดฮอดบ้านย้ำห่างไก่บทเพลงนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาและความหักที่มีต่อคนทั้งบ้านโดยเฉพาะเป็นการคิดฮอดครอบครัวและความทรงจำเก่าๆที่เคยมีร่วมกัน
1: ความคิดฮอดบ้านมันทรมานซึ่งสัมผัสได้โดยกงเฉพาะคนที่ห่างจากบ้านไปทางไกลเท่านั้นต่อไปนี้รายการเพลงดังในอดีตมีเพลงอีกหนึ่งเพลงจะนำเสนอให้ทานได้ฟังเนื้อในของบทเพลงนี้แม่นการพรรณนาถึงความสวยงามของธรรมชาติที่ชนบทลาวซึ่งเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และสายน้ำ
0: ท่านที่เคารพสำหรับนักฟังเพลงเก่าหรือเพลงดังในอดีตคิดว่าคงเคยฟังเพลงที่ชื่อว่าชนบทสดใสจากวงดนตรีหนุ่มดอกไม้แดงเพลงนี้ผู้แต่งได้เน้นนักถึงน้ำใจไม่ตีจิตและความโอบอ้อมอารีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าที่มีความหักแพงช่วยเหลือเบิ่งแย้งกันย่างสนิทสนมนอกจากนั้นบทเพลงยังได้ยุกย่องฮีดคล้องประเพณีอันดีงามและความสามัคคีในการปกปักรักษาบ้านเกิดเมืองนอนสุดท้ายเนื้อหาได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้หุ่งเฮืองศรีวิไลตามเส้นทางใหม่ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และวิถีชีวิตอันสงบสุขของคนลาว
1: เนื้อในของบทเพลงชนบทสดใสได้พรรณนาถึงความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในชนบทลาวว่าอย่างมีชีวิตชีวาความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเหล่านี้ได้กลายเป็นเงื่อนไขที่ดีและสะดวกสบายให้แก่การดำรงชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่าในท้องถิ่น
0: รายการเพลงดังในอดีตต่อไปนี้จะได้นำเสนอเพลงดังกล่าวให้ท่านได้ฟังแต่บ่แม่นผลงานการของหนุ่มดอกไม้แดงเพราะเพลงต้นฉบับนั้นบันทึกเสียงไว้ดนแล้วเพราะเพลงนี้โด่งดังหลายในกลางทศวรรษ80หรือประมาณ40กว่าปีผ่านมาแต่ทางรายการจะนำเอาเพลงนี้ที่วงกาบานำมาอัดเสียงคืนใหม่เมื่อบ่ดนผ่านมานี้ให้ท่านได้รับฟัง
2: ทานที่หักแพงเพลงสนมดสดใสโดยรวมแล้วบทเพลงนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงภาพพจน์ของสนบทลาวที่มีความสดใสเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและเป็นบ่อนพักพิงที่อบอุ่นของประชาชนจุดประสงค์ในการสร้างสาประเทศชาติในตอนท้ายของบทเพลงแมนเพื่อสร้างลาวใหม่ให้มีความหุ่งเหืองและเป็นที่เอกอ้างทะนงใจ
3: เพลงบทนี้ยังยึดมั่นแนวทางการเมืองของพรรคที่บ่เปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการก้าวไปตามเส้นทางสังคมนิยมซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความก้าวหน้านอกจากการสร้างสาแล้วเนื้อในของเพลงนี้ยังเน้นใส่ความเข้มแข็งในการปกป้องอาณาเขตของประเทศชาติไว้ให้มั่นคงเพราะจุดประสงค์ในการสร้างสาประเทศชาติในตอนท้ายของบทเพลงแม่นเพื่อสร้างลาวใหม่ให้มีความหุ่งเหืองและเป็นที่เอกอ้างทะนงใจ
2: และเพื่อส่งเสริม2นาทียุทธศาสตร์ของพรรคก็คือของปวงชนลาวทั้งชาติในการปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาตินั้นพรรคเฮาจึงได้กำหนดแผนสร้างแขวงให้เป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์ซึ่งหมายถึงการมอบโอนอำนาจและความรับผิดชอบให้แขวงมีความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจสังคมภายในแขวงของตนเองได้โดยให้สอดคล้องกับท่าแฮงของท้องถิ่น
3: บ่เพียงเท่านี้พรรคยังได้กำหนดสร้างเมืองให้เป็นหัวหน่วยเข้มแข็งรอบด้านซึ่งหมายถึงการสร้างให้เมืองมีความสามารถในการบริหารคุ้มครองที่เข้มแข็งสามารถจัดตั้งปฏิบัตินโยบายคุ้มครองงบประมาณและการบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
2: พร้อมเดียวกันนั้นพรรคยังได้กำหนดสร้างบ้านให้เป็นหัวหน่วยพัฒนาซึ่งหมายถึงการเฮ็ดให้บ้านกลายเป็นจุดสุมของการพัฒนาโดยการส่งเสริมการผลิตสร้างอาชีพที่มั่นคงและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นเพื่อให้บ้านสามารถกุ้มตนเองและกลายเป็นบ้านพัฒนาในที่สุด
4: หลายคนคงมีคำถามว่าเป็นอย่างจริงต้องมี3สั่งเหตุผลต้นตอของพรรคเฮาก็แม่นการกระจายอำนาจเพื่อให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมและตัดสินใจในการพัฒนาตนเองได้หลายขึ้นเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากเน้นการลงทุนใส่โครงสร้างพื้นฐานและกิจกรรมกสิกรรมในเขตห่างไกลซอกลีก
2: พร้อมนั้นก็เพื่อความยืนยงโดยการสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งให้แก่ประเทศชาติในระยะยาวโดยเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งให้แก่แต่ละบ้านและเมืองสรุปง่ายๆก็คือนี่แม่นเวียกงาน3สร้างแม่นแนวทางของพรรคในการดึงเอาพลังของท้องถิ่นออกมาใช้เพื่อให้การพัฒนาบ่ให้ล้วมศูนย์อยู่แต่ในตัวเมืองใหญ่เท่านั้นแต่ต้องกระจายไปถึงพี่น้องประชาชนในทุกบอนทั่วประเทศ
3: แม่นแล้วทั้งหมดนี้เป็นเพื่อเฮ็ดให้ประเทศชาติเข้มแข็งประชาชนหั่งมีและก้าวไปสู่การยกระดับให้ประเทศเฮานั้นหลุดพ้นจากประเทศด้อยพัฒนา

0: ท่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากท่านมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตท่านสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทางภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮาเมื่อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรใสอุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทิวาลาตีกัน
0: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิ้นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้6เดือนต้นปีนี้เมืองไซเซธาแขวงอัตปือมีมูลค่าการจราจรสินค้า169ตึกกีบบรรลุเกือบห้อยส่วนห้อยของแผนการปีซี่แจงกฎระเบียบการบริการอยู่ส่วนสาธารณะแคมป์ของนครปากเซกองประชุมสุดยอดคังปัญญาสื่อมวลชนองค์การหัวมื้อเสียงไฮ2006ต่อไปเสิร์ชทานฟังรายละเอียด
1: ภายใต้ทิศทางเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่สื่อกระทรวงการเงินได้หันเปลี่ยนบทบาทไปสู่การเป็นผู้นำพาแนวคิดโดยเน้นใส่3เวียกงานจุดสุ่มท่านสมจิตคำมงคุณคณะพักกระทรวงหัวหน้าหองการกระทรวงการเงินประกอบคำเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสื่อมวลชนกระทรวงการเงินต่อกับการคุ้มครองการเงินภาครัฐตามทิศเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ในกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อบดินมณีที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ว่าใน3เวียกงานจุดสุ่มนี้เป็นต้นปลุกระดมจิตใจสำนึกความเป็นเจ้าการโดยปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการประชาชนทั่วสังคมเพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจและให้การร่วมมือในการปฏิบัติพันธะของตนตามรัฐธรรมนูญแห่งการเสียพันธะอากรสุขโยการหันไปทันสมัยได้แนะนำและส่งเสริมการนำใช้ระบบดิจิตอลใหม่ๆเข้าในการจัดเก็บและหับรวมศูนย์เข้างบประมาณแห่งรัฐและอื่น
2: ๆภายใต้ทิศทางเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่สื่อกระทรวงการเงินนี้ได้หันเปลี่ยนบทบาทไปสู่การเป็นผู้นำหาแนวคิดโดยเน้นใส่3เวียกจุดสุ่มคือปลุกระดมจิตสำนึกความเป็นเจ้าการโดยการปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการประชาชนทั่วสังคมเพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจและให้การร่วมมือในการปฏิบัติพันธะของเองตามรัฐธรรมนูญนั่นแม่นการเสียภาษีอากรคือแม่นการทักษะสุขยู่การทันเป็นทันสมัยได้แนะนำและส่งเสริมการนำใช้ระบบดิจิตอลใหม่ๆเข้าในการจัดเก็บในหับรวมศูนย์เข้างบประมาณแห่งรัฐเพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนนี้เห็นถึงความสะดวกว่องไวโปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นการปกป้องผลประโยชน์ของชาติด้วยการติดตามตอบโต้อธิบายชี้แจงปัญหาต่างๆอย่างทันการต่อกับข่าวปลอมหรือข่าวปิดเบือนเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของสังคมต่อแขนงการเงินพวกเราก็ยังได้ขยายตารางข่าวสารในขอบเขตทั่วประเทศโดยการร่วมมือกับโฆษณาโอโฮมศูนย์กลางภาคก็คือกรมสื่อมวลชนตลอดฮอดคณะโฆษณาอุหมแขวงในทั่วประเทศซึ่งในระยะผ่านมาก็ได้มีการร่วมมือกับบรรดาสื่อข่าวอ้อมข้างเป็นต้นแม่นสื่อของลาวยูธของศูนย์กลางสานุมประชาปฏิบัติลาวสื่อลาวพัฒนาและสื่ออื่นของภาคเอกชนในอนาคตเนาะก็จะมีการพันขยายการร่วมมือกับสื่อทุกแขนงการของภาครัฐและเอกชนเพื่อรับประกันให้การส่งต่อข้อมูลข่าวสารการเงินให้มีความเป็นเอกภาพถูกต้องสัดเจนว่องไวแต่ศูนย์กลางโนทอนทิน
1: ท่านสมจิตคำมงคุณให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับทิศทางแผนการในต่อหน้าสื่อแขนงการเงินจะสืบโตให้กลายเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมสามารถดึงดูดความสนใจและสร้างความหับหู้ให้แก่สังคมได้อย่างกว้างขวางเพื่อความโปร่งใสและเพิ่มทวีความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกับการคุ้มครองภาครัฐในระยะใหม่สืบต่อพัฒนาขีดความสามารถทางด้านบุคลากรสื่อยกสูงคุณภาพการผลิตสื่อด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยหันเปลี่ยนจากการผลิตข่าวแบบเก่าไปสู่การผลิตข่าวที่มีการวิเคราะห์วิจัยปัญหาให้แท้เหมาะหรือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมตัวจริง
0: พิธีพบปะระหว่างสภาประชาชนแขวงอุดมไซและสภาประชาชนแขวงหลายเจ้าเวียดนามจัดขึ้นในวันที่27กรกฎาคมนี้ที่แขวงอุดมไซสภาประชาชนแขวงอุดมไซนำโดยสหายนางค้ำมันแก้วบุญหวนกรรมการประจำพรรคแขวงรองประธานสภาประชาชนแขวงอุดมไซผู้ประจำการพร้อมคณะสภาประชาชนแขวงหลายเจ้าเวียดนามนำโดยสหายนางเตินทีเกกรรมการประจำพรรคแขวงรองประธานสภาประชาชนแขวงหลายเจ้าการพบปะครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์การเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาประชาชนทั้งสองแขวงโดยเฉพาะเวียกงานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในโอกาสดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้รายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และการเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาในระยะผ่านมาพร้อมทั้งได้ปรึกษาหารือและเสนอทิศทางการหัวเมืองในต่อหน้าเป็นต้นแมนการปฏิบัติกฎหมายเวียกงานการท่องเที่ยววัฒนธรรมกสิกรรมสีเขียวพลังงานแสงตะเวนเวียกงานกวดการและการติดตามการจัดตั้งปฏิบัติมติของพรรคและกฎหมายนอกจากนี้ยังได้ทบทวนคืนการหัวเมืองในระยะผ่านมาเพื่อกำหนดทิศทางในการเพิ่มทวีหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบด้านระหว่างสองประเทศลาวเวียดนามเว้ารวมเว้าเฉพาะระหว่างแขวงอุดมไซและแขวงหลายเจ้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งสองฝ่ายจะสืบต่อประสานสมทบและสนับสนุนเสริมกันและกันอย่างสนิทแน่นเพื่อญาติได้ผลสำเร็จในการปฏิบัติเวียกงานตามพระบทบาทของสภาประชาชนซึ่งจะนำผลประโยชน์ตัวจริงให้แก่ประชาชนทั้งสองแขวงในต่อหน้า
1: ระยะ6เดือนต้นปีนี้เมืองไซเศรษฐาแขวงอัตปือมีมูลค่าการจราจรสินค้า169ตื้อกีบบรรลุได้เกือบ100%ของแผนการปีปัจจุบันทั่วเมืองมีหัวหน่วยธุรกิจทั้งหมด596หัวหน่วยซึ่งสามารถสูบยูธุรกิจใหม่เข้าจดทะเบียนได้22หัวหน่วยและยัง391หัวหน่วยที่ยังบ่มีทะเบียนวิสาหกิจที่จะต้องได้เล็งให้ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องท่านพรไซสีแสวงสุขกรรมการพรรคเมืองหัวหน้าองค์การอุตสาหกรรมและการค้าเมืองไซเศรษฐาให้สัมภาษณ์ว่าระยะ6เดือนต้นปีเมืองไซเศรษฐามีการส่งออกรวมหลายกว่า14ตื้อกีบโดยมีเวียดนามเป็นตลาดหลักสินค้าส่งออกต้นโตแมนผลิตภัณฑ์ไม้เครื่องปลาของดงแห่ธาตุสำหรับการปกป้องผู้สมไซจะลงกวดกามาตรฐานสิงสังปั๊มน้ำมันและกวดกาสินค้าหมดอายุนอกระบบบรรลุได้100%พร้อมนี้ยังได้คุ้มครองราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่ในเกณฑ์ปกติติดพันกับการส่งเสริม1บ้าน1ผลิตภัณฑ์แนสายยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสินค้าโดยมี3ผลิตภัณฑ์ได้รับรองเป็นสินค้าอุดมของเมืองไซเศรษฐา
3: เราก็ได้กำหนดราคาการราคาสินค้าในแต่ละอย่างโดยเฉพาะ6เดือนต่อปีพวกเราสามารถกำหนดราคาสินค้าหันเนาะจากแสนกีบลงมาเป็น85,000กีบต่อกิโลต่อปัจจุบันหันเนาะนอกนั้นก็ยังได้ติดตามราคาสินค้าที่มีการเน้นติ้งโดยเฉพาะเป็นบุญชีคอหันเนาะใน8หมวดและ2รายหารายการหันเนาะหลายกว่าเป็นรายชีติดตามตัวนี้เป็นเท่าไรติดตามแต่ละอาทิตย์เนาะละเสือแรงงานในสายต่างราชการทุกวันมันพูดของแต่ละทิศนั้นเนาะอันนี้มันการคุ้มครองราคาสินค้าอะไรเงี้ยผ่านมาฮะเนาะลาเวียงงานพัฒนาตลาดนี้เนาะทุกเมืองเราก็มีตลาดอยู่4แห่งเนาะในนั้นก็ได้เปิดน้ำใส่3แห่งและ1แห่งก็เป็นยังบ่ทันได้น้ำใส่ปัจจุบันนี้แม่นทางเมืองเฮามีแผนเส้นบ่ถือความกระจายเซเวอยู่ฮะเนาะกับบริษัททงคันคำบริษัททงคำเนาะทงคำลาวเพื่อการพัฒนาฮะเนาะในการลงทุนต่างๆเนาะนอกจากนั้นเฮาก็ยังเฮ็ดเวียกปกป้องประชาชนไซโดยเฉพาะมันปฏิบัติตามนำรัฐ508นั้นเกี่ยวกับการกดกากการขาเนาะโดยเฉพาะการขาในนั้นระยะ6เดือนต้นปีนี้พวกเฮาสามารถกดกาสินค้าโดยเฉพาะสินค้าที่สินค้าที่ลักลอบนําเข้าเนาะลบหลีภาษีสินค้าเสื่อมคุณเนาะแล้วก็สินค้าห้ามนําเข้าจําหน่ายและนําเข้าส่งเข้าและจําหน่ายฮะเนาะ
1: ท่านพรไซสีแสวงสุขให้ฮู้ตื่มว่าถึงแม้นว่าจะมีผลสําเร็จหลายด้านแต่ก็ยังมีข้อยุ่งยากที่พบเห็นเป็นต้นการคุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการยังมีความท้าทายย้อนผลกระทบจากเศรษฐกิจมหาภาคปัญหาการลักลอบขุดค้นเหธาตุยังมีลักษณะซ้ำเหือและยังมีหัวหน่วยธุรกิจนอกระบบบ่มีทะเบียนวิสาหกิจถึง391หัวหน่วยและปัญหาอื่นๆ
0: จากกรณีมีผู้นำใส่สื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะถ่ายคลิปลง Facebook เกี่ยวกับการบริการอยู่ส่วนสาธารณะแคมป์ของนครปากเซแขวงจับปะซักเหตุให้สังคมมีความสับสนและเข้าใจไปในทางที่บ่สร้างสรรค์ต่อปัญหาดังกล่าวท่านสีทนแก้วภูวงที่ปรึกษากลุ่มบริษัทจำปาคำในฐานะผู้คุ้มครองปกป้องหักษาและพัฒนาได้ชี้แจงในวันที่28กรกฎาคมนี้ว่าการบริการอยู่ส่วนสาธารณะแคมป์ของแน่นอนต้องมีระเบียบในการคุ้มครองโดยเฉพาะห้ามบ่ให้ขับรถเข้ามาในบริเวณตลาดห้ามบ่ให้ขับรถทุกชนิด ขึ้นคูกันนำเข้มคงและห้ามเอารถทุกสนิทเข้าในส่วนสาธารณะเนื่องจากว่าทางบริษัทได้มีบอนจอดรถจักรและรถใหญ่ต่างหากในกรณีที่ลูกค้าเอารถไฟฟ้ามาเองทางบริษัทอนุญาตให้ขี่อยู่บริเวณเบื้องใต้ของส่วนสาธารณะจุดประสงค์ก็เพื่อหลีกเว้นบ่ให้เกิดอุบัติเหตุต่อประชาชนที่มาใช้บริการในส่วนสาธารณะย้อนแนวนั้นอยู่บริเวณนี้จึงมีการกวดกายอย่างเข้มงวดนอกนั้นภายในตลาดยังมีส่วนสนุกขนาดน้อยและมีบริการรถซิ่งไฟฟ้าเพื่อบริการลูกค้าผู้มาท่องเที่ยวผู้เฮ็ดหน้าที่ในการบริการก็คือลูกจ้างของบริษัทเป็นคนเวียดนามซึ่งถือพาสปอร์ตต่างด้าวที่สามารถประกอบอาชีพอยู่ลาวอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายกรณีที่นักท่องเที่ยวผู้มาเที่ยวชมหรือลูกค้าที่มาลินมาใช้บริการถ้ามีอันใดบ่เข้าใจก็สามารถติดต่อสอบถามนำพนักงานผู้เฮ็ดหน้าที่บริการและห้างขายเครื่องภายในตลาดได้สำหรับในตอนหน้านี้บริษัทจะเอาใจใส่สร้างป้ายห้ามและป้ายเตือนต่างๆตามแต่ละจุดให้ละเอียดจะแจ้งเพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจให้แก่ผู้คนที่มาเที่ยวชมนอกนี้ก็จะได้ฝึกอบรมทักษะวิธีการและเทคนิคในการบริการให้แก่พนักงานและกรรมกรที่เฮ็ดหน้าที่บริการอยู่ส่วนสาธารณะแคมป์คองเพื่อบริการแขกคนให้นับมือดีขึ้นเรื่อยๆต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนกองประชุมสุดยอดคลังปัญญาสื่อมวลชนองค์การฮ่องเม่อเซี่ยงไฮ้2026ภายใต้หัวข้อความสำคัญในยุคใหม่ของจิตใจเซี่ยงไฮ้จากความรับรู้ที่เป็นเอกภาพกันด้านคุ้นค่าสู่การปฏิบัติร่วมกันได้จัดขึ้นยูนิคอร์นหลวงบิเครสของเกียร์กิสถานในวันที่17กรกฎาคมนี้มีผู้ต่างหน้าประมาณ260คนที่มาจากสื่อหลักเกือบ150แห่งรวมทางคลังปัญญาที่มีชื่อเสียงภาคส่วนรัฐบาลจากบรรดาประเทศสมาชิกองค์การดังกล่าวพร้อมด้วยกองเลขาองค์การฮ่องเม่อเซี่ยงไฮ้ได้เข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้หัวหน้าคณะนโยบายข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประธานาธิบดีเกียร์กิสถานได้กล่าวในพิธีไขกองประชุมว่ากองประชุมสุดยอดครั้งนี้จะกลายเป็นเวทีที่สุขยู่ให้กำเนิดแนวคิดใหม่และมาตรการใหม่ประกอบส่วนเขาในการเพิ่มทวีความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสารการล้มเลิกการหัวมือทางด้านวิชาการและการสร้างความมิตรภาพขององค์การหัวมือเซี่ยงไฮ้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
0: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานเมื่อบรมนีทานหลีไทฮุงหองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมของการท่องเที่ยวมาเลเซียได้เปิดเผยให้ฮู้ว่านโยบายต่างๆภายใต้โครงการท่องเที่ยวมาเลเซียปี2026ประกอบกับมาตรการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางเข้าประเทศได้เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเยี่ยมยามมาเลเซียโดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงว่าโครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเนื่องจากมาเลเซียมีเสน่ห์ดึงดูดใจในฐานะจุดหมายปลายทางที่โดดเด่นในภาคพื้นอาเซียนและนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเยี่ยมยามเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในระยะวันพักฤดูร้อนของปีนี้การแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างมาเลเซียกับจีนยังสืบต่อขยายตัวปัจจุบันได้ดำเนินมาตรการตามนโยบายที่มีอยู่ในวงกว้างและบรรลุผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมโดยนโยบายยกเว้นวีซ่าร่วมกันที่ผู้นำของมาเลเซียและจีนร่วมกันส่งเสริมนั้นได้สร้างผลประโยชน์ในทั้งบวกอย่างต่อเนื่องที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาและบัลลังก์ท้องเกียงคำสนีอ่าน

ลีลาง่ายแปลงโสมให้มันคองอย่าได้เป็นดังเสื้อทานีเต้นด่วนไปนั่นเด้อสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่ฮักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพอกับเพื่อนมิตรรายการมื้อนี้ก็แม่นมาพร้อมกับข้อมูลเสริมเสียงเพลงฮ้องฝากต้อนให้กับบรรดาเพื่อนมิตรรายการเป็นกำลังแห่งใจผ่อนคลายความอิดเมื่อยหรือว่ากล่อมอารมณ์ในยามหลับนอนของทานผู้ที่ยังบ่ทันหลับนอนเนาะแต่ว่าหลายทานก็นอนหลับแล้วจากนั้นทางรายการนี้ก็แม่นขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกทานบ่ว่าจะอยู่เฮือนอยู่ซ่านตามเฮือนซ่านบ้านซองเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในยามค่ำคืนหรือว่าผู้สิไปสิมาใช้รถใช้ถนนอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ขอให้ทุกทานจงเดินทางด้วยความปลอดภัยเนาะคำคืนนี้แม่นได้นำเอาบทเรื่องสั้นซึ่งเป็นผลงานการเขียนของฮุ่งอรุณเด่นวิไลมานำเสนอให้ทานได้รับฟังได้ว่าทำอิจจากรายการนี้ให้ทานได้ม่วนซื่นกับเสียงเพลงสักก่อน

หับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้ววันนี้มาเข้าสู่บทเรื่องสั้นผลงานการเขียนของฮงอรุณแดนนิไลซึ่งได้คัดมาจากปื้มยืมหักจากใจอื่นในเรื่องที่มีเสวาขอโทษที่ผิดนัดเรื่องราวสิเป็นจังใดขอเชิญทานหับฟัง

พลงเพื่อนที่ค่อยคิดถึงหลายที่สุดค่อยบ่ฮู้ว่าจะเริ่มต้นจดหมายฉบับนี้ด้วยคำเว้าประโยคใดแต่เพื่อให้เจ้าสามารถทวนคืนได้ว่าค่อยเป็นไผค่อยจะขอเล่าเกี่ยวกับบ้านหนึ่งในชีวิตของค่อยสู่จะฟังสะเนาะบ่อยว่าค่อยก้าวเข้ามาเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ค่อยก็ได้ฮู้จักกับเจ้าโลดตอนนั้นค่อยพักอยู่หอพักซึ่งเป็นเฮือนก่อสองชั้นเก่าๆและในยามฝนกลางเดินมีน้ำท่วมเพียงทองแข็งไซผู้สาวมหาหวนเพื่อนคนหนึ่งเอิ้นบ่คันบ่ได้ตัวจักสัวโมงหนึ่งนี้ตัวคือสิกินข้าวบ่แซ่บเนาะคอยเว้าเฮ้ได้เพื่อนคนนั้นยังคงยืนยันบ่เสื้อดอกปากว่าจังสั้นแต่ตาคอยสัมผัสส่องลงไปเบิ่งเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่กลางเดินคอยเลยย่างไปหา

ค่อยได้ยินข่าวว่าเจ้าเขียนหนังสืองามแล้วจึงแวะมาหาเจ้าเว้าแต่ค่อยยังเฮ็ดสีหน้างงๆอยู่เจ้าจึงเว้าต่อเมื่ออื่นอยู่เฮือนของข่อยสิมีพิธีสู่ขวัญปีใหม่ค่อยจึงอยากให้เจ้าเขียนป้ายสบายดีปีใหม่และเต็มรูปประดับประดาใส่งามๆเพื่อว่าเอาไปติดใส่ทางเข้าเฮือนของข่อยเจ้าทางเว้าทั้งยืนเจี้ยขาวแผ่นใหญ่พร้อมกับสีฟ้ามาให้ข่อยข่อยบ่กล้าปฏิเสธก็เลยรับเอาท่ามกลางเสียงไอแบบบ่เป็นวัดของหมู่เพื่อนเมื่ออื่นค่อยสิมาเอาแต่เศร้าๆเด้อในมือมาหับเอาป้ายที่ค่อยเขียนนั้นเจ้าได้เชิญให้ค่อยไปร่วมพิธีสู่ควรอยู่เฮือนเจ้าเจ้าบ่ได้ไปค่อยบ่ยอมไปในน้ำหยังค่อยถามก็ในนามผู้เขียนป้ายนี่แหละเจ้าตอบและนับตั้งแต่มื้อนั้นเป็นต้นมาข่อยกับเจ้าก็ค่อยๆสนิทสนมกันเจ้ามักจะไปฮอดห้องเฮียนแต่เศร้าๆและเอาปื้มวางหมายบนที่นั่งไว้ข้างๆเจ้าและเมื่อเป็นแนวนั้นหากมื้อใดข่อยไปฮอดห้องเฮียนก่อนค่อยก็จะหมายบ่อนนั่งไว้ให้เจ้าคือกันจากการกระทำเส้นนี้เฮ็ดให้ค่อยและเจ้าได้นั่งเฮียงเคียงข้างกันทุกวันและช่วยสู่ซึ่งกันและกันในด้านการเฮียนนำอีก

ผูกพันหักแพงของพวกเขาทั้งสองถึงขั้นมีคำเล่าลือว่าถ้าเห็นเจ้าบ่เห็นค่อยหรือเห็นค่อยบ่เห็นเจ้าฝนต้องตกอย่างแน่นอนการเฮียนของพวกเขาทั้งสองอยู่ในระดับดีเจ้าได้หับการเลือกตั้งให้เป็นคณะสาพันธ์แม่หญิงส่วนคอยได้หับการเลือกตั้งเป็นคณะสาวหนุ่มของหน่วยแพทย์ชั้นสูงมีมือหนึ่งในเวลาที่คอยและเจ้านั่งค้นคว้าบทเรียนอยู่กองห่มไม้ท่านหมอผู้เคียงคู่ประจำห้องเว้าว่าพวกน้องบ่มีบอนห้องเขียนเนาะเอาห้องเอื้อยไหมเพิ่นเว้าพร้อมทั้งยืนลูกกระแจห้องการของเพิ่นให้และนับตั้งแต่มื้อนั้นมาทุกตนสวยหลังจากกินข้าวเที่ยงแล้วข่อยกับเจ้าก็จะเข้าไปนั่งค้นคั่วบทเรียนอยู่ในห้องของท่านหมอผู้เคียงเสิ่งบางมือถ้าหู้สึกอึดเมื่อยก็พากันมูบใส่หน้าโต๊ะคนละสนจนเจ้าของห้องเพิ่นกลับมาตอนบ่ายจึงมาปุ๊กเอาก็มี

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ปีใหม่ต่อมาข้อยได้มอบรูปแต้มขาวดำที่แต้มเองโดยกายจากรูปเจ้าที่เปียผมสองข้างและรูปของข้อยที่ยืนเฮียงกันเป็นของควรให้แก่เจ้ารูปนี้มีความหมายแนวใดบ่เจ้าถามหมายความว่าเฮาจะบ่มีวันผัดภาคจากกันข้อยตอบ

วันเวลาผ่านไป3ปี3ปีที่ข่อยและเจ้าได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านการทําเฮียนทั้งเป็นที่ปรึกษาปัญหาต่างๆเพราะตลอด3ปีนั้นหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีปัญหาอยากจะปรึกษาก็สามารถนัดหมายเวลาและสถานที่เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ไปพบและตลอด3ปีนั้นบ่เคยมีเพียงครั้งเดียวที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะผิดนัดกันและค่อยได้ตั้งใจเอาไว้ว่าตลอดทางชีวิตนี้จะบ่ขอผิดนัดกับเจ้าค่อยบ่เคยปิดบังหยังกับเจ้านอกจากสิ่งเดียวคือการมาเรียนแพทย์ของค่อยแม่นมาด้วยความจำเป็นย้อนตนเองเสียงจบสั้นอุดมได้คะแนนสูงสุดจึงได้หับการซับซ้อนมาพ่อแม่พี่น้องสัมผัสสนับสนุนเอาแท้เอาว่าถึงขั้นเท่าพ่อลั่นวาจาว่าไปสะก่อนถ้าบ่มักจนเฮียนบ่ได้จึงค่อยว่ากันใหม่ย้อนเหตุนี้เองในเวลาเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ค่อยจึงหาทางติดต่อกับมหาวิทยาลัยสร้างครูเวียงจันทน์เพื่อขอเรียนวีซ่าครูสายเลขวัตถุซึ่งเป็นสายที่ค่อยมักที่สุดเมื่อแนมเห็นหนทางที่จะได้เรียนครูค่อยเริ่มขาดเรียนที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์การขาดเรียนของค่อยได้เหตุให้หมู่เพื่อนและครูอาจารย์ตกตะลึงและก็แม่นการขาดเรียนนี่แหละเหตุให้ค่อยบ่ได้มีโอกาสพบกับเจ้าทุกวันเมื่อก่อนจึงต่อมาค่อยรู้สึกอายและค่อยๆลบหน้าเจ้าและลาออกหอพักแล้วขี่รถถีบเที่ยวมาเฮียนทุกวันแต่บางวันค่อยบ่มาถึงมหาวิทยาลัยค่อยแว่ไปนั่งอยู่แคมของจนคำแล้วจึงกลับเฮือนนั่งอยู่แคมของในความคิดของค่อยคิดหยังคิดถึงไผเจ้าบ่ฮู้ถ้าเจ้าบ่ฮู้ค่อยขอบอกว่าค่อยคิดถึงเจ้านั่นละค่อยอยากอยู่ใกล้อยากเว้าจ๋าอยากเห็นหน้าอยากเห็นหอยยิ้มงามๆของเจ้าเมื่อหนึ่งขณะที่ค่อยจูงรถถีบออกจากบ่อนฝากรถเจ้าเห็นหน้าเศร้าๆมายืนลัดหน้าค่อยแล้วเว้าว่าเฮาบ่ได้พบกันหลายมื้อแล้วได้เนาะค่อยมีแนวปรึกษาเจ้าจะมีเวลาให้ค่อยได้บ่มีสิเอาอยู่ไสล่ะจักโมงค่อยถามเดี๋ยวนี้เลยอยู่เฮือนค่อยแล้วค่อยก็ขี่รถถีบไปเฮือนเจ้าเมื่อนั่งอยู่ต่อหน้ากันค่อยถามว่าเอ้ามีหยังบ่เว้าตามสื่อรถเนาะค่อยได้ยินว่าเจ้าอยากออกโรงเรียนแม่นบ่เป็นหยังเจ้าจึงคิดแนวนี้ค่อยเที่ยวไกลเกินไปรถถีบกระเพเรื่อยๆบ่มีเงินฮอดสิแปงแล้วค่อยแก้ตัวเป็นหยังบ่กลับเข้ามาอยู่หอพักทนบ่ไหวนำอาหารกระแพงจะลองคิดเบิ่งไหมตักแกงใส่จานจานหนึ่งกิน6คนแกงก็มีแต่น้ำแก้วก็บ่มีกินข้าว2คาบคาบเที่ยง12โมงคาบแลง5โมงพากันเป็นแนวนี้สิเป็นบวมเบิดทุกคนละเด้หมายความว่าบัญหาอยู่บ่อนผักนี่เนาะแม่นแท้คันสั้นบ่ยากดอกแม่ค่อยมีเฮือนให้
พิ่นมีเฮือนให้คนเฒ่าหลังหนึ่งอาทิตย์หน้าผู้เฒ่าเพิ่นหมดสิทธิ์เพิ่นหมดสัญญาแล้วบัดนั้นเจ้าก็ย้ายไปอยู่ได้เลยเด้อข่อยบ่มีปัญญาจ่ายค่าเฒ่าดอกข่อยบ่ได้ให้เจ้าจ่ายข่อยจะร่วมกับแม่เองถึงมีบ่อนอยู่มันก็บ่เพียงพอดอกข่อยฮู้แล้วว่าเจ้าข่อยฮู้ว่าข่อยยังจะได้สวยเจ้าหลายสิ่งหลายอย่างอีกข่อยบ่อยากรบกวนคนอื่นข่อยนี่วะเป็นคนอื่นคือว่าข่อยบ่อยากรบกวนเจ้าป่านนั้นนะค่อยเต็มใจให้เจ้าลบกวนถ้ามีเจ้าลบกวนค่อยแล้วค่อยมีความสุขเจ้าบ่ต้องเว้ายาวให้เสียเวลาดอกเจ้าตอบค่อยมาซะว่าเจ้าจะหนีการเฮียนแต่เจ้าบ่ต้องแต่ค่อยต้องการคำตอบและก็เป็นคำตอบว่าเจ้าจะเฮียนแพทย์ต่อจนจบค่อยบ่อยากเห็นเจ้าเอามือเขียนและสะพัดเอาตีนมาลึบเจ้าลองคิดเบิ่งแม่เจ้าบ่มีความรู้สึกหยังเลยบ่ตลอด3ปีที่เฮาสนิทสนมกันเจ้าบ่เคยเฮ็ดให้ข่อยเสียใจและข่อยก็เชื่อว่าข่อยบ่เคยเฮ็ดให้เจ้าเสียใจคือกันมันบ่มีความหักนี่วะหมู่เพื่อนต่างก็เยื่อหยันต่างก็เสียพวกเฮาสุดขีดครูอาจารย์ยังยกให้เฮาเป็นครูแบบอย่างแม่นแท้ตลอด3ปีเจ้าบ่เคยสัญญาหยังกับข่อยแต่เจ้าปฏิเสธคำสรุปของหมู่ครูสำหรับข่อยแล้วหัวใจของข่อยมันบ่ยอมให้ข่อยปฏิเสธเจ้าคิดเบิ่งเพียงข่อยบ่เห็นเจ้ามาการ 2-3 วันข่อยก็รู้สึกคิดฮอดและหากว่าเจ้าจากข่อยไปข่อยจะอยู่ได้จังใดจะตอบข่อยเบิ่งดูเจ้าลำพึงลำพันพร้อมกับมีหยาดน้ำตาใสๆซึมออกมาจากตาของเจ้าข่อยอยากตอบเจ้ายุตอนนั้นแต่ข่อยขอเวลาคิดได้บ่ข่อยให้เวลาเจ้าไปคิด1วันแล้วมื้ออื่นจะต้องกลับมาตอบข่อยอยู่บ่อนี้ข่อยจะรอคำตอบจากเจ้าจำไว้ว่าคำตอบที่ข่อยอยากได้ยินคือเจ้าจะบ่ไปจากข่อยเจ้าจะบ่ปาทิ่มการเฮียนมืออื่นข่อยจะมาตามนัดข่อยเว้าแล้วก็ย่างลงเฮือนไปด้วยหัวใจกะวังกะเวบ่จักแนวสิเฮ็ดและจากมื้อนั้นจนฮอดมื้อนี้เวลาผ่านไป20กว่าปีแล้วแต่ข่อยก็ยังบ่ทันกลับไปให้คำตอบแก่เจ้าเลยข่อยผิดนัดแม่แล้วข่อยผิดนัดผิดนัดกับผู้หญิงที่แสนดีต่อข่อยข่อยอยากให้เจ้าฮู้เอาไว้ว่าตอนนี้หากย้อนเวลากลับคืนไปได้ข่อยจะบ่ผิดนัดกับเจ้าดอกแต่ในเมื่อเฮาบ่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ข่อยจึงสามารถเฮ็ดได้เพียงเขียนจดหมายฝากคำขอโทษเท่านั้นแพงข่อยขอโทษเด้อที่ข่อยผิดนัด

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

านผู้ฟังเพื่อนมีรายการที่หักแพงสำหรับบทเรื่องสั้นผลงานการเขียนของฮุงอรุณเดนวิไลที่มีชื่อว่าขอโทษที่ผิดนัดได้หมดลงและมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปขอความสุขโชคดีมีเงินใช้ให้พญาโลคาจงเกิดมีแก่ทุกท่านลาตีสุขสันต์

0: ูมิค่ะหาว่าเงินกี่คือโตละเมอสั่งบ่เว้าหาทิ่นโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

เฮ็ดเวียกเบาใจบ่เอามันก็นักเฮ็ดเวียกนักถ้าว่าใจมักมันก็เบาสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกๆท่านสบายดีพี่น้องป้องไปหมดสุผู้สุคนขอต้อนรับประดาท่านเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม้วนๆมานำเสนอมาครับก้อมในยามค่ำคืนบอกว่าท่านจะกำลังประกอบอาชีพใดอยู่หรือว่ากำลังพักผ่อนนอนหลับอยู่ก็แล้วแต่สามารถที่จะให้เวียกงานไปนำและก็พักผ่อนไปนำรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้คนส่วนใหญ่พากันเฮ็ดเวียกยามมื้อเว้นเมื่อคืนพากันนอนหลับพักผ่อนอยู่เฮือนอยู่ศาลแต่ว่าก็ยังมีอีกอาชีพหลากหลายอาชีพที่ว่าต้องได้ปฏิบัติเวียกงานในยามค่ำคืนก็ขอเป็นกำลังแรงใจให้ทุกๆท่านก็แล้วกันที่กำลังคุ้นเคี่ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานและกลับคืนมาพบๆกันกับท่านผู้ฟังมิตรรายการในมื้อนี้ต้นกล้วยนำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ควบคู่กันกับเสียงเพลงมามอบให้มิตรรายการอีกเช่นเคยคันทับอิดมาพบๆกันแน่นอนมอบความสดชื่นด้วยเสียงเพลงให้ทุกท่านสักก่อนหลังจากนั้นพวกเขาจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนับกันตื่ม

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: สิไปใส่เด้ลุงคือมาแต่เช้าแท้
3: โอ้ยก็ว่าสิมาชวนหลานเข้าป่าไปซอกอยู่หากินตามภาษาชาวบ้านนี่แล้ว
2: เทื่อนี้บ่ได้เข้าป่าเลิกติลุงหลานสิบ่ได้เก็บยังไปหลายได
3: ้มื้อแลงก็กลับมาเพราะฤดูแล้งนี่สิซอกอยู่หากินง่ายไปฮอดกระจูดไฟโลดบ่จักเหี้ยบ่จักแลนกะฮอกกะแตสัตว์ป่าทุกชนิดแตกหนีไฟเฮากันอยู่ทางพกยิงเอาแล้ว
2: พวกเฮาเฮ็ดแบบนี้หากินแบบนี้มันบ่ได้ละติลุงแบบนี้น่ะ
3: สิเป็นหยังเด้ก็เดียวว่าพวกเขาเคยเฮ็ดมาอยู่จูดปลาล่าสัตว์แล้วก็เก็บกู้เครื่องปลาของดงมาขายนี่นะ
2: เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้จูดปลาเพื่อล่าสัตว์และเก็บกู้เครื่องปลาของดงแบบดับสูญแล้วพ่อลุงเพราะมันสร้างความเสียหายหลายเป็นบริเวณกว้างอีกต่อเนื้อที่ป่าไม้จากไฟไหม้ล้ำป่าได้ลุง
3: ผมมีไผฮู้ดอกว่าจูดปลาเพื่อล่าสัตว์พวกเขาก็เฮ็ดคือไปให้ไปนะซอกอยู่หากินแบบปกตินี่สันตัว
2: ตัวบ่ได้แล้วดอกลุงเดี๋ยวนี้นะมันทันสมัยแล้วเพิ่นติดตามจากระบบ GPS ผ่านดาวเทียมก็ฮู้เบิดแล้วว่าไผกำลังจูดป่าและปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นก็ได้ลงกวดกาลาดตระเวนเป็นประจำในทุกมื้อใดพวกเขาหนีไปใส่บ่รอดดอกปีกานี้ก็ถูกจับหลายคนแล้วพ่อลุงเอ้ย
3: ห่วยแม่นแท้ว่าหลาน
2: ก็แม่นหั่นแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในท้องถิ่นต่างๆหั่นนะเพิ่นมีมาตรการเข้มงวดในการกวดกาติดตามและลาดตระเวนอยู่ทุกยามได้ลุงเพื่อสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ล้ำป่าในฤดูแล้งของทุกๆปี
3: ห่วยคันซั่นพวกเฮาก็พากันไปซอกเก็บผักฮักนอหาปูหาปลามากินก็พอแล้วเนาะหลานเนาะ
2: แม่นๆเห็นดีน้ำลุงว่านั่นแหละ
4: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าและปลูกพืชหรือเพื่อเป้าหมายอื่นๆผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: เกิดเป็นหญิงตีนผมให้ลำเกียงตีนสิ้นให้ลำเพียงหญิงให้หญิงแท้ๆแหน่แล้วจึงค่อยหญิงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
1: คอยเฝ้าคอยแต่พี
0: ่ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการ
1: ยังฟังฝัน
0: นำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาสร้างสีสันบรรยากาศส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่นิทาในยามค่ำคืน
1: อยากเห็นเวียงจันทร
0: ์เบิกบานม่วนซื่นกับหนึ่งเสียงเพลงผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้

ท่านผู้ฟังที่เคารพในมุมมองของพุทธศาสนาจักกะวาลวิทยาในพระไตรปิฎกและก็มุมมองทางพุทธศาสนาในโลกตัวจริงทั้งสองระบบนั้นมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในด้านจำนวนด้านขนาดและก็ในด้านลักษณะซึ่งว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเส้นสูตรจักรวาลหรือว่าอรรถกถาต่างๆเพิ่นก็ได้กล่าวว่าศูนย์กลางของจักรวาลก็คือเขาพระสุเมนหรือว่าเมาเมรุมีมหาสมุทรอ้อมหอบอยู่ในมหาสมุทรนั้นก็จะมีทวีปใหญ่ๆอยู่4ทวีปเอิ้นว่าจตุทีปตั้งอยู่ใน4ทิศท่านผู้ฟังทวีปที่1 นั้นแม่นปุพเพวิเทหะทวีปหรือว่าทวีปตะเวนออกเป็นลักษณะพื้นแผ่นดินที่ว่ามีรูปห้างคือกันกับเดือนเครื่องเสี้ยวและก็มนุษย์ในทวีปนี้นั้นจะมีใบหน้าคือกันกับรูปเดือนเครื่องเสี้ยวมีอายุยืนประมาณ100ปีเป็นมนุษย์ที่ว่ามีความสุขบ่ค่อยมีความทุกข์ฮ้อนอันใดทวีปที่2แม่นอัปปะละโขญาณทวีปเป็นทวีปทางทิศตะเวนตกลักษณะก็คือเป็นผืนแผ่นดินที่มีรูปห้างกลมคือกันกับดวงเดือนเต็มดวงหรือว่าเดือนเพ็งมนุษย์ที่ว่าอยู่ในทวีปนี้นั้นจะมีใบหน้ากลมและก็มีความสงบบ่มักการวิวาทหรือว่าพิษเถียงกันและก็มีอายุที่ยืนประมาณ500ปีทวีปที่4แม่นอุตรกุลุทวีปหรือว่าทวีปทางทิศเหนือทวีปนี้นั้นจะมีลักษณะที่เป็นผืนแผ่นดินรูปห้างสี่เหลี่ยมมนุษย์ที่ว่าอยู่ในทวีปนี้ก็จะมีใบหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมทวีปนี้ถือว่าเป็นดินแดนที่มีอุดมคติเพราะว่ามนุษย์นั้นมีศีลธรรมเสมอต้นเสมอปลายในทวีปนี้บ่มีการกดขี่ข่มเหงบ่มีการประพฤติที่บ่ดีและนอกจากนั้นในทวีปนี้ก็จะมีต้นกัลปะพฤกษ์ที่เป็นต้นไม้เนรมิตสิ่งของบ่ต้องเฮ็ดไร่เฮ็ดนาบ่ต้องซอกอยู่หากินให้ทุกยากลำบากคนที่ว่าอาศัยอยู่ในทวีปนี้ก็จะมีอายุยืนอยู่ที่ 1,000 ปีถือว่าบ่มีการตายก่อนอายุท่านผู้ฟังและทวีปที่4ก็คือสมภูทวีปเป็นทวีปทางทิศใต้เป็นลักษณะพื้นแผ่นดินที่มีรูปห้างคือรถม้าหรือว่าสามเหลี่ยมในบางตำรามีการเปรียบเทียบก็คือใบไม้มนุษย์อยู่ในทวีปนี้ก็คือโลกมนุษย์ของพวกเราที่พวกเราอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี่แหละถ้าผู้ฟังมีใบหน้ารูปไข่อายุก็บ่แน่นอนขึ้นอยู่กับยุคสมัยและก็คุณธรรมของคนที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้ตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไปฮับฟังเสียงเพลงม้วนๆเพื่อเป็นการผ่อนคลายกันก่อนบึดนึงแล้วหลังจากนั้นจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนับกระตือ

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเหือนและนอกเหือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถ่านหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
1: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นําใช้อีกได
0: ้แม่นซั่นบ
1: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใช้คุมพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนําใช้อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
0: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
1: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสวมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
2: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: แต่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: ใจบ่ว่างเฮ็ดสร้างหากินกับบ่คองใจบ่ใส่ทอคองตีใดก็บ่ดังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นควยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจควบคู่กับเสียงเพลงและก็เสียงดนตรีม่วนๆมานำเสนอขับกล่อมในยามค่ำคืน
1: คอยเฝ้าคอยแต่เพียงฟังฝัน
0: แล้วก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆ ท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเขาอยู่ในขณะนี
1: ้
0: และในระยะผ่านมาก็ได้เว้าถึงทวีปต่างๆตามความเชื่อในพระไตรปิฎกมีอยู่4ทวีปก็คือปุพเพวิเทหทวีปเป็นทวีปทางทิศตะวันออกอันที่2ก็แม่นอัปปละโคญาณทวีปเป็นทวีปทางทิศตะวันตกและก็อันที่3ก็แม่นอุตระกุลุทวีปคือทวีปทางทิศเหนือและอันสุดท้ายแม่นสมภูทวีปก็คือโลกมนุษย์ที่เราอาศัยอยู่ปัจจุบันนี่แหละท่านผู้ฟังจุดเด่นของสมภูทวีปที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้นั้นก็คือถ้าว่ามีความทุกข์ก็จะมีความทุกข์หลายที่สุดและก็มีจิตใจมนุษย์ที่มีทางดีเลิศและก็ชั่วหายที่สุดพร้อมสำหรับมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้แต่ว่าสมภูทวีปถือว่าเป็นบ้านเดียวที่ว่าพระพุทธเจ้าพระจักรพรรดิและก็พระอรหันต์เพื่อนพากันมาอุบัติหรือว่ามาเกิดขึ้นเพราะว่ามนุษย์เห็นถูกได้ง่ายและก็มีความกล้าหาญมีสติปัญญาที่แหลมคมสามารถที่จะตัดสหูได้และในทางวิทยาศาสตร์และภูมิศาสตร์ปัจจุบันโลกของพวกเราเนี่ยก็ถูกแบ่งออกเป็น7ทวีปใหญ่ตามลักษณะทางกายภาพของแผ่นดินโลกเฮานำท่านผู้ฟัง
1: ชาตินี้คงมีบุญวาสนา
0: ปัจจุบันในโลกของพวกเรานี่มีอยู่7ทวีปอันที่1ก็แม่นทวีปอาเซียหรือว่าเอเชียเป็นทวีปที่ว่าใหญ่ที่สุดและก็มีประชากรหลายที่สุดในโลกถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมบู

0: มีเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมีความก้าวหน้าสูง
1: พอได้สมดังใจมั่นหมาย
0: ทวีปที่4แม่นทวีปอเมริกาใต้หรือว่า South America อันนี้โดดเด่นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติถือว่ามีป่าดงดิบอเมซอนซึ่งถือว่าเป็นปอดใหญ่อีกอันหนึ่งของโลกแล้วก็มีแม่น้ำอเมซอนที่ว่ามีความหลากหลายทางชีวนานาพันธุ์มีการสำรวจอย่างบ่ทั่วถึงปานใดส่วนทวีปที่5แม่นทวีปแอนตาร์กติกตั้งอยู่ขั้วโลกใต้เป็นทวีปที่หนาวเย็นที่สุดและก็แห้งแล้งที่สุดบ่มีประชากรอาศัยอยู่ถาวรมีแต่ทางนักวิทยาศาสตร์ที่ว่าเพื่อนพากันไปเฮ็ดการทดลองไปค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาศึกษาทางวิชาการทวีปที่6แม่นทวีปยุโรปอันนี้แม่นเป็นทวีปที่ว่ามีประวัติศาสตร์ทางการเมืองมีวัฒนธรรมที่ส่งอิทธิพลและก็เป็นศูนย์กลางในทางด้านความเจริญด้านวิทยาศาสตร์ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมและทวีปสุดท้ายก็แม่นทวีปออสเตรเลียหรือว่าโอเซียนีอันนี้เป็นทวีปที่น้อยที่สุดประกอบไปด้วยประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์และก็หมู่เกาะต่างๆอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกมีสัตว์ท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะยกตัวอย่างจอโกและก็มีโคอาลา

และที่ท่านได้หับฟังผ่านไปแล้วนั้นก็แม่นเรื่องราวเกี่ยวกับทวีปต่างๆอยู่ในโลกของพวกเขามีทั้งหมด7ทวีปอันที่1ก็แม่นทวีปอาซีอันที่2แม่นทวีปแอฟริกาทวีปอเมริกาแม่นอันที่3และก็4แม่นทวีปอเมริกาใต้อันที่5แม่นทวีปแอนตาร์กติกอันที่6แม่นทวีปยุโรปและก็สุดท้ายก็แม่นทวีปออสเตรเลียถ้าว่าเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็แม่นโลกหน่วยนี้นั้นมี7ทวีปในทางภูมิศาสตร์ปัจจุบันนี้ก็ถ้าเทียบใส่ในพระไตรปิฎกแล้วก็ส่วนหนึ่งของสมภูทวีปแม่นทวีปทางใต้เท่านั้นล่ะท่านผู้ฟังส่วนว่าอีก3ทวีปยังเหลือในพระไตรปิฎกนั้นแม่นปุพเพวิเทหะอปะโลโคนยะและก็อุตรคุลุอาจจะหมายถึงดวงดาวอื่นๆหรือว่าอาจจะหมายถึงมิติอื่นๆที่อยู่ในจักรวาลที่ว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันยังเบิ่งบ่เห็นเทื่อหรือว่าอาจจะยังไปซอกหาหรือค้นคว้าบ่เห็นเทื่ออันนี้ต้องได้รอการพิสูจน์การพัฒนาและก็การค้นคว้าตื่มอีกท่านผู้ฟังเอาตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆเพื่อเป็นการผ่อนคลายแล้วหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการรับการตื่ม

0: บายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมแล้วเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้หนีหมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ลุงแก้วกับลุงจันพิษกันได้ด้วยน่ะ
1: อ้าวแม่นบ่ลูกไปไปพอสิไปเบิ่งเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: เออมามาในบ้านมาไกลเกลี่ยปัญหาได้นี่ลุงจันเนาะจุดสวนแล้วก็ลามมาใส่สวนข่อยเบิ่งแม่ลามเข้าป่าพุ่นน่ะเสียหายหมด
1: เป็นหยังคือเฮ็ดแนวนี้ลุงจันจุดสวนได้สร้างแล้วกันไฟแล้วบ
3: ่โอ้ยก็บ่แล้วจุดสวนน้อยๆนี่ก็สิให้สร้างฮอดแล้วกันไฟพุ่นบ
2: ่ก็แม่นล่ะบ่คือบ้านแจ้งประชาชนเรื่อยๆว่าก่อนจะจุดสวนก็ต้องสร้างแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นหรือเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่า
1: อันนี้ล่ะย้อนความมักง่ายขาดสติของเจ้าลุงจันเอ้ยจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงผิดต่อกฎหมายป่าไม้อิงตามกฎหมายอาญาถ้าสร้างความเสียหายหลายกว่า5ล้านต้องได้ปรับใหม่2เท่าและให้ฟื้นฟูคืนนอกนั้นแม่นติดคุก3เดือนหา1ปีเด้อ
3: โอ้เป็นแนวนั้นเนาะในบ้านเนาะเนื่องจากกระตามคอยขอโทษละแล้วก็ขออ้อนขอยอมเทื่อหน้าสิบ่เฮ็ดอีกแล้ว
1: คันสั้นเฮาไปล้มกันอยู่ห้องการบ้านซะเนาะเพื่อให้คณะบ้านท่านอื่นรับรู้นําไปไปไป
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูปุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบดหากบดทางอู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่หือ
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสี่ยวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอ้าๆๆเฮาสิจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะเสี่ยวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ใจบ่โสดาด้วยเว้าแม่นก็เป็นผิดใจบ่โสดาดอมเว้าดีก็เป็นหายขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
1: คงมีบุญวาสนา
0: ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์มานำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นได้ติดตามรับฟังเป็นประจำโดยเฉพาะแล้วก็แม่นเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆนี่แหละเพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นและก็ขับกล่อมส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่นิทานในยามค่ำคืนพอกันกับท่านผู้ฟังมิตรรายการเป็นประจำทุกคืนนำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มานำเสนอสำหรับท่านที่ต้องได้ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในยามค่ำคืนเข้ากะเวียกกลางคืนก็ขอให้รายการของพวกเรานั้นอยู่ได้อยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังสำหรับท่านที่ได้โอกาสพักผ่อนนอนหลับในยามค่ำคืนหลังจากเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมาตั้งแต่มือเว้นหมดมือแล้วค่ำคืนมาก็ได้นอนหลับพักผ่อนอยู่เหินอยู่ศาลก็บ่เป็นหยังสามารถที่จะพักผ่อนไปนำรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้

แล้วมาฮอดนี้นั่นก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลียวบางเวลายังเหลืออยู่บ่พอเท่าใดจะให้มิดรายการท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นได้ประวัติมวลซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆไปจนกว่าเวลารายการนั้นจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องได้ขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับคืนนี้ขออวยพรให้คุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงอำนวยอวยพรปกปักรักษาให้มิดรายการท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพอแต่ความสุขความโชคดีนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนราตรีสุขสันต์ทุกท่านสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เซินทานติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังทีเคารพทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 3:00 นเมื่อนี่แมนวันศุกร์แฮม2คำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่31เดือนกรกฎาคมคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ขั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการหอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการหอบหู้เรื่อง SME 19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการท่องถิ่นดินลาว20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

คำขาล้นคดขอดเป็นแหวนก็ดีถอนสีแสงสุกก็เพราะมีหัวแก้วแนวคนหู้วีซาดีหลายสิ่งกิริยาสวยโยสู้ขึ้นจึงค่อยดีสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงทุกท่านฮะจะนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลมทั่วทิศหับปรุนจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการที่นี่ก็มีให้ท่านฟังเป็นประจำเลยตั้งแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ห้าโมงหาหกโมงเลยซึ่งแม่นบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังได้นำเอาข่าวข่าวพร้อมทั้งเหตุการณ์ต่างๆละที่เกิดขึ้นอยู่แต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นแต่ละทิศมานำเสนอให้ท่านได้ฟังไปเคียงคู่กับการเปิดเพลงเปิดลำจำนวนหนึ่งสร้างบรรยากาศเปิกบานมนต์ซื่นในยามเศร้าเศร้าคือจังสี่นี่ให้ทานผู้ตื่นเด็กลุกเศร้าเหตุเวียกเงินการซานได้ฟังรายการเป็นน้ำแดฟังเพลงไปพร้อมฟังลำไปพร้อมมาก็เข้าท่าดีสร้างบรรยากาศเบิกบานมนต์ซึนในยามเศร้าเศร้าได้ดีเป็นนั่นใดและท่านผู้ฟังซึ่งว่าพวกเขาพบกันในระยะนี้ก็ในท่ามกลางสภาพอากาศนี่เปลี่ยนแปลงไปตลอดนะท่านผู้ฟังอยู่ในระยะฤดูฝนแล้วก็เข้าพรรษาก็ผ่านพ้นไปแล้วนี่มื้อเข้าพรรษาบ่แม่นการเข้าพรรษาได้มื้อเข้าพรรษาผ่านพ้นไปการเข้าพรรษาจะต้องได้ดำเนินไปเติมอีกพุ่นแหละจนฮอดเดือนชีวิตเพ็งพุ่นจึงค่อยออกพรรษาหลายคนนี่โอ้ยเพิ่นก็ไปนั่งจำศีลอยู่ในวัดพุ่นแหละผู้เฒ่าผู้แก่ส่วนหลายนะผู้เฒ่าผู้แก่ก็ไปนั่งจำศีลอยู่ในวัดเอาเป็นยังไงแม่ตู้นั่งจำศีลภาวนาก็คงจะมีจิตใจสงบไปเนาะก็หลายคนเด้คนหนุ่มคนสาวคนไว้กลางคนนี่นะหลายคนเพิ่นก็ได้เอิ้นตนเองว่าเข้าพรรษาน้ำพระสงฆ์สมณีนเพื่อลดละเลิกกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงเฮ็ดให้จิตใจสงบมีจิตใจสงบแล้วก็มีเหือมีแหงในการสร้างสาพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวของตนเองจะเฮ็ดในใดก็เฮ็ดเด้อท่านผู้ฟังการพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวหรือการดำเนินธุรกิจต่างๆนะก็ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองจึงจะเฮ็ดในการดำเนินธุรกิจนั้นการสร้างสาพัฒนานั้นดำเนินไปด้วยดีแม่นบ่แม่นบ่ท่านผู้ฟังถ้าว่าพวกเขาหักเฮ็ดผิดระเบียบกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็จะสร้างความยุ่งยากให้แก่พวกเขาตามภายหลังซึ่งว่าเวียกงานนี้กฎหมายแต่ละประเทศก็มีการปกครองด้วยกฎหมายดังนั้นกฎหมายก็เป็นเครื่องมือในการปกครองพวกเขาทุกสิ่งทุกอย่างต้องเฮ็ดให้มันไปถูกปองรองถูกแปลวไปถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองมาพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้นี่ในรายการล้มทั่วทิศนภรุณก็เป็นวันศุกร์ละเด้อท่านผู้ฟังวันศุกร์เป็นมื้อสุดท้ายของเดือนกรกฎแล้วเนาะมื้อนี้แม่นวันศุกร์แฮม2คำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้กงกับวันที่31เดือนกรกฎคริสตศักราช2026เป็นมื้อสุดท้ายของเดือนกรกฎก็คิดว่าหลายคนที่รับผิดชอบเวียกงานต่างๆอยู่ในแต่ละคงเขตนั้นก็คงจะปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนด้วยผลสำเร็จเป็นอย่างดีได้มีการสรุปถอดถอนบทเรียนคืนแล้วว่าเดือนผ่านมาหันเดือนกรกฎผ่านมาเป็นได้การปฏิบัติเวียกงานประสบผลสำเร็จขึ้นได้ย้อนหยังมันจึงประสบผลสำเร็จและย้อนหยังจึงยังข้างคาอยู่ย้อนเฮาบ่เอาใจใส่ในการปฏิบัติเวียกงานบ่หรือว่าเวียกงานนั้นยากเกินไปอันนี้ก็หวังว่าคงจะมีการสำรวจกวดกาคืนเพื่อก้าเกียมเฮ็ดให้เวียกงานในเดือนสิงหาต่อไปนี้การลืมต้นมืออื่นนี่เป็นต้นไปนั้นให้ประสบผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้ลืมต้นของรายการมื้อนี้นี่ก็จะให้ท่านได้ฟังข่าวสักก่อนข่าวนี้นี่แม่นเว้าถึงเพิ่นได้ไขของประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎซึ่งว่ากองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎได้ดำเนินไปในวันที่27และ28กรกฎผ่านมากรกฎนี้อยู่ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรี
ภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านห้องนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและผู้ต่างหน้าจากคะแนนการต่างๆเข้าร่วมแบบเชิงหน้าบรรดาประธานห้องประธานและคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงเข้าร่วมผ่านระบบกล่องประชุมทั้งไก่เพื่อฟังและประกอบความคิดความเห็นต่อการรายงานสภาพที่พุ่นเด่นประจำเดือนกรกฎาคมและทิศทางแผนการเวียกงานชุดสุ่มประจำเดือนสิงหาก่องประชุมหันได้ค้นคั่วปรึกษาหารือประกอบความเห็นและพิจารณาต่อบรรดาหัวข้อที่สำคัญเป็นต้นรายงานสภาพพุ่นเด่นและเวียกงานชุดสุ่มอันเหียบด่วนจำนวนหนึ่งคือ1การปฏิวัติเวียกงานชุดสุ่มพ้นเด่นประจำเดือนกรกฎและทิศทางแผนการประจำเดือนสิงหา2026ของรัฐบาล2มากระแมนสภาพการที่พ้นเด่นของภาคพื้นและสากลเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบอันที่3มากระแมนการแก้ไขปัญหาน้ำมันเสื่อมไฟ2ผลการค้นคว้าปรับปรุงบัญชีกิจการควบคุมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน3ความคืบหน้าของบรรดาห้างกฎหมายที่จะนำเข้าผ่านอยู่กองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10 4ห้างมติว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพตอบสนองการพัฒนาในเงื่อนไขใหม่5ห้างกฎหมายว่าด้วยการปกป้องฝากเงินการปกป้องเงินฝากอันที่5เป็นห้างกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากอันที่6ห้างกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกห้างกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกส่วนบรรหารที่7แม่นห้างกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวและอยู่ในโอกาสนี้นี่ท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้เรียกร้องให้สมาชิกรัฐบาลและบรรดาท่านที่เข้าร่วมกองประชุมหั่นจงพร้อมกันค้นคั่วและประกอบความคิดความเห็นอย่างลึกซึ้งแทดกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละปัญหาด้วยการเสนอทัศนะอย่างคงไปคงมากระทัดหัดมีจุดสุ่มมีทางออกที่จะแจ้งเหตุในผลของกองประชุมครั้งนี้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลสูงกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคม2026ก็ได้ดำเนินไปในวันที่27และ28เดือนกรกฎาคม2026นี้ว่าสั้นๆแค่นั้นคือมื้อซื่นและมื้อก่อนนั่นแหละนะกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนกรกฎาคมก็ได้ดำเนินไปซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้เน้นหลายปัญหาที่พิจารณาอยู่ในกองประชุมนะกองประชุมได้พิจารณาหลายปัญหาที่สำคัญมีถึง 6-7 ปัญหาพุ่นนะปัญหาที่1ก็เป็นรายงานสภาพที่พ้นเด่นและเวียกงานชุดสุ่มอันเหียบด่วนจำนวนหนึ่ง 2. ผลการค้นคว้าปรับปรุงบัญชีกิจการควบคุมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 3. ความคืบหน้าของบรรดาห้างกฎหมายที่เพิ่นจะนำเข้าผ่านอยู่ในกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10 4. ห้างมติว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพตอบสนองการพัฒนาในเงินไขใหม่ 5. ห้างกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝาก 6.ห้างกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก7ห้างกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวนะข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวต่อไปนี่ท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีเปิ้นได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและโอ้ลมอยู่ตาแสงกระดันหาตาแสงกระดันอยู่ใส่กรรมติตามน้ำกันวันที่25กรกฎาคมนี้ท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะและสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่15แขวงจำปาสักเพิ่นได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกและพบปะโอ้ล้มคณะพรรคองค์การปกครองเมืองโขงตาแสงกระดันอยู่เมืองโขงท่านผู้ฟังเนาะตาแสงกระดันอยู่เมืองโขงซึ่งในโอกาสนี้ก็มีคณะกรรมการปกครองตาแสงกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบและประชาชนอยู่ตาแสงกระดันเมืองโขงแขวงจำปาสักเข้าร่วมภายหลังที่ได้ฟังรายงานย่อเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบและ
การเคลื่อนไหวเวียกงานบริการของตาแสงกระดันแล้วท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้แสดงความยงยอสมเชยต่อผลงานที่ญาติมาได้เป็นต้นแม่นการรักษาได้ความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยการสุขยุการผลิตกิจกรรมการเก็บและรับการขยายพื้นฐานโครงสร้างไฟฟ้าการศึกษาสาธารณสุขและการท่องเที่ยวโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ให้ทิศ4นำบางเพียงงานจุดซุ้มเพื่อสืบต่อพัฒนาตัดแสงกระดันให้เข้มแข็งคือต้องเพิ่มทวีการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดสร้างความสามัคคีทั่วปวงชนและเพิ่มสติระวังตัวต่อกลอุบายเพิ่มทวีการทำลายความสงบภายในรักษาความสงบตามบริเวณชายแดนสุมใส่จัดตั้งปฏิบัติวาลาแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดสกัดกั้นปรากฏการย่อท่อและเข้มงวดสกัดกั้นการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการขุดค้นแร่ธาตุที่ผิดกฎหมายส่งเสริมการผลิตกิจกรรมเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นสินค้าตามทิศเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสร้างครอบครัวกลุ่มตัวแบบสืบต่อแก้ไขความทุกข์ยากปรับปรุงกองทุนพัฒนาบ้านจัดสรรเขตที่อยู่อาศัยผลิตและยกระดับการบริการท่องเที่ยวติดพันกับผลิตภัณฑ์โอดบแก้ไขปัญหาเด็กน้อยปะละกันเฮียนและจัดสรรครูสอนให้เพียงพอยกระดับการบริการอยู่สุขศาลาห้องหมอปฏิบัติ11ตัว4วัดและซักยาวักแซงติดตามการผันแปรของน้ำคลองและค่าเกี่ยมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดอุทกภัยปรับปรุงระบบโทรโคงประจำตัดแสงและบ้านเพื่อแจ้งข่าวสารอย่างทั่วถึงปรับปรุงกลไกบริหารรัฐผ่านประตูเดียวและฝึกอบรมยกระดับความรู้ความสามารถให้บุคลากรคันตัดแสงและบ้านพร้อมทั้งเสื่อมั่นว่าคณะผักองค์การปกครองและประชาชนชาวเมืองโขงก็คือตัดแสงกระดันนั้นจะสามารถข้ามผ่านความยุ่งยากสร้างตัดแสงกระดันให้กลายเป็นท้องถิ่นที่มั่นคงหังมีและประชาชนมีความอยู่ดีกินดีมาจากพุทธศิลป์วงวิระทองผู้และอยู่ทั้งวิทยุโทรภาพเมืองโขงเป็นผู้เขียนข่าวนี้นะติดตามข่าวต่อไปสำหรับข่าวต่อไปนี่ก็เป็นที่ภาคภูมิใจนะเป็นข่าวที่ภาคภูมิใจโรงหมอมิตรภาพเพิ่นได้สำเร็จการผ่าตัดปลูกไทยไข้หลังยกระดับการบริการสาธารณสุขอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววันที่25กรกฎนี้ท่านสอนไซราชสวงศ์ผู้อำนวยการห้องหมอมิตรภาพได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติการปลูกไทยไข่หลังว่าห้องหมอมิตรภาพเป็นแห่งธรรมิตรอยู่ในลาวที่ได้ปฏิบัติภาระบทบาทเป็นผัวคนเจ็บพยาธิไข่หลังสุดโทมแบบกระทันหันและสำเฮือโดยเริ่มให้บริการฟอกเลือดฟอกมะเขลังแต่ปี1994เป็นต้นมาเพื่อเป็นการยกระดับการปิ้นผัวให้สูงขึ้นกระทรวงสาธารณสุขนี่ก็ได้รับร้องและอนุญาตให้2ห้องหมอของรัฐคือห้องหมอมิตรภาพและห้องหมอศูนย์กลาง103กองทัพเป็นสถานที่ดำเนินการผ่าตัดปลูกไทยมะเขลังซึ่งการดำเนินปลูกไทยมะเขลังอยู่ห้องหมอมิตรภาพแม้นเทคนิคขั้นสูงสุดในการปิ้นผัวพยาธิมะเขลังสุดโทมซ้ำเหือซึ่งอยู่ภายใต้การร่วมมือทางด้านวิชาการแบบบ่หวังผลกำไรร่วมกับห้องหมอรามาธิบดีประเทศไทยตามบทบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่ได้เซ็นร่วมกันในปี2023โครงการนี้ได้เน้นใช้การฝึกอบรมบุคลากรอย่างเป็นระบบทั้งอยู่ศูนย์ปลูกไทยอวัยวะโรงหมอรามาธิบดีและอยู่แผนกไข้หลังโรงหมอมิตรภาพพร้อมเดียวกันนี้โรงหมอมิตรภาพก็ได้สั่งตั้งทีมงานปลูกไทยไข้หลังโดยมีข้อตกลงของผู้อำนวยการและภายใต้การสี่น้ำโดยกงจากคณะอำนวยการโรงหมอและทีมวิชาการประกอบด้วยทีมไข้หลังหมอผ่าตัดหมอวางยาสลบหมอหัวใจหมอเบาหวานหมอซึมเสื้อการยา
หมอสุขภาพจิตทีมพยาบาลไข้หลังพยาบาลทรงเครื่องมือและนักโภชนาการทั้งด้านกระบวนการและกฎหมายกะเกี่ยมการกะเกี่ยมคนเจ็บแมนปฏิบัติตามกฎหมายปิ่นปัวให้กฎหมายการปิ่นปัวของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวดมีการเสนอขออนุมัติผ่านกรมปิ่นปัวและห้องการกระทรวงสาธารณสุขนอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองมีใบยั่งยืนจากอำนาจการปกครองบ้านและเมืองเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการซื้อขายอวัยวะผู้บริจาคไข้หลังต้องเป็นสายญาติโดยตรงที่สมัครใจและสามารถพิสูจน์ได้ทางกฎหมายรวมทั้งการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์หรือว่า DNA ทางนี้ก่อนการผ่าตัดทีมงานทั้งสองฝ่ายคือห้องหมอพิทภาพและห้องหมอรามาธิบดีได้ประชุมก้าเกี่ยมควมก้าเกี่ยมควมพร้อมร่วมกันอย่างหน่อยใน4ครั้งจึงสามารถปฏิบัติได้และผ่านการจัดตั้งปฏิบัติห้องหมอมิตรภาพสามารถปลูกไทยสามารถผ่าตัดปลูกไทยไข้หลังประสบผลสำเร็จแล้ว2กรณีคือกรณีที่1ผ่าตัดสำเร็จในวันที่18เดือนพฤศจิกายน2024ติดตามผลหลังการผ่าตัดมาแล้ว18เดือนกรณีที่2ผ่าตัดสำเร็จในวันที่6ตุลาคม2025ติดตามผลมาแล้วใน10เดือนปัจจุบันทั้ง2กรณีแมนมีสุขภาพแข็งแรงดีมีชีวิตใหม่และสามารถกลับคืนมาหับใช้ชีวิตได้ตามปกติกลับคืนมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยได้รับการติดตามสุขภาพตามนัดอยู่ห้องหมอมิตรภาพอย่างเป็นระบบผลสำเร็จนี้บ่เพียงแต่ช่วยลดพรภาระและความยุ่งยากของคนเจ็บในการเดินทางไปต่างประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งยั่งยืนถึงศักยภาพความพร้อมทางด้านวิชาการและพื้นฐานโครงรางของห้องหมอมิตรภาพในการก้าวสู่มาตรฐานใหม่ของการบริการสาธารณสุขอยู่ในลาวนี่อันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจอันหนึ่งที่อยู่ห้องหมอมิตรภาพนี่ก็สามารถผ่าตัดปลูกไทยมาข้างหลังได้สำเร็จเป็นการยกระดับการบริการทางด้านสาธารณสุขอยู่ลาวขึ้นเติมอีกบาท91ฟังเพลงจากทางรายการสะก่อนจากนั้นจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านฟังเติมอีกในระยะต่อไป

เออเพลงจากทางรายการกับผ่านทานผู้ฟังไปก็หวังว่าคงจะสร้างความเบิกบานมนต์ซืนในยามเศร้าๆขึ้นอย่างสินี่ได้ดีพอสมควรเนาะบัดนี้นี่ก็จะนำเสนอข่าวให้ทานได้ฟังสำหรับข่าวนี้ก็เว้าถึงวันที่23กรกฎนี่ล่ะทานท้องสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาวเฮาเพิ่นก็ได้พบปะหาหรือ2ฝ่ายกับทานแอปเพนบาร์ไอเดรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ในโอกาสที่ได้เข้าร่วมกองประชุมปิ่นอ้อมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ที่นครหลวงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และบรรยากาศในการพบปะนั้นก็เต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพทั้ง2ฝ่ายได้แสดงความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบปะกันในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันสำคัญในการสุขยุและเสริมขยายการพัวพันหอมมือ2ฝ่ายให้แตกดอกออกผลยิ่งขึ้นพร้อมนี้2ฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันและการหอมมือที่ดีงามระวังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและนอร์เวย์ซึ่งได้เติบใหญ่ขยายตัวต่อเนื่องตลอดระยะ35ปีนับตั้งแต่สั่งตั้งสายพัวพันกันทูตร่วมกันในวันที่12พฤศจิกายน1991และนอกจากนั้นทั้ง2ฝ่ายก็ยังได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการร่วมมือในต่อหน้าเพื่อเสริมขยายสายพัวพันให้มีความแน่นแฟ้นและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการเล็งสุขยุการร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดดอกออกผลและในโอกาสนี้ทั้ง2ฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนทัศนะและความคิดเห็นอย่างคงไปคงมาต่อสภาพการพ้นเด่นในภาคพื้นและสากลที่สองฝ่ายให้ความสนใจร่วมกันพอถึงการพัวพันระหว่างลาวกับนอร์เวย์ซึ่งว่าลาวกับนอร์เวย์นี่ก็ได้มีการสั่งตั้งสายพัวพันกันทูตร่วมกันในวันที่12เดือนพฤศจิกายนปี1991มาฮอดปัจจุบันนี้ก็ตลอดมีการพัวพันมาถึง35ปีแล้วนะและการพบปะครั้งนี้ก็เพื่อสืบต่อเสริมขยายการพัวพันร่วมมือระหว่าง2ประเทศในอนาคตให้

และขยายธุรกิจบริการปิ้นอ้อมทั่วประเทศนี้ก็นับว่าเป็นบาดก้าวที่สำคัญที่จะช่วยลดการเพิ่งพาน้ำมันน้ำเข้าและเสริมความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจในระยะยาวทางท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันโลกและความท้าทายทางด้านการนำเข้าพลังงานของลาวลาวนี่กำลังเล็งวางหากฐานสำคัญสู่ยุคพลังงานสะอาดเปลี่ยนน้ำมันสู่ศูนย์บริการพลังงานยุคใหม่ภายใต้บทบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ทั้งสององค์กรจะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการนำในการนำสถานีน้ำมันของรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวทั่วประเทศมาพัฒนาเป็นสถานีสากไฟฟ้าแบบไว้ที่หับห้องทั้งมาตรฐานสากลและมาตรฐานสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหับห้องเพื่อห้องหับรถไฟฟ้าหลายยี่ห้อพร้อมกันนั้นเปิ้นก็ยังจะพัฒนาบริการปิ้นอ้อมเส้นว่าห้านกาแฟห้านอาหารห้านค่าสะดวกซื้อและบริการอื่นๆเพื่อเปลี่ยนสถานีน้ำมันให้กลายเป็นสถานีสากรถไฟฟ้าที่จอบที่ได้ตอบโจทย์การเดินทางในยุครถไฟฟ้าและความสำคัญของการร่วมมือในครั้งนี้บ่ได้หยุดอยู่เพียงการวางหากฐานให้ก้าวสู่ระบบขนส่งที่ใช้พลังงานภายในประเทศเป็นหลักลาวเฮายังมีจุดแข็งทางด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำพลังงานสะอาดดังนั้นการเปลี่ยนผ่านสู่รถไฟฟ้านี่จึงเป็นการนำใช้ทรัพยากรที่ลาวเฮามีอยู่แล้วให้เกิดมูลค่าสูงขึ้นช่วยลดการนำเข้าน้ำมันรักษาเงินตราต่างประเทศและเพิ่มความมั่นคงให้เศรษฐกิจมหาภาคเอาข่าวต่อไปแม่นเว้าถึงนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้สี่นำกองผสมสุขยุคการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมยูซีแขวงภาคใต้วันที่23กรกฎนี่แหละอยู่ที่แขวงจำปาสักกันเพิ่นได้จัดกองผสมสุขยุและก็ติดตามการจัดตั้งปฏิวัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026และการสร้างแผนพัฒนาเขตแคว้นซีแขวงภาคใต้เพื่อเสื่อมโจทย์เศรษฐกิจกับประเทศใกล้เคียงและภาคพื้นซึ่งภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีและภาคส่วนเกี่ยวข้องจากสี่แขวงภาคใต้คือแขวงจำปาสักแขวงสละวันแขวงเซกองและแขวงอัตปือเข้าห่วมและอยู่ในกองประชุมหั่นก็ได้ฟังรายงานการสรุปติละคาการจัดตั้งปฏิวัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ6เดือนต้นปีพร้อมทั้งทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026พร้อมทั้งความคืบหน้าในการสร้างแผนพัฒนาเขตแคว้น4แขวงภาคใต้เพื่อเสื่อมโจทย์เศรษฐกิจกับประเทศใกล้เคียงและภาคพื้นและในโอกาสนี้นี่ท่านผู้ฟังในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้มีความเห็น4นำบางด้านต่อแขนงการศูนย์กลางและ4แขวงภาคใต้เป็นต้นแมนเพิ่นได้ซี่นำให้เพิ่มทวีเวียงานป้องกันชาติป้องกันความสงบให้รับประกันความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็มีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นติดพันกับการพัฒนาชนบทรอบด้านตามทิศสามสั่งให้เป็นกระบวนการที่ฟุดฟื้นเพื่อสร้างตะแสงสร้างบ้านกลายเป็นป้อมที่มั่นแน่วหนาให้เพิ่มทวีการสกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อทอดต่างๆอยู่ในสังคมและตามบริเวณเขตชายแดนนำไส้ทะแหงได้เปรียบของเขตภูเพียงบริเวณเข้าสู่การผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งยกระดับความสามารถการผลิตให้สูงขึ้นกว่าเก่าโดยหันจากการผลิตแบบดั้งเดิมสู่การผลิตที่ทันสมัยเพื่อสามารถผลิตได้หลายและเป็นสินค้าส่งออกมีการปรุงแต่งมียี่ห้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดสารพิษและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสร้างศูนย์ค้นคว้าและผลิตพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และปุ๋ยชีวภาพในเขตภาคใต้

นำใส่เทคโนโลยีเข้าในการสนองจัดการน้ำเพื่อการผลิตโดยเฉพาะกับเป็นพลังงานแสงตะเวนให้สามารถทำการผลิตได้ตลอดปีหันจากการส่งออกแฮดิบมาเป็นการสร้างโรงงานปรุงแต่งโรงงานแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสืบต่อพัฒนาพลังงานสะอาดขนาดใหญ่เป็นต้นแม่นพลังงานน้ำพลังงานแสงตะเวนและพลังงานลมเพื่อส่งออกประเทศใกล้เคียงและสวมใส่ในบรรดาแขวงภาคใต้ให้มีเสถียรภาพและกระสุกยู่ส่งเสริมนำใส่รถไฟฟ้าเข้าในการขนส่งโดยสารโลจิสติกและการท่องเที่ยวให้หลายขึ้นเพื่อลดพรการสวมใส่น้ำมันเสื้อไฟยกระดับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะบริการที่มีความปลอดภัยน่าดึงดูดการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและก็เสื่อมโยงกับอุตสาหกรรมท้องถิ่นส่งเสริมการนำใส่อาหารพืชผักอินทรีย์และหัตถกรรมภายในสีแขวงเข้าในโรงแรมและห้านอาหารเพื่อบ่ให้เงินตราหัวไหลพัฒนาทะบกและจุดเคียนทายสินค้าเพื่อเก็บค่าบริการทางผ่านสร้างระบบสางและห้องเย็นเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าคุ้มครองราคาสินค้ากสิกรรมบ่ให้ถูกกดราคาในยามผลิตในยามผลผลิตออกหลายลดพรขั้นตอนทางด้านเอกสารอยู่ด้านซ้ายแดนเพื่อดึงดูดให้ภาคใต้เป็นเส้นทางผ่านลักของการค้าเขตภาคพื้นมหาวิทยาลัยจำปาสักและโรงเรียนเทคนิควิสาชีพต้องสุมใส่การสร้างวิสาการเทคนิคและผู้ประกอบการที่สามารถออกสร้างธุรกิจและพัฒนาบรรดาแขนงการปลายแหลมยกระดับห้องหมอและก็ศูนย์การแพทย์ให้มีความเสียสารสปอร์ด้านเพื่อเป็นศูนย์กลางปิ้นผัวของภาคใต้และลดพรการเดินทางไปปิ้นผัวข้ามแดนทั้งหมดนั้นเพื่อพันขยายทิศการพัฒนาเขตแคว้นตามทางแห่งบ่มซ่อนของแต่ละท้องถิ่นที่มติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคกำหนดไว้ให้ปรากฏผลเป็นจริงเอาคราวนี้ก็แม่นได้เว้าถึงท่านนายกรัฐมนตรีนี่แหละเพิ่นก็ได้ลงสีน้ำกองประชุมสูงยุการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่สีแขวงภาคใต้คือแขวงจำปาสักสารวันเสกองและแขวงอัตปือหลายเวียกงานหลายทิศในทีเพิ่นสีน้ำเพื่อเป็นการพัฒนาเขตแคว้นอยู่สีแขวงภาคใต้โดยเฉพาะมันเล็งนำไส้ผลิตภัณฑ์จากสีแขวงภาคใต้เข้าสู่โรงแรมเงินผักให้หลายขึ้นนะเอาข่าวต่อไปสำหรับข่าวต่อไปนี่แม่นเพิ่นได้พบลิงกัง13ตัวถูกลักลอบเลี้ยงเจ้าหน้าที่แขวงเสกองเข้ายึดและก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติวันที่24กรกฎนี้แขวงเสกองได้จัดพิธีปล่อยสัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามอยู่ในบัญชีหนึ่งเป็นสัตว์ป่าประเภทลิงกัง13ตัวเป็นเพศผู้นี่6ตัวเพศแม่7ตัวที่ยึดได้ในวันที่15กรกฎ2020นี้แล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอยู่ที่เขตป่าป้องกันแห่งชาติภูจวมบ้านห้วยสายเมืองท่าแตงมีทานไพสมนไอแก้วห้องหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงทานนางหนูก่อนไสสง่าคณะประจำพักเมืองประธานแนวรักสังสัตว์เมืองท่าแตงแขวงเสกองมีเจ้าหน้าที่และแขนงการที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยองค์การปกครองบ้านเขาห่วมแล้วลิงกังทั้ง13ตัวนี่ที่เป็นเพศผู้6ตัวเพศแม่7ตัวซึ่งแม่นอนอยู่ในสัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามบัญชี1ที่ยึดได้ในวันที่15กรกฎ2020นี้จากคนต่างประเทศสัญชาติจีนที่นำมาเลี้ยงไว้อยู่เฮือนเสาแห่งหนึ่งที่บ้านเพียงใหม่เมืองละมามแขวงเสกอกนี้แม่นเพิ่นปฏิบัติตามคำสั่งเลขที่25ทับนย.ลงวันที่17กันยา2025ว่าด้วยการเพิ่มทวีความเข้มงวดในการคุ้มครองและกวดกาสัตว์น้ำสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ระหว่างชาติและการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานคุ้มครองสกัดกั้นต้านและแก้ไขปรากฏการณ์ยอท่อเกี่ยวกับการลาเลี้ยงขยายพันธุ์นี้ไว้ในครอบครองค้าขายนำเข้าส่งออกและผ่านส่งสัตว์น้ำสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้จะสูญพันธุ์ให้สอดคล้องตามกฎหมายระเบียบการที่รัฐบาลได้วางออกและส่วนที่สัญญาสากลทานไพสมนไอแก้วห้องหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเสกองกล่าวว่าการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติครั้งนี้
มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นการคืนความสมดุลให้กับป่าและปกปักรักษาสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ไว้ให้อยู่ในการคุ้มครองอนุรักษ์เพื่อให้มีการขยายพันธุ์หลายขึ้นในขณะเดียวกันท่านนางหนูก่อนไซยังอาคณะประจำพักเมืองท่าแตงเพิ่งก็ได้เน้นให้องค์การปกครองบ้านห้วยทรายเอาใจใส่ติดตามกฎกาการลักลอบล่าสัตว์ป่าห่วงห้ามถ้าพบเห็นให้ฮีบฮ้วนแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดอินปอนอ้อนพระจันทร์อยู่ทางเมืองท่าแตงแขวงเซกองเป็นผู้เขียนข่าวนี้เอาสำหรับข่าวต่อไปแม่นเว้าถึงปกสแขวงเสียงขวางจับตัวแก๊งสแกมเมอร์51คนอยู่โรงแรมบ้านพลสวรรค์เหนือเมืองแปกปกสแขวงเสียงขวางรายงานว่าวันที่22กรกฎนี่แหละเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงเสียงขวางเปิ้นได้นำกำลังเข้ากวดค้นโรงแรมแห่งหนึ่งตั้งอยู่บ้านพลสวรรค์เหนือเมืองแปกตามการแจ้งข้อมูลหรือว่าแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีย้อนพบเห็นว่ามีกลุ่มคนต่างประเทศมาผักเสาและมีการเคลื่อนไหวผิดปกติซึ่งโรงแรมดังกล่าวนั้นเป็นของคนลาวแต่ให้เท่าซุนอายุ50ปีคนสัญชาติจีนเซาอยู่โดยที่ผู้เกี่ยวได้เอาตัวลบนี้และได้ปิดประตูโรงแรมไว้เฮ็ดคือบ่มีคนอยู่นี่แหละแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเปิดไฟไว้ได้ทันผู้ฟังตัวเองหันบ่อยู่อัดประตูไว้เฮ็ดคือบ่มีคนอยู่แต่ว่าอยู่ในห้องหันพัดเปิดไฟและเปิดเครื่องปรับอากาศไว้ตลอดเวลาและจากการกวดค้นของเจ้าหน้าที่หันก็สามารถกักตัวได้ผู้กระทำผิดได้นี่51คนเป็นหญิง4คนมี4สัญชาติคือไต้หวัน33คนหญิง2คนอินโดนีเซีย8คนหญิง1คนจีน5คนคนญี่ปุ่น5คนเป็นหญิง1คนสามารถยึดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์60หน่วยโทรศัพท์มือถือ76หน่วยหนังสือเดินทางพาสปอร์ต29หัววีซ่า3หัวรถใหญ่1คันรถไฟฟ้า2คันโต๊ะตั้งอุปกรณ์อื่นอีกจำนวนหนึ่งและผ่านการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นพวกเกี่ยวหับสารภาพว่าได้เคลื่อนไหวเป็นกลุ่มแก๊งมีการวางแผนหอบครอบด้วยการโฆษณาขายเครื่องทางออนไลน์เซ็นเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ให้ประชาชนอยู่ไต้หวันเมื่อลูกค้าโอนเงินสำหรับค่าสินค้าแล้วแม้จะบ่มีการส่งสินค้าให้แต่ประการใดแก๊งนี้มีเท่าซุนเป็นหัวโปรโตการบริหารเก็บรักษาหนังสือเดินทางและเป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนในขณะที่เจ้าหน้าที่กวดค้นเท่าซุนได้ขับรถเก๋งสีดำลบหนีไปก่อนปัจจุบันกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงเสียงขวางได้เสนอส่งผู้ถูกหาทั้งหมด51คนให้กรมคุ้มครองคนต่างประเทศกรมใหญ่สันติบาลเพื่อสืบต่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมทั้งเสนอออกคำสั่งกักตัวสัวเขาและออกคำสั่งจับตัวเท่าซุนเพื่อนำตัวมาลงโทษตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดนะก็คือเว้าแหละปรากฏการหยอดท่อหรือกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ถึงจะปราบปานใดเจ้าหน้าที่เพิ่นออกแหงสกัดกั้นปราบปรามปานใดแต่พวกเขาก็ยังลักลอบเคลื่อนไหวเฮ็ดได้อยู่อันนี้ยิงใส่ประชาชนเฮาเด้อต้องเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่นหากมีปรากฏการหาสงสัยว่ามีการลักลอบเล่นการพนันบ่หรือว่าการคุมแก๊งสแกมเมอร์ตัวยั่วหลอกลวงบ่ไกลหีบฮ้อนรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นเพื่อเพิ่นจะได้ติดตามปราบปรามสกัดกั้นได้อย่างทวงทันแต่หัวดีบ่ให้เป็นผิดเป็นภัยต่อสังคมตึมอีกจากนี้นี่ก็มาติดตามข่าวตึมอีกคราวนี้เหม็นเมาถึงวันที่24กรกฎนี้ละกรมธรณีศาสตร์และบ่อแหกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นได้ออกแจ้งการฉบับเลขที่3495ทับกทบออกถึงประธานผู้อำนวยการบริษัทดาวเจริญให้โจ๊ะการเคลื่อนไหวเวียงงานขุดค้นปรุงแต่งแฮเล็กอยู่บ้านซวงเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์และบ้านหนองพูนไซเมืองลองแจ้งแขวงไซสมพุนเนื้อในของแจ้งการระบุว่ากรมธรณีศาสตร์และบ่อแหแจ้งการถึงประธานหรือผู้อำนวยการบริษัท
ดาวเจริญทราบว่าผ่านการกวดกาภาคสนามของคณะวิชาการกรมธรณีศาสตร์และบ่อแฮซึ่งสมทบกับห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองวังเวียงอำนาจการปกครองท้องถิ่นข้างวันที่8และ9เดือนมิถุนา2026นี้เดือนมิถุนาผ่านมาหันเห็นว่าบริษัทของทานหรือว่าบริษัทดาวเจริญได้ดำเนินการขุดค้นและปรุงแต่งแห่เล็กโดยบ่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการซึ่งเห็นว่าบ่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยแห่ธาตุสำหรับปรับปรุงในปี2017และขัดกับระเบียบการอื่นๆที่เกี่ยวข้องนอกนี้ยังได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแม่นเฮ็ดให้น้ำสองขุ่นฉะนั้นเพื่อเฮ็ดในการคุ้มครองสมัยก่อนแห่ธาตุเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดกรมธรณีศาสตร์และบ่อแฮจึงได้ออกแจ้งการเพื่อให้บริษัทดาวเจริญปฏิบัติคือให้บริษัทโจหรือว่ายุดกิจการขุดค้นและปรุงแต่งแห่ธาตุและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเวียงงานบ่อแฮไปจนกว่าจะมีแจ้งการและทิศสิ้นน้ำจากรัฐบาลในการจัดตั้งปฏิบัติสำหรับโครงการขออนุญาตลงทุนใหม่อันสองมาให้บริษัทเอาใจใส่ดำเนินการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวโดยการเข้าร่วมติดตามของห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ร่วมกับห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์3ถ้าบริษัทยังฝ่าฝืนหรือยังสืบต่อดำเนินกิจกรรมขุดค้นโดยบ่ได้รับอนุญาตจะถูกดำเนินคดีและปฏิบัติตามมาตรการกฎหมายว่าด้วยแห่ธาตุและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของยังเข้มงวด4กรมธรณีศาสตร์และบ่อแฮจะสมทบกับห้องการคุ้มครองการลงทุนเพื่อจัดตั้งปฏิบัติแจ้งการของห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีสำหรับเลขที่871/ห.ส.น.ย.ลงวันที่26มิถุนา2026เกี่ยวกับการเรียกเชิญให้บริษัทมาเฮ็ดบทบันทึกกล่าวเตือนและดำเนินมาตรการปรับใหม่ตามระเบียบการนี่แหละท่านผู้ฟังนี่ก็คือมาตรการเล็กและขั้นเด็ดขาดของรัฐบาลที่นำใส่ต่อบรรดาหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการที่ดำเนินเวียกงานแบบบ่ถูกต้องสอดคล้องตามระเบียบกฎหมายโดยเฉพาะแม่นกฎหมายว่าด้วยการลงทุนการสัมปทานกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นเพื่อให้เคล็ดลับและบ่เป็นแบบอย่างให้แก่บริษัทอื่นโดยเฉพาะก็เป็นการขุดค้นแห่ธรรมชาตินี่แหละนะขุดค้นแบบบ่ได้รับอนุญาตเฮ็ดให้ธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงการล่างแห่ล่างซ้ายก็เฮ็ดให้น้ำคุณเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้นจะต้องได้มีการกวดกาคืนในขอบเขตทุกประเทศบ่แม่นแต่บริษัทดาวเจริญเพียงบ่อนเดียวเนาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องได้เอาใจใส่ตึมอีกในการกวดกาคืนในขอบเขตทุกประเทศเพื่อให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองแน่ข่าวต่อไปอาจจะเป็นข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้พอถึงวันที่13กรกฎาคมนี่แหละกองพัน546กองสร้างแสงกองพลที่4เพิ่นได้กวดกาเกียมความพร้อมทางด้านจำนวนพลพาหนะและเทคนิคเพื่อรับประกันให้แก่เวียกงานต้านและกอบกู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่ใน3แขวงของลาวเฮาทางเขตภาคกลางซึ่งมีพันโทคำแก้วกงปาลีหัวหน้าแผนกสร้างแสงพร้อมคณะพันโทอัมพรสอนมณีหัวหน้าการทหารกองพัน564คณะพักคณะบรรษากองห้อยวิชาการและพนักงานนครบเข้าร่วมพันตีคำมวลพรหมอิไสหัวหน้าการทหารกองห้อยเทคนิคกองพัน546ให้ฮู้ว่าการปฏิบัติแผนการและคำสั่งของกรมสู่หบกรมใหญ่เสนาธิการกองทัพดังนั้นกองพลที่4จึงอนุมัติให้กองพัน564จัดตั้งกวดกาเกี่ยมความพร้อมทางด้านกำลังพลพาหนะและเทคนิคให้ปฏิบัติตามแผนการบรรดาเนื่อในคาดหมายทฤษฎีและหลักการให้บรรดาผู้ขับขี่มีความสำนึกสำนานสามารถรับประกันความปลอดภัยในการเกี่ยมพร้อม
กอบกู้ช่วยเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่ในตัวหน้าอยู่ใน3แขวงภาคกลางคือแขวงบริคำไซคำนวนและแขวงสวนเขตให้มีความปลอดภัยห้อยส่วนห้อยเด้นี้ก็แม่นเว้าถึงว่ากอง1564ทหารสร้างแสงกองพลที่4เพิ่นได้เก็บความพร้อมทางด้านจำนวนพลพาหนะและเทคนิคเพื่อช่วยเหลือประชาชนอยู่3แขวงคือแขวงบริคำไซคำนวนและสวนเขตที่อาจจะประสบกับภัยพิบัติน้ำท่วมในตัวหน้าให้มีความรับประกันความปลอดภัยห้อยสนห้อยมาฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลามื้อนี้บุญเทียงเกวีและวงผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วและอยากเสนอย้อนว่าเท่าไหร่กินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจริงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีแล้วยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์ได้อย่างยืนมายา 70,000 ปี6บวกหาเนี่ยและมันว่ามีคุณภาพดีสุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: แก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้ฮะนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮะล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮะนะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันเสาร์ออกอากาศเวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้ามื้อนี้พบกันเป็นประจำท่านผู้ฟังทางรายการพวกเราก็ได้นำเอาข้อมูลสิ่งดีๆสารานะฮู้นำมาฝากบรรทานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงเนาะมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซืนการติดตามรับฟังบ่ว่าจะเป็นผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ทางใดนำไซต์ระบบอินเทอร์เน็ตสามารถติดตามรับฟังได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ www.awr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและข่าวสุนทรไนจากทางรายการมื้อนี้30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษได้นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะหลายคนก็ตื่นแล้วลุกแล้วจากบนอยู่บนนอนก้าวเข้าสู่ในการสืบต่อประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานของแต่ละคนเนาะบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกท่านท่านผู้ฟังบ่ว่าจะประกอบอาชีพทั้งสาวค้าขายพนักงานรัฐกรของพวกเราเนาะหรือว่าสาวผู้องค์แห่งงานทุกคนบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีขอให้ทุกคนเอาใจใส่รักษาสุขภาพบ่งแยงสุขภาพให้ดีหรือว่าผู้ใดที่มีพยาธิประจำตัวเนาะบางคนนี่ก็เป็นพยาธิเบาหวานสำหรับท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวอย่าลืมเด้อมิตรรายการต้องได้เอาใจใส่บ่งแยงรักษาสุขภาพเนาะสำคัญก็คือพักผ่อนให้เพียงพอสำคัญก็คือกำลังใจให้กับตนเองแดและที่สำคัญทว่าทานใดที่รู้สึกอิดเมื่อยบ่สบายก็ต้องได้รีบพ้อนเนาะไปพบแพทย์หมอให้เพิ่นกวดบ่งมาติดตามอาการเพื่อว่าจะได้ปิ่นปัวให้ทันเวลาหรือว่าท่านใดที่มีพยาธิประจำตัวแล้วกินยาหลวงยาหยังกับบ่สวงบ่เซาจากเถื่ออยากให้ทุกคนหันมาเปิดใจนำไส้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวนั่นก็คือยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษบ่ว่าจะเป็นวันหรือสีดีกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตาวันนางธรณีดีลิสดวงนอกจากนี้ท่านผู้ฟังก็มีสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างมีหลายกวน1ห้อยสนิทท่านใดที่ว่าสนใจสามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธานครหลวงเวียงจันทร์ตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนๆแล้วพบกันในระยะต่อไปตื่มอีก

0: ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานและมีแห่งธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดเชียรีเป็นน้ำจากพื้นดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ก็ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จัดการวางขายการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาเพื่ออยากให้คนลาวเฮาได้ดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ที่ว่าเฮาบ่ได้ว่าขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้กินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจะคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีเดี๋ยวเขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่เท่าครับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาคือน้ำดื่มเอเวียงอันนี้อยากฝากไว้น้ำมาตรฐานผู้ชมหรือคนลาวเขาถ่ายต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตำมาตรฐานสากลเชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเซียรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบอกผิดหวัง
1: ทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้หับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการพวกเขาผ่านไปเนาะขอฟังให้เป็นความสุขฟังให้เป็นกำลังใจมีรายการทุกคนพ่อแม่พี่น้องที่กำลังดื่มน้ำชาดื่มกาแฟอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังบางคนก็มักออกกำลังกายเนาะในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้บ่ว่าจะเป็นการขี่รถทีบการย่างออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายเป็นการผ่อนคลายให้กับห่างกายเพราะว่าสภาพอากาศระยะนี้ท่านผู้ฟังอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงแดดต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงรักษาสุขภาพให้ดีเพราะว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่การออกกำลังกายการพักผ่อนเนาะก็ให้เคียงคู่กันไปเพื่อว่าจะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับห่างกายให้มีความแข็งแรงท่านผู้ฟังและสำหรับมื้อนี้ทางรายการพวกเฮาก็มีสิ่งดีๆมาฝากบรรดาท่านโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าอิดเมื่อยแดท่านผู้ฟังบางครั้งนี้อาจจะเฮ็ดให้การไหลเวียนของเลือดนี้บ่สะดวกดีซึ่งท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะก็คือท่านใดที่ว่าเป็นความดันเนาะเลือดไหลเวียนบ่สะดวกจังซี่อาจจะเฮ็ดให้ร่างกายนี้อิดเมื่อยแดบางครั้งนี้รู้สึกเป็นวินแดท่านผู้ฟังกินข้าวกับบ่แซ่บอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังนอกจากจะมียาสมุนไพรพื้นเมืองลาวจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษแล้วเพิ่นก็ยังมีกาแฟเนาะซึ่งกาแฟลดความดันจะช่วยตอบโจทย์กับห่างกายลดความดันเลือดสูงและช่วยเฮ็ดให้ระบบการไหลเวียนของเลือดนี้สะดวกดีนอกจากนั้นท่านผู้ฟังเว้าถึงการไหลเวียนของเลือดแล้วแล้วก็ยังมีทั้งดวงตาของคนเฮาเนาะบางครั้งท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่าดวงตามัวตาบ่เห็นแจ้งเบิ่งไกลนี่ก็เบิ่งบ่เห็นแจ้งเนาะตามัวหรือว่าท่านใดที่ว่ามักมีน้ำตาออกมาตลอดแบบนี้ท่านผู้ฟังรู้สึกว่าปวดดวงตาเนาะย้อนว่าดวงตาของเฮานี่บ่ได้รับวิตามินเลยเฮ็ดให้ดวงตานี่มัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งฉะนั้นแหละมีรายการการเลือกเอากาแฟที่ดีให้คุณประโยชน์ตอบจนห่างกายนั่นก็คือกาแฟบำรุงสายตาซึ่งกาแฟบำรุงสายตานี้จะให้วิตามิน A วิตามิน B6 และวิตามิน E จะช่วยบำรุงประสาทตาของเฮากินกาแฟแล้วจะรู้ได้เนาะว่าดวงตาของเฮานี่เบิ่งเห็นได้แจ้งชัดเจนขึ้น และนอกจากนั้นท่านผู้ฟังการให้วิตามินต่อกับดวงตานี่นะก็คือคุณประโยชน์ดีๆที่ทางรายการพวกเฮาอยากเว้าว่าสู่พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังน้ำกันโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าใส่แว่นตาเป็นประจำถ้าว่าใส่แว่นตาแล้วจึงเห็นแจ้งเนาะถ้ามาปลดแว่นตาออกนี่ตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งอย่าลืมท่านผู้ฟังนอกจากการกินอาหารให้คุณประโยชน์กับทางกายแล้วถ้าว่าท่านใดที่อยากได้กาเฟที่ตอบโจทย์กับทางกายนั่นก็คือกาเฟบำรุงสายตาให้คิดหาทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเป็นผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองผลิตโดยสีมือของคนลาวเขาเองเนาะลุงคำสิงสีหาเทพได้ค้นคิดน้ำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นกาเฟดีๆที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายแบบนี้ท่านผู้ฟังสนั้นท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้กาเฟดีที่มีคุณภาพกาเฟปลอดสารเคมีสามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้เนาะตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเสร็จฐานนครหลวงเวียงจันทน์โทรสอบถามได้020-5570-4709 5570-4709และ5830-2288พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจสามารถสั่งซื้อได้หรือว่าอยากมาเลือกมาจับจ่ายซื้อด้วยตนเองก็มาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีหลายอย่างบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวและกับประเภทซากาเฟและนอกจากนั้นก็ยังมีเครื่องใช้สอยภายในครัวเรือนและมีน้ำดื่มเป็นน้ำดื่มธรรมชาติน้ำดื่มแห่ธาตุเดซิเลทานโปรฟังที่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายอย่าลืมเนาะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้สินค้าหรือว่ามีรายการรับฟังอยู่ทางต่างแขวงสามารถสั่งซื้อสอบถามได้เนาะ020-5570-4709ตอนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการกัน

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเขาได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะฟังต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นกับมิตรรายการที่กำลังรับฟังรายการท่ามกลางบรรยากาศในตอนเศร้าๆแบบนี้เนาะมิตรรายการทางรายการพวกเขาก็ได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักสินค้าดีที่มีคุณภาพผลิตโดยฝีมือของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวนอกจากนี้ก็มีประเภทชากาแฟมีน้ำดื่มธรรมชาติน้ำดื่มแฮทาที่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับร่างกายสนานทานใดที่ว่าสนใจอยากได้สินค้าหรือว่าท่านใดที่จัดงานพบปะสังสรรค์ต่างๆจัดกล่องประชุมเนาะอยากได้น้ำดื่มที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับร่างกายแบบนี้ให้คิดหาน้ำดื่มเดซิเลเนาะท่านผู้ฟังเป็นน้ำดื่มธรรมชาติน้ำดื่มแฮทาที่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับร่างกายซึ่งผลิตโดยสีมือของคนลาวเขาเองเนาะจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมทัดผู้ฟังสินค้าหนึ่งเมือง1ผลิตภัณฑ์สินค้าปลอดสารเคมีเดอร์สนาทานใดที่ว่าต้องการอยากได้สินค้าดีที่มีคุณประโยชน์แบบนี้ให้คิดหาทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธานครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงติดต่อสอบถามได้เนาะ020-5574709หรือว่าจะติดตามอีก1 2ทางผ่านทั้งเพจ Facebook เซตเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวกินยาลวงยาอย่างกระปุกทรวงบ่ซาวลองหันเปลี่ยนเปิดใจกินยาสมุนไพรเพื่อนเมืองลาวลองเบิ่งทันผู้ฟังเพราะว่าลุงคำสิงสีหาเทพได้ค้นคิดน้ำเอาสูตรตำรายาเพื่อนเมืองลาวน้ำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งหลายคนที่ได้กินยาสมุนไพรเพื่อนเมืองลาวก็ตอบโจทย์กับร่างกายเนาะมีความแข็งแรงห่างไกลจากพยาธิโรคขาต่างๆอย่าลืมมิตรรายการมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้จากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซธานครหลวงเวียงจันทน์เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซื่นจากทางรายการพวกเฮาหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

ดูมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสบายดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพในรายการที่หักแพงทุกทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ทีมอีกเพื่อว่าให้เม็ดรายการได้รับฟังอย่างทั่วถึงรับชมอย่างทั่วถึงนอกจากนั้นท่านก็ยังสามารถติดตามผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la ผ่านทางวิทยุออนไลน์เนาะแล้วก็มีการติดตามไลฟ์สดอีกเนาะมีการถ่ายทอดมีไลฟ์สดทาง Lao National Radio เนาะทางเพจ Facebook ว่าสันสาของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติจะเห็นภาพบรรยากาศสดๆอยู่ในห้องส่งในปัจจุบันนี้นอกกำลังไล่สด 6:30 หาเวลา 7:30 นาทีกับมื้อนี้กับพี่คาวมีคาวมาต้นมาฝากมาโอ้มาลมมาว่ามาว่าให้มีรายการนะครับฟังรับชมอีกเส้นเก่าเส้นเคยเนาะในตอนเช้าของมื้อวันศุกร์ตอนเช้าของมื้อวันศุกร์เป็นมื้อปิดท้ายในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานแล้วก็เป็นมื้อสุดท้ายของเดือนกรกฎมื้อสุดท้ายต่อไปก็จะเป็นเดือนสิงหาว่าสันสะก้าวเข้ามาแทนที่เดือนกรกฎวันเวลานาทีบ่คงคอยท่าไปอีบ่ฮอดได้เดือนกับเบิดปีเนาะเมื่อปี2016ไปแล้วฉะนั้นเฮ็ดหยังนําก็บ่ทันอันใดที่มันเหลืออันใดที่มันตกมันค้างก็สืบต่อเนาะอันใดที่มันดีแล้วเรื่องงานต่างๆก็สืบต่อคือกันสืบต่อตัวนี้ก็หมายถึงพันขยายให้มันดีขึ้นกว่าเก่าตัวที่มันตกค้างมันเฮ็ดบ่สําเร็จจะสืบต่อเฮ็ดให้มันสำเร็จเอ้าก็มีข่าวมาต้นมาฝากให้มีรายการนะครับชมรับฟังเริ่มต้น

ในสังคมให้เข้มงวดและก็เด็ดขาดขึ้นกว่าเก่าติดตามการตอบโต้บรรดาข่าววิดเบือนใส่ให้ประสีต่างๆก็เก็บความพร้อมรอบด้านในการรับมือกับภัยน้ําท่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนเขตน้ําท่วมให้ทันการและก็ปลอดภัยสุ่มใส่การเก็บรายรับของงบประมาณแรงรายรับที่มีแล้วให้ครบถ้วนเร่งทวงหนี้ต้องรับที่ต้องสําระหนี้สินค่าบินผ่านน่านฟ้าและก็อื่นๆรวมถึงการเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการต่างๆยุบดาคะแนนการและก็ด้านสากลหีบฮอนคนคั่วนโยบายกลไกคุ้มครองห้างค้าปลอดภาษีในตัวเมืองเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อของนักท่องเที่ยวสืบต่อคนคั่วนโยบายพิเศษสำหรับการพัฒนาแขวงหัวพันและกระพงสลีให้สำเร็จในเดือนสิงหาคม2026ติดตามราคาน้ำมันในตลาดโลกยาใกล้สิทธิ์และก็กับเก็บความพร้อมหับมือต่อความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำมันหรือว่าขาดเขื่อนน้ำมันและเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเสื้อไฟเพื่อหาประกันการสนองน้ำมันให้เพียงพอป้องกันและก็แก้ไขการกักตุนปรับโครงสร้างราคาให้เทียบเหมาะกับสภาพตัวจริงหิมพ่นค้นคว้ากำหนดทางเลือกในการลงทุนก่อสร้างท่อส่งน้ำมันจากเวียดนามมาลาวแล้วรายงานให้รัฐบาลในเดือนสิงหาคม2026สืบต่อสุกยุ่งการปฏิบัตินโยบายส่งเสริมการนำไส้รถไฟฟ้าและกับพลังงานทดแทนให้แข็งแรงเพื่อลดพรการนำไส้น้ำมันเสื้อไฟเอาใจใส่ที่ตามกฎกาความปลอดภัยของเขื่อนและกับการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนสร้างแผนรับมือต่อกับปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับที่อาจจะเกิดขึ้นปรับปรุงแก้ไขปัญหาสายไฟฟ้าหม้อแปลงสายเคเบิลที่มีอายุการใช้งานหลายปีเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยมาต่อที่ข่าวเกิดขึ้นเกี่ยวกับการนำเสนอแผนเมบทและก็แผนดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้ามุ่งสู่เป้าหมาย30%ภายในปี2030เนาะข่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อบริษัทมนิกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็ได้จัดกองประชุมสำคัญเพื่อรับฟังการนำเสนอทางแผนเมบทและการแผนดำเนินงานในการผันขยายนโยบายส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าให้บรรลุเป้าหมาย30%ของจำนวนพาหนะที่นำใช้ทั้งหมดอยู่ภายในประเทศในปี2030กองประชุมนี้ก็ได้มีท่านมาลัยทองกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าห้องหัวหน้าคณะกรรมการสินันระดับชาติพร้อมด้วยว่าด้วยดำรัสเลขที่31/ย.เนาะพร้อมด้วยคณะรับผิดชอบสำนักงานนายกรัฐมนตรีบรรดากระทรวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมจุดประสงค์นี้ก็แม่นรับฟังการค้นคว้าเผยแพร่แผนงานและก็ประการประกอบความเห็นใส่แผนแม่บทและก็แผนดำเนินงานให้มีเนื้อในรอบด้านพร้อมนำไปจัดตั้งปฏิบัติและอย่างเป็นรูปธรรมวิสัยทัศน์ของรัฐมนตรีได้เน้นนักว่าการส่งเสริมรถไฟฟ้าแม่นนโยบายยุทธศาสตร์เพื่อลดพรการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟลดพรการปล่อยอายแก๊สเงินแก้วและกับผันขยายมติ04ของกรมการเมืองส่วนกลางภาคนอกว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองหมุนไส้ทาแห้งพลังงานสะอาดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวเนื่องในต้นต่อของหางแผนไม้บดและแผนดำเนินงานท่านรัตนมณีคุณีวงศ์ฮองประธานผู้อาวุโสบริษัท AIF บริษัท AIF ได้นำเสนอมาตรฐานและกับทิศทางสำคัญประกอบมีการสร้างพื้นฐานสถานีสากไฟฟ้ากับปรับปรุงนโยบายภาษีอากรรวมทั้งการสุกยู่สินเชื่อสีเขียวสร้างฐานข้อมูลเนาะและกับกำหนดมาตรฐานด้านเทคนิคเนาะหรือว่า Data Center เนาะมาตรการคุ้มครองและจำกัดแบตเตอรี่ที่เสื่อมคุณภาพพร้อมนำการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าในโอกาสเดียวกันผู้ต่างหน้าจากบรรดากระทรวงแขนงการก็ได้รายงานความคืบหน้าและก็ให้ทัศนะเพิ่มเติมอย่างรอบด้านเพื่อเฮ็ดให้แผนงานดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การนำใช้รถไฟฟ้าเพื่อดำเนินงานฮอดปี2030เพื่อจะหันมาใช้รถไฟฟ้าให้มันกว่ำอยู่ประมาณ30%ของจำนวนพาหนะหรือว่ารถรางพาหนะต่างๆเนาะก็เป็นการลดพรต้นทุนในการใช้น้ำมันเสื้อไฟ

0: อีกอันนึงก็แม่นลดปอนการปล่อยไอกักกาบอนิกหรือว่าไอพิษเฮือนแก้วขึ้นสู่สั้นบรรยากาศในคันเฮาซําใส่รถไฟฟ้าแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันได้ในการนําใส่รถไฟฟ้า1มาการรักษาบํารุงรักษานี่ยากหลายรถไฟฟ้านี่แล้วก็2มาปัญหาหม้อไฟว่าซั่นซะใส่อยู่ประมาณ8ปีหรือว่า9ปี10ปีแต่ว่าหม้อไฟซื้อเทื่อนึงนี่โคตรแพงหลายรถไฟฟ้ามันก็มีข้อได้ข้อเสียต่างกันเนาะมีข้อได้ข้อเสียต่างกันมีผลได้ผลเสียข้อดีแตกต่างกันไปคนละด้านว่าซั่นซะแล้วแต่ผู้ใดเงื่อนไขสะดวกในการซื้อในการนำใส่รถลาพาหนะมาต่อที่ข่าวการน้ำเขื่อนจะบดซักร่วมกับทำบุญร่วมกันเนาะร่วมกันเฮ็ดบุญใส่บาตรในโอกาสวันเข้าวันสาปวารณาก็คือเมื่อก่อนนี้เนาะซึ่งว่าการน้ำของแขวงจับบดซักนครปักเซน้ำโดยทานอโรไซสุนันราชเลขาคณะบริหารพรรคแขวงและกระทานประดิษฐ์วรรณรัศมีหัวหน้าคณะโฆษณาองค์แขวงท่านบุญคงคันธวงศ์สางประธานองค์ประธานกวดกาพักรัฐแขวงและก็มีบรรดาอื่นๆเนาะท่านบุญเดชทองสวรรค์ท่านสุขวิสัยสี่สมหวังเนาะและก็มีท่านบรรดาการนำเนาะและก็ครอบครัวการนำสาวพจน์นี่เข้าร่วมเนาะการใส่บุญเฮ็ดบุญใส่บาตรนี้เป็นการสืบทอดประเพณีดีงามหรือว่าบุญเข้าพรรษาปวารณาก็คือวัดธนธรรมอันดีงามของชาติที่คนลาวสาวพุทธสืบทอดตั้งปฏิบัติกันมาแต่โบราณกาลให้ยืนยงคงอยู่เคียงคู่กับคนลาวตลอดไปในพิธีก็ได้มีการกราบไหว้พระหับศีลถวายสังฆทานใส่บาตรหยาดน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์สามีภรรยาบุตรบุตราผู้ที่ล่วงลับไปแล้วตามความเชื่อให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนี่ทั้งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของชาติในตอนท้ายนี้พระอาจารย์มหาสุวรรณจันทราชประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แขวงก็ได้เมตตาเทศนาสั่งสอนออกตนญาติโยมให้เฮ็ดมั่นเฮ็ดความดีพร้อมกันรักษาศีลรักษากายวาจาและเฮือนสานบ้านซองของตนให้มีความสะอาดจบงามประพฤติปฏิบัติตนให้ดีให้สอดคล้องกับทำนองคลองธรรมศาสนาและก็กฎระเบียบกฎหมายบ้านเมืองมาต่อที่ข่าวคราวเกี่ยวกับการนำกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมต้อนรับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำลาวเงินบุญวันนี้อยู่ห้องรับแขกกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านนางจันทคอนบัวรพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้ให้เกียรติต้อนรับการเยี่ยมอำลาของเอกอัครทูตแห่งอิสราเอลประจำลาวในโอกาสสำเร็จภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตอยู่ลาวในโอกาสนี้การเข้าเยี่ยมอำลาในครั้งนี้ท่านนางจันทคอนบัวรพันธ์รองรัฐมนตรีก็ได้ตีราคาสูงและก็แสดงความขอบใจต่อรัฐบาลอิสราเอลที่ได้ให้การสนับสนุนหัวมือกับลาวด้วยตลอดมาโดยเฉพาะในแขนงการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งระยะผ่านมากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมและก็เรียนรู้เวียกงานตัวจริงด้านเกษตรกรรมทันสมัยที่ประเทศอิสราเอลโดยเฉพาะแมนเทคนิคการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์แบบก้าวหน้าซึ่งเป็นความรู้ที่สามารถนำไปนำใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวและก็ประกอบส่วนสร้างสาเวียกเหตุงานทำได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ทั้งสองประเทศก็ยังได้ร่วมมือกันจะตั้งปฏิบัติโครงการทดลองระบบน้ำหยอดในส่วนไม่ให้มากและก็โครงการค้นคว้าแนวพันธุ์พักหัวบัวใหญ่เติมอีกในต้นให้ท่านนางจันทคอนบุรพันธ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้อวยพรให้เอกอัครราชทูตผู้ที่สำเร็จหน้าที่อยู่ลาวอิสราเอลนอจงประสบผลสำเร็จในที่เวียกงานของตนในอนาคตสืบต่อพันธุ์ขยายเสริมขยายมูลเสื้อมิตรภาพระหว่างลาวและอิสราเอลในแฟนยิ่งขึ้นก็คือพวกเขาฮู้น้ำกันเนาะอิสราเอลก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีชื่อเสียงได้ในการเฮ็ดกสิกรรมที่ทันสมัยซึ่งมาไล่ฮับต้นต่อก็มาจากการผลิตกสิกรรมถือว่าระบบการผลิตกสิกรรมอยู่อิสราเอลนี่โอ้มีความทันสมัยหลายสมควรแล้วก็มีผลตอบรับที่ว่าดีได้มาตรฐานสากลเนาะซึ่งเป็นประเทศสั้นนำอีกประเทศหนึ่งในการเฮ็ดกสิกรรม ว่าทันสมัยว่าซั่นซะพวกเขาก็มีบทเรียนนำประเทศเพื่อนร้ายอันโดยเฉพาะในโครงเขตกสิกรรมหรือสิ่งแวดล้อมก็คืออยู่ในเนื้อในของข่าวนี้ที่เพื่อนได้ปรึกษาลือกันเนาะมาสืบต่อที่ข่าวกองประชุมนี้เริ่มการสร้างข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งว่าด้วยการคุ้มครองน้ำเปื้อนเมื่อบรมวันนี้กรมน้ำประปาภายใต้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ได้จัดกองประชุมริเริ่มการก่อสร้างข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งว่าด้วยการคุ้มครองน้ำเปื้อนที่กระทรวงโยธาธิการและขนส่งกองประชุมดังกล่าวให้เกียรติเป็นประธานของท่านอุ่นไซยวงไก่สอนของหัวหน้ากรมน้ำประปาเนาะและก็ท่านนางเอวาดิอัสจูนิยาเนาะห้องหัวหน้าสถาบันเติบโตสีเขียวสากลหรือว่า GGGI ประจำลาวมีบรรดาที่ปรึกษาผู้ประสบพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในกองประชุมครั้งนี้ก็เป็นการปรึกษาเลยการค้นคว้าเอกภาพในการเริ่มค้นคว้าสร้างนิติกรรมใต้กฎหมายสำหรับที่ได้กล่าวมาทั้นโดยเป็นการพัฒนาในแนวทางนโยบายของพรรคและรัฐบาลก็คือของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเอารวมว่าเฉพาะเป็นการสร้างนิติกรรมใต้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองน้ำเปื้อนของกรมน้ำประปาพร้อมเดียวกันนั้นการค้นคว้านิติกรรมใต้กฎหมายสำนวนกล่าวแม้นเป็นเวียกงานหนึ่งที่นอนอยู่ในแผนเวียกจุดสูงของกรมน้ำประปาซึ่งได้กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ทศ2035ยุทธศาสตร์การพัฒนาเวียกงานน้ำประปาและสุขภิบาลระยะ9ปี2022หา2030และแผนพัฒนาระยะ4ปี2022หา2025สำหรับการค้นคว้านิติกรรมสำหรับดังกล่าวแม้นได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากสถาบันเติบโตสีเขียวสากลและทางด้านเจียวซานจากองค์การบรอดาลาวสถาบัน GGGI ได้ประกอบส่วนให้การสนับสนุนด้านวิชาการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนอย่างตัวเนื่องในการพัฒนาขอบระเบียบการคุ้มครองน้ำเปื้อนของลาวภายใต้โครงการการขยายคุ้มครองขี้เหงื่อและการน้ำเปื้อนแบบยันยงเพื่อปรับปรุงเวียกงานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมอยู่ในลาวระยะที่2ที่ได้รับการเฮือนสนับสนุนจากโครงการคอยกามาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับการเพิ่มทวีการคุ้มครองตนเองในแขนงการและการสกัดกั้นการโฉกโกงทางโทรคมและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างหอบด้านการจะให้ฮู้เกี่ยวกับเนื้อในปัจจุบันนี้อาชญากรรมการโฉกโกงทางโทรคมข้ามชาติเพียงแต่ทำลายผลประโยชน์ของประชาชนอย่างให้แหงแต่ได้ส่งผลกระทบอย่างนักหน่วงต่อภาพพจน์ของวิสาหกิจจีนอยู่ลาวและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจสภาการค้าจีนให้การสนับสนุนอย่างแข็งแรงต่อการเคลื่อนไหวโจมตีการโฉกโกงทางโทรคมที่ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างลาวและจีนในระยะบรมนี้เพื่อตอบโต้เพื่อตอบสนองเนาะต่อการเรียกร้องเกี่ยวกับการส่งเสริมการร่วมมือด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติกฎหมายเข้าสู่ลงเลือกระหว่างลาวจีนตั้งหน้าให้ความร่วมมือกับคณะการที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลลาวเพื่อจัดการเคลื่อนไหวโจมตีเฉพาะสภาการค้าจีนพวกเขาก็ได้ต้องได้เสริมสร้างแนวป้องกันความปลอดภัยให้มีความแข็งแกร่งทั้งนี้ก็เป็นการต้องความจริงเนาะตัวจริงเป็นการปฏิบัติตัวจริงในการปกป้องผลประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเป็นการรับผิดชอบทางสังคมที่วิสาหกิจจีนจะต้องได้ปฏิบัติเพื่อป้องกันให้วิสาหกิจที่เข้าเป็นสมาชิกทั้งหลายดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายป้องกันบ่ให้เกิดอาชญากรรมโฉกโกงก็ยังได้แจ้งมันยังภาคส่วนต่างๆได้รับรู้เนาะอันที่1นี่ดำเนินการกวดกาเฉพาะเกี่ยวกับทรัพย์สินด้านอสังหาริมทรัพย์ให้บรรดาสมาชิกดำเนินการกวดกันอย่างรอบด้านต่ออสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดที่ตนเองได้ถือครองเอาไว้เนาะที่ตนเองได้เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองแหละต้องได้จัดตั้งปฏิบัติหลักการผู้ใดให้เศร้าต้องได้เป็นผู้รับผิดชอบเนาะโดยมีการกวดกาเนาะโดยเฉพาะแม่นนี่แหละบรรดาอาคารธุรกิจหอพักพนักงานห้องขายเครื่องบ่อซื้อวัสดุเก็บเงินเครื่องต่างๆกวดกาของผู้เฒ่าทั้งสองอย่างเนาะการจดทะเบียนในชีวิตประจำวันให้เข้มงวดรับประกันบ่ให้อสังหาริมทรัพย์หรือว่าทรัพย์สินที่ออกชื่อตนถูกสวยไส้ว่าซั่นซะถูกผู้ที่บ่หวังดีสวยไส้บรรดาวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกทั้งหลายเนาะพนักงานอยู่ในความควบคุมพฤติกรรมทางธุรกิจของตนอย่างแท้จริงให้ถูกต้องตามระเบียบการถ้ามีส่วนร่วม ปล่อยปะละเลยหรือปกปิดการเคลื่อนไหวซ่อโกงใดๆทั้งโกงและกระทั่งอ้อมห้ามอำนวยความสะดวกใดๆให้กับกลุ่มแก๊งหรือบุคคลที่ถูกสงสัยให้เช่าสถานที่เสื่อมตัวอินเทอร์เน็ตสนองอุปกรณ์เป็นผู้แนะนำให้งานหรือสำลักเงินอย่างเด็ดขาดถ้าพบเห็นว่าเบาะแสใดๆเกี่ยวกับการซ่อโกงทางการดำเนินธุรกิจจะต้องแจ้งไปหาองค์การยุติธรรมของลาวและกับกองเลขาเฉพาะสภาการค้าจีนทันทีเนาะปฏิบัติข้อกำหนดการปฏิบัติตนอย่างเคร่งขัดรักษาความซื่อสัตย์สุจริตเนื่องจากว่าสมาชิกหลายๆคนในของสภาการค้าก็ได้ลงนามเกี่ยวกับการปฏิบัติตนสำหรับวิสาหกิจที่เข้าเป็นสมาชิกของสภาการค้าจีนฉะนั้นบรรดาวิสาหกิจต้องถือเอาความซื่อสัตย์บริสุทธิ์เป็นหลักฐานเนาะเป็นหลักฐานห้ามมีพฤติกรรมการแก้งขันหรือที่บ่ถูกต้องเป็นต้นแม่นการให้สิทธิ์บนธุรกิจให้บรรดาวิสาหกิจปรับปรุงบริหารภายในสร้างความเข้มแข็งทางด้านกฎระเบียบร่วมกันสร้างตัวแบบทางด้านความซื่อความซื่อสัตย์จริตตามข้อที่เริ่มเมืองแล้วหนึ่งเส้นทางสร้างความเข้มแข็งทางด้านกลไกลงโทษปั๊บไหมแล้วก็คัดออกเนาะสภาการค้าจีนจะเพิ่มความเข้มแข็งในการติดตามกฎกาสภาพการจะตั้งปฏิบัติข้อกำหนดปฏิบัติตนหากพบเห็นพฤติกรรมที่ถือว่าพิสูจน์ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการโซ่โกงผิดระเบียบให้ความช่วยเหลือการโกงอาชญากรรมหรือกระทำผิดซึ่งทางสภาการค้าจีนจะยกเลิกเป็นสมาชิกของผู้เกี่ยวเนาะพร้อมทั้งตั้งหน้าให้การร่วมมือกับภาคส่วนปฏิบัติกฎหมายของลาวให้เข้มงวดเพื่อทวงเอาสิทธิ์ทางด้านกฎหมายเนาะฉะนั้นภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะการซ่อโกงทางโทรคมหรือว่าสแกมเมอร์ปัจจุบันนี้ก็พบเห็นหลายในข้อมูลข่าวสารต่างๆเนาะทางเพจ Facebook สังคมออนไลน์ต่างๆพวกเขาก็เห็นแล้วเมื่อนึงจับบ่แม่นหน่อยเด้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวของพวกเขานี่ก็ได้เอาใจใส่อย่างแข็งแรงอีหลีในการปราบปรามหรือว่าขุดค้นหรือว่าหรือว่าจูดเผาเลยก็ว่าได้เนาะแก๊งสแกมเมอร์กลุ่มคนบ่ดีว่าซั่นซะสิว่าซ่อโกงทางโทรคมซ่อโกงทางโทรคมเฮ็ดให้บุคคลที่3หรือว่าบุคคลอื่นได้อัปประโยชน์เงินเธอค้ำเธอสิหามาได้เงินค้ำเธอสิหามาได้บ่แม่นของเรื่องง่ายฉะนั้นเฮ็ดให้มันดับมันสูญเลยทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้เอาใจใส่อย่างแข็งแรงอีหลีได้ส้มเซยเจ้าหน้าที่ที่ได้เอาใจใส่หลายคนในสังคมนี่ย่องยอส้มเซยได้เด็กอรุณไปใส่มาใส่ก็เห็นแต่เพิ่นย่องยองสมเสยเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์หรือว่าแก๊งโซโกงทางโทรคมนี่นะแล้วก็ปราบปรามกระบวนการค้าขายยาเสพติดอันนี้เพิ่นก็เฮ็ดอย่างแข็งแรงเพิ่นบ่ได้ลดบ่ได้ละเด้ในการปราบปรามนี่เด้บ่แม่นว่าเพิ่นเงียบบ่เพิ่นสิบ่เฮ็ดเวียกเด้เพิ่นเฮ็ดเวียกแบบเงียบๆบ่ให้ผู้ใดฮู้เนาะการเคลื่อนไหวเวียกงานวิสาสะพอของเพิ่นเพิ่นมีเทคนิคของเพิ่นเนาะฉะนั้นสมเสยอีกแค่หนึ่งต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนาะทางด้านโดยเฉพาะทางด้านเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบของลาวแล้วก็พวกกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบนี่แหละทางเจ้าหน้าที่ทุกๆขบวนการทุกๆหน่วยงานที่ได้ให้ความสำคัญต่อเวียกงานตัวนี้ในการปราบปรามถือว่าโอ้ปราบปรามได้หลายพอสมควรขอแสดงความสมเสยได้หลายเนาะขอให้สืบต่อปฏิบัติให้มันเบิดไปจากสังคมลาวของพวกเขาเนาะมาต่อที่ข่าวสวรรณเขตทรงผู้ถูกหาสแกมเมอร์แน่เว็บพนันออนไลน์สัญชาติไทยจำนวน40คน40กว่าคนและหญิง16คนให้ทางการไทยเนาะเมื่อบุรุษวันนี้แผนกป้องกันเศรษฐกิจห้องตำรวจป้องกันความสงบกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงสวรรณเขตก็ได้ประสานสมทบกับแผนกพันธุ์ต่างประเทศแขวงในการมอบผู้ถูกหาเปิดเว็บพนันออนไลน์สัญชาติไทยจำนวน41คนยิง16คนให้ทางการไทยกลับไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายยุราชัญญักไทยเจ้าที่กรมราชการป้องกันความสงบแขวงสวรรณเขตให้ฮู้ว่าผู้ถูกหาสัญชาติไทยที่มอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนี้ในมื้อก็แม่นกักตัวได้ในวันที่16กรกฎาคมโดยเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจป้องกันเศรษฐกิจของตำรวจกรมราชการป้องกันความสงบแขวงสวรรณเขตสมทบกับเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบนครไกรสอนพรหมวิหารองค์การอัยการประชาชนแขวงองค์การปกครองบ้านภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ได้เข้า ทับมั่งกลุ่มแก๊งตอบเสร็จเว็บพนันออนไลน์อยู่สถานที่ดังกล่าวซึ่งเป็นสั่งตั้งอยู่บ้านนั้นเรานครไก่สวนพรหมวิหารแขวงสมันเขตขอสมเสื้ออีกครั้งนึงต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นับทั้งส่วนกลางและกระท้องถิ่นนับเต็งรีพีฮอดยอดอูนับเต็งยอดอูฮอดรีพีเพื่อนก็ได้เอาใจใส่แท้ๆในการปราบปรามการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์นอกเพื่อว่าให้หมดไปจากสังคมของพวกเขาขอแสดงความสมเสื้อนอกในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานมาประสาสัมพันธ์เนาะก่อนมาประสาสัมพันธ์ถึงแจ้งการเกี่ยวกับการสอบเสียงคัดเลือกเอานักศึกษาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแห่งชาติสุขเฮียนส่งศึกษานี่2026-2027อันที่1 นี่กำหนดวันสอบเสียงคัดเลือกเอานักศึกษาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแห่งชาติในวันที่8 สิงหาคม 2026เปิดทะเบียนออนไลน์เนาะเริ่มแต่วันที่6 กรกฎาคม 2026ถึง5 สิงหาคม 2026นำเสนอเอกสารมารับเอาบัตรเข้าสอบเสียงนี่เริ่มแต่วันที่13 กรกฎาคม 2026ถึงวันที่5 สิงหาคมเนาะกรณีผู้ที่บ่สามารถมาลงทะเบียนออนไลน์ได้หรือบ่เข้าใจแม่นให้มาลงทะเบียนแม่นให้มาลงทะเบียนออนไลน์กับทีอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติวิทยาเขตดังโดกแผนกทะเบียนนักศึกษาเนาะติดรายชื่อสอบเสียงอยู่สถานที่จุดสอบเสียงวันที่7 สิงหาคม 2026เอกสารคัดติดที่นักเรียนต้องได้ประกอบใส่เข้าสมัครสอบเสียงประกอบมีสำเนาบัตรเข้าห้องสอบเสียงจบสั้นม.7สำหรับนักเรียนจบศกเรียน2025-2026 1ฉบับเนาะสำเนาประกาศนียบัตรจบม.7สำหรับนักเรียนจบก่อนศกเรียน2025-2026 1ฉบับรูปถ่าย 3x4 จำนวน2ใบกลุ่มสอบเสียงบัดนี้นะรูปแบบการสอบเสียงนี่แม่นสอบเสียงแบบปรนัยเนาะสอบเสียงแบบปรนัยสอบเสียงแบบซึ่งหน้าโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มเนาะกลุ่ม A และก็กลุ่ม B กลุ่ม A นี้ในตอนเช้า9 โมง-11 โมงใช้เวลาอยู่3นาทีคณิตศาสตร์เนาะบวกฟิสิกส์วิชาสอบเสียงนี่นะในตอนบ่ายนี้เวลานี่14 โมง-55 โมงครึ่งใช้เวลาอยู่90 นาทีแมนวิชาสอบเสียงนี่ภาษาลาวรรณคดีเคมีศาสตร์ชีวศาสตร์ภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็กลุ่ม B ตอนเช้า9 โมง-11 โมงใช้เวลาอยู่1 ห้อย 3 นาทีเนาะหรือว่า10 โมงครึ่งถือว่าวิชาสอบเสียงนี่แมนคณิตศาสตร์บวกภาษาลาวรรณคดีส่วนตอนบ่ายนี่แมน14 โมง-15 โมงครึ่งเนาะหรือว่า15 โมง 30ใช้เวลาอยู่90 นาทีอันนี้10 โมงครึ่งอันนี้แมน103 นาทีถือว่าเกือบ2เป็น2ชั่วโมงเนาะเดี๋ยวรุ่นกับว่าผิดไปมีภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และก็ภาษาอังกฤษได้รายละเอียดในการสมัครเข้าสอบเสียงนี้ทำให้การเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยแห่งชาติจะผ่านแจ้งผ่านทางเฟซบุ๊กเนาะข่าวสารมศเนาะข่าวสารมศข้อมูลเพิ่มเติมผัวพันของการวิชาการและก็คุ้มครองนักศึกษาในวันเวลาราชการอันนี้ก็สามารถผู้ใดมีความสนใจเข้าไปสอบเสียงเรียนต่อมหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยเฉพาะผู้ที่สอบเสียงจบสั้นม.7แล้วอยากสืบต่อเรียนวิชาชีพก็คือวิชาชีพหรือก็อยากเสียงเข้ามหาวิทยาลัยแห่งชาติก็สามารถสอบถามได้เนาะตามข้อมูลดังที่ได้อรุณได้ว่าผ่านมาหรือว่าจะเข้าไปพัวพันอยู่ทั้งมศเองก็ได้เนาะในมงราชการเอาการสอบเสียงวันที่7นะสอบเสียงนี่เดือนวันที่7ติดรายชื่อแม่นวันที่7สอบเสียงนี่แม่นวันที่8เนาะเอาขอให้ไปพัวพันเบิ่งเนาะมาต่อที่ข่าวไปทั้งแขวงเสียงขวางเนาะเมื่อวันดุมวันนี้ห้องว่าการแขวงเสียงขวางอยู่ห้องว่าการแขวงเสียงขวางนี่ท่านผู้ไซสัญญาสอนกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารภาครัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมก็ได้พบปะกับท่านผู้วงอุ่นคำแสนกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเสียงขวางโดยมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนะครับแขวงเสียงขวางมีรายงาน
1: จุดประสงค์ในการมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงเสียงขวางในครั้งนี้แม้นเป็นการลงสืบโยบรรดาเวียกงานอยู่ท้องถิ่นซอกหาบรรดาแขวงที่มีท่าแฮงเพื่อสร้างกลุ่มบ้านพัฒนา4เมืองแห่งงานส่งเสริมประชาชนสุ่มใจการผลิตปลูกพืชกสิกรรมและวางแผนการจัดหางานเพื่อดึงโครงการของต่างประเทศเข้ามาลงทุน เฮ็ดให้ประชาชนมีเวียกเฮ็ดงานทำหลายขึ้นโอกาสนี้ท่านหงศาสตราจารย์ภูวงอุ่นคำเสนกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคเคว้งประธานสภาประชาชนเคว้งได้กล่าวแสดงความขอบใจที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมที่ได้ให้ความสำคัญและเป็นห่วงเป็นใยให้ความใกล้ชิดติดเทศติดตามกฎกาสุกโยเพื่อยกสูงคุณภาพเฮ็ดให้ประชาชนเคว้งเสียงขวางมีอาชีพและเวียกเฮ็ดงานทำที่ดีขึ้น
0: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพนั่นก็แม่นการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวหรือว่าการเกิดขึ้นของภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะแม่นการนำแล้วก็ภาคข่าวปิดอ้อมต่างๆนอกที่ผู้ดำเนินรายการได้นำออกมาเสนอให้มีรายการได้รับชมรับฟังในมื้อนี้ก็หวังว่าจะสร้างความมั่งคงเข้าใจให้มีรายการได้บ่หลายกว่าน้อยเนาะขอขอบใจสำหรับมีรายการที่ได้ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการของพวกเขาเมื่อเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้หมดลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานจะรับฟังไปท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สบายดี
2: ในยานี้มีแขกต่างดาวท่าต่างเด่นเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมือนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
3: า
2: ะ
3: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
2: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
3: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความศิวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศจากโรงจักรโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
2: ่โอ้แม่นบ่คันซั่นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ
3: ่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
2: เป็นจังซั่นเนาะสมพ่อเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
3: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได้

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร